0: 7:00 น.ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับ Good Morning ASEAN ในเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ตรงกับวันที่21 กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
1: ทัตเตียนัญญพัฒน์ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะทุกวันแบบนี้มาเติมความสดใสไปด้วยกันแล้วก็อาหารสมองในทุกๆเช้าค่ะ
0: ความสดใสจากเสียงคุณแพตตี้ ที่สว่างกระจ่างใสรับเช้าวันจันทร
1: ์แต่พอมาดูหน้านะก็คือหลับอยู่
0: อินเนอร์บิวตี้คุณตื่นปุ๊บคุณแบบมาได้เลยส่วนดิฉันก็เป็นห่วง
1: ค
0: ุณภาพสายตาของคุณผู้ฟังสงสารถ้าแบบสดมาเลยอะไรเงี้ยจะแบบเป็นห่วงนะอ่ะคุณผู้ฟังเรามาทักทายกันสักหน่อยดีไหมคะช่องทาง MCOT News FM 100.5 นะคะคุณขอบแก้วบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ขบขันแต่เช้าเราก็พยายามจะปล่อยมุกบ้างอะไรบ้างให้ผ่อนคลาย
1: ให้มันผ่อนคลายหน่อยคึกครื้นหน่อยนะคะ
0: ค่ะข่าวก็ขัดแย้งกันบ้างรบกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
1: จะได้ไม่เครียดเกินไปนะ
0: ค่ะเศรษฐกิจต่างๆก็ดีเนาะอ่ะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาค่ะคุณทูนทองคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณอะไรนะนะคะคุณหลานตาเต่าคุณพงศักดิ์คุณนิสาคุณชวรีคุณแนทคุณยุทธพงศ์คุณอัมพรนะคะขออภัยค่ะคุณอาพรคุณชยุทธคุณสุภชัยและอีกหลายๆท่านเลยนะคะส่วนช่องทางไลน์ก
1: ็
0: มีพูดคุยเข้ามาหลายท่านเลยค่ะ
1: ค่ะคุณอรุโนไทยนะคะก็ทักทายเข้ามาตอนเช้าคุณสุภชัยค่ะคุณสนิทนะคะในหัวคุณณทวรานะคะแล้วก็คุณสุภชัยคุณแล้วก็คุณชัยเฉยๆหลากหลายท่านเลยนะคะที่มาอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์นะคะให้แชร์ความคิดเห็นกับพวกเราในข่าวของพวกเราเช้านี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์เกษมสรรวิรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์เรื่องเศรษฐกิจไทยปีนี้นะ
1: เป็น
0: มาเป็นกลอนเลยนะกลอน4หรือเปล่า
1: ใช่มันโตต่ำซ้ำซากจริงๆนี่พยายามทำเสียงให้ซอฟแล้วนะคะเนี่ย
0: สัมผัสในไม่ได้สัมผัสในต่ำและซ้ำ
1: ใช่มันแบบมันเป็นคำคล้องจอง
0: เดี๋ยวมารอติดตามจากอาจารย์นะคะในช่วงนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเขาเตรียมยกระดับสินเชื่อภาครัฐสู่ Smart Financing ดึง AI Big Data มาวิเคราะห์ศักยภาพของ SME เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทุนนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ Dee Prom เดินหน้ายกระดับ Dee Prom Pay ตามนโยบาย Dee Prom Flexi สู่ Smart Financing ปรับกระบวนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเข้าสู่ระบบดิจิทัล100%ครอบคลุม5แนวทางค่ะตั้งแต่การวิเคราะห์สินเชื่อการอนุมัติการเบิกจ่ายการติดตามและการทวงถามหนี้พร้อมนำ Big Data และ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงตั้งเป้าเพิ่มวงเงินสินเชื่อจาก20-40 ล้านบาทเป็น70 ล้านบาทในปี2569และ100 ล้านบาทในปี2570เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนที่เหมาะสมลดความเสี่ยงและโอกาสเกิด NPL ค่ะ
1: นางสาวณัฐยาเนตยะสุภานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเปิดเผยว่าผู้ประกอบการ SME นะคะโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็การเข้าถึงเงินทุนค่ะดีพร้อมจึงเตรียมใช้ข้อมูลทางเลือกอาทิเช่นข้อมูลด้านดำเนินธุรกิจกระแสเงินสดประวัติการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมกับ AI แล้วก็ Credit Scoring เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพแล้วก็ความเสี่ยงโดยเฉพาะนะคะ Micro SME หรือว่าวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจครอบครัวค่ะพร้อมใช้ระบบ Early Warning เพื่อติดตามสัญญาณความเสี่ยงหลังได้รับเงินทุนเพื่อเข้าไปดูแลได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาควบคู่ไปกับการ Upskill Reskill บุคลากรเพื่อให้คนข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยทำงานร่วมกันและทำให้เงินทุนภาครัฐหมุนเวียนสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในเช้านี้ด้วยนะคะเอาล่ะคำสัมผัสใน มาแล้วค่ะติดตามกันเศรษฐกิจไทย2569โตต่ำซ้ำซากกับอาจารย์เกษมสันต์วิรกุลนักวิชาการอิสระของเราอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอนันตพัฒน์คุณอิตรีแล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: สัมผัสในแต่เช้านะคะอาจารย์โตต่ำซ้ำซาก
3: อันนี้แต่งมาจากดาวอังคารที่คุณอิตรีชอบพูดถึงมองมาจากดาวอังคารก็เห็น นะครับก็ต้องใช้คำนี้เพราะว่าปีนี้จากการที่รัฐบาลหรือท่านรองนายกเอกนิติตั้งเป้าว่าจะทำให้สีไทยโต3%+นะครับแต่ตอนนี้ตัวเลขมันออกมาจากหลายๆสถาบันก็คงอยู่ราวๆ 2% นะครับดีๆหน่อยก็น่าจะประมาณ 2.2% นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเศรษฐกิจที่โตต่ำอีกปีนึงแต่ว่ามันไม่ได้โตปีเดียวไงคุณดิศรีคุณอัญพัฒน์ท่านผู้ฟังครับถ้าดูย้อนหลังไปมันก็โตต่ำต่อเนื่องก็เลยไม่รู้จะหาคำไหนที่มัน ดีไปกว่าซ้ำซากนะผมก็ดีใจที่คุณดิศรีคุณอัญพัฒน์ชอบสัมผัสในที่ผมตั้งไว้ให้นะโตต่ำซ้ำซากนะครับถ้าจะให้ลองทายตั้งแต่ปี2557จนถึง2568เราไม่เอาช่วง63ต้นมาเพราะช่วงนั้นมีโควิดเราติดลบไปเยอะอาจจะไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลเท่าไหร่แต่ถ้าดูยาวๆตั้งแต่57ย้อนหลังไป57จนถึง68เนี่ยคุณอิสรีคุณอภัทรท่านผู้ฟังลองทายสิครับว่า4ประเทศไทยเนี่ยเติบโตเฉลี่ยสักเท่าไหร่อาเซียน5อาเซียน5ก็อย่างสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยแลนด์อินโดนีเซียนะครับอาเซียน5เนี่ยโต4%เศษ 4.3% ในช่วง2557ถึง2018ประเทศไทยโตสักเท่าไหร่ดีคุณอิสรีคุณอัญพัทร
0: เล็กๆน้อยๆ
3: เล็กๆน้อยๆ
1: โตสัก
3: ไม่ถึง
1: หน
3: ึ่
1: ง
3: เท่าไหร่ดี
1: ไม่ถ่าเท่าไหร่ดีนะ 1%
0: ช่วงหลังๆดิฉันจำได้ตัวเลขจะเป็นแบบ1หลักแล้วก็เป็น1หลักในโซนที่ต่ำที่สุดของเลข1หลักอะค่ะอาจารย
1: ์ถึง1ไหมคะอย่างนี้ดีกว่า
3: 1.9 นะครับก็แต่ว่า 1.9 นี่ถือว่าต่ำมากเพราะเราต้องโต 3.5% เป็นต้นไปนะครับ 4.5 เราเคยทำได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันแผ่วลงเรื่อยๆนะเวลาผมประมาณ10 กว่าปีละ10ที่เริ่มออกเดินสายบรรยายเรื่องอาเซียนเนี่ยผมชี้ให้เห็นนะครับถ้านับตั้งแต่ปี2534ท่านผู้ฟัง2534จนถึง2543 10ปีนั้นเราโต 4.6%10ปีต่อมาคือ2544จนถึง2553เราก็เติบโต 4.6% ที่เหลือเราก็เติบโตสารวันเตี้ยลงเหลือตอนนี้เฉลี่ยประมาณ 2% นะพูดตัวเลขกลมๆนะตัวเลขประมาณ 2% เท่านั้นเองแล้วปีนี้ก็คาดว่าจะเติบโต 2-2.2% เพราะฉะนั้นจะมีคำไหนเหมาะสมไปกว่าโตต่ำซ้ำซากไปกว่านี้คุณนิตรีคุณนภัทรมันก็ไม่มีใช่ไหมมันก็ไม่มีแล้วก็จำได้ใช่ไหมครับเวลาเราคุยกันถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราก็บอกว่าพอถึงปีสุดท้ายของการที่เราอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2580เนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงนะประเทศรายได้สูงก็คือประเทศที่ประชากรในประเทศมีรายได้เฉลี่ย14,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีตัวเลขกลมๆนะครับตัวเลขกลมๆ 14,000 เศษๆเนี่ยนะครับประมาณนั้นตอนนี้เรา 7,700 นะครับคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์เพราะฉะนั้นถ้าจะไปให้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแปลว่าจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึง2080เนี่ยเราต้องเติบโตเฉลี่ย 5.4% ปีนี้เราโต 2.2 แล้ว 2 คูณยังไม่ได้ 5.4 เลยเนาะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาของสิ่งที่ท่านรองนายกเอกนิติประกาศว่าจากปีนี้ 3% plus เติบโตแล้วเนี่ยจากนี้ไปจะต้องเติบโต 5% plus เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ2080ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงแต่ทีนี้ในรายงานธนาคารโลกท่านผู้ฟังรายงานธนาคารโลกก็ทั้งธนาคารโลกทั้ง IMF ทั้ง OECD เขาจะมาศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจทุกประเทศนะครับแล้วก็จะมีรายงานออกมา แต่รายงานธนาคารโลกฉบับล่าสุดที่เผยแพร่มาในเดือนกันยายนเนี้ยที่สำนักข่าวหลายสำนักข่าวก็บอกโอ้ประเทศไทยต้องเน้นอยู่5อุตสาหกรรม

0: โน่นนี่นั่นถึงจะเป็นประเทศรายได้สูงแล้วเนี่ยเขาเขียนไว้ระหว่างบรรทัดผมพยายามสรุปในภาษาง่ายๆนะครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปประเทศไม่ปรับปรุงอย่างใหญ่นะไม่ใช่ปรับปรุงอย่างที่เราพูดนะแต่ต้องปรับปรุงอย่างที่อย่างใหญ่ทั้งหลายปฏิรูประบบราชการปฏิรูประบบการศึกษาลงทุนในการศึกษาลงทุนในการดีโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับถ้าเราเติบโตประมาณเนี้ยเราจะไม่ไปถึงเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2590เพราะการจะเติบโต 5.4% ได้นั้นต้องมีการบ้านอีกเยอะเลยนะครับแล้วถ้าเรายังเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เข้าคงรวมในสิ่งที่เราประกาศไปแล้วว่าจะทำอะไรเนี่ย เราจะเป็นประเทศรายได้สูงหลังปี2180สักกี่ปีคุณอนันพัฒน์คุณอิสรีตอนนี้ไทยเราตั้งเป้า2580นะเราจะเป็นประเทศรายได้สูงแต่ธนาคารโลกบอกถ้าประเทศนี้ทำแบบนี้อยู่แล้วก็นะครับเราจะเป็นประเทศรายได้สูงภายในปีสักเท่าไหร่ดีครับเอาเป็นปีพ.ศ.ก็ได้แต่บอกไม่ว่ายังอยู่ในปี2500อยู่ยังไม่ทะลุ2600
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอก2580ใช่
2: มั้ยคะมันก็ไกลแล้วนะ
1: สิ่งที่ที่ฉันคำนวณเนี่ยคืออายุของเราสองคน
2: เราจะทันมั้ย
1: เราจะอยู่ไหนนะ
2: เราจะอยู่ทันได้เป็นประเทศรายได้สูงมั
1: ้ยเรายังเป็นนางงามอยู่มั้ย
0: ก็อีก11ปีอีก11ปีอีก11ปี2580ก็ทั้งสองท่านก็ประมาณ30เศษอ่ะเนาะ
2: โอ้ใช่
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์ธนาคารโลกบอกอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้เราไม่ปฏิรูปจริงจังคำว่าปฏิรูปจริงจังเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ปฏิรูปจริงจังเนี่ยเราจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2599
2: คือ
0: ช้ากว่าเป้าไป19ปีสิพอเรา2580ใช่ไหม
2: อ
0: ันนี้ถ้าหาโลกบอก2599คุณอาจจะได้เป็นนะถ้าคุณยังเติบโต 2% เสร็จๆอย่างเนี้ย
1: ใส่อิมแพลนแล้วค่ะดิฉันตอนนั้นรากฟันเทียม
0: นะครับอันเนี้ยคือปัญหาใหญ่ที่เราเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนรัฐบาลก็มองเห็นผมก็มั่นใจว่ารองนายกอินิติมองเห็นแต่ว่าเวลามองเห็นกับทำให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยประเทศไทยมีปัญหานะผมพูดมาตลอดเราเขียนในแผนพัฒนาสีสังคมแห่งชาติมาตลอดว่าจะโตเท่านั้นเท่านี้ปัญหาอยู่ตรงนี้เห็นหมดเห็นปัญหาสารพันแต่ดันไม่รู้วิธีแก้ไขเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็จะไปร่วมฟังแผน14อีกแล้วก็เชิญไปฟังอีกแต่เขาไม่ค่อยให้พูดนะครับก็ไปฟัง
1: ให้ฟังอย่างเดียว
2: ไม่ฟังอย่างเดียว
0: แต่ผมก็มั่นใจว่าเราทำไม่เป็นก็เรื่องเดิมๆที่เคยพูดมาตลอดแต่ว่าเราฟังเฉพาะประเทศไทยเราก็คุ้มใจแล้วใช่ไหมครับคุณอิสรีคุณยพัฒน์ตอน2124สองท่านเกิดได้ยังเนี่ยพ.ศ.2124
1: ยังค่ะ
0: ยังใช่ไหม ปีนั้นผมเข้าเรียนธรรมศาสตร
2: ์
0: ผมก็เรียนธรรมศาสตร์แล้วปีนั้นเนี่ยเราประเทศไทยยังจำได้เลยเราจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชีย
1: ใช่
0: นะเราแข่งกับมาเลเซียอ๋อตอนนั้นเรากำลังอยู่ในยุคกำลังจะเข้าสู่ชุกยุคช่วงโชติชัชวาลเจอน้ำมันเจอก๊าซธรรมชาติโน่นนี่นั่นเราไปทำอีสเทิร์นซีบอร์ดเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งถือว่าเก่งที่สุดในประเทศแล้วตอนนั้นก็บอกว่าเนี่ยเรามีโอกาสจะเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียเราแข่งกับมาเลเซียเท่านั้นมาเลเซียเล็กกว่าเราถึงแม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติมีน้ำมันแต่ว่าด้วยความเล็กด้วยความแตกแยกทางเชื้อชาติประเทศไทยมีโอกาสชนะจะเป็นประเทศรายได้สูงก่อนมาเลเซียทีนี้ถ้าฟังขีดเส้นใต้ไว้ครั้งหนึ่งผมเคยพูดหลายครั้งแล้วแต่ว่าเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันประเทศรายได้สูงกับประเทศพัฒนาแล้วไม่เหมือนกันนะครับประเทศรายได้สูงเนี่ยดูเฉพาะรายได้เฉลี่ยของประชากรเป็นหลักนะถ้าเกิน 14,000 ซึ่งเขาจะปรับขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อตามพัฒนาการเนี่ยนะครับตอนนี้มัน 14,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยแต่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะดูคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาจะดูความเหลื่อมล้ำจะดูหลายๆตัวเพราะฉะนั้นการเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมันดูดีกว่าประเทศรายได้สูงรายได้สูงนี่ดูเฉพาะเงินในกระเป๋าประชาชนเฉยๆนะครับทีนี้เรากับมาเลเซียก็แข่งกันถ้าคุณอิสรีเมื่อช่วงเช้าก่อน7โมงเช้ารายงานซึ่งเขาเกิดการให้อภัยโทษนะจิปราซัก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโกง 20,000 กว่าล้านยังติดคุกอยู่กับบ้านได้เนี่ยผมว่าก็มาเลเซียก็ตกต่ำไปเยอะนะครับแล้วช่วงนี้มันเหมือนสุกข้าวผสาแทรกของอาเซียนนะ ผมเพิ่งได้คุยกับเพื่อนอินโดนีเซียมีแหล่งข่าวหลายคนเขาก็บอกว่าไม่มีช่วงไหนที่เลวร้ายไปกว่านี้แล้วในอินโดนีเซียภายใต้ผู้นำคนนี
1: ้
0: คอร์รัปชันหนักมาก
1: ะ
0: นะครับโจโควีที่ผมเคยชื่นชมในสมัยแรกสมัยที่สองก็ไม่ธรรมดาเลยก็ไม่แต่ว่าเนียนๆหน่อยเนียนๆหน่อยเขาบอกสมัยนี้จงครึ่มมาก
1: สมัยแรกนี่ดูงานอยู่หรือเปล่าคะสมัยสองเติมโปร
0: แต่ว่ามันเป็นเหมือนกันทุกประเทศนะคุณเดชเรย์ครับท่านผู้ฟังผู้นำที่อยู่นานๆเน
1: ี่
0: ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมือสกปรกกันทั้งสิ้นนะครับแล้วยิ่งใช่เห็นช่องและมีอำนาจเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งคอรัปมากเท่านั้นโจโควิชสมัยที่สองก็คอรัปเห็นได้ชัดนะมีการพยายามทำเพื่อตัวตนครอบครัวและพรรคตัวเองแต่พอสมัยนี้เขาบอกว่าโจงครึ่มเลยครับโจงครึ่มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดการณ์ได้ว่าอินโดนีเซียจากที่จะเติบโตแบบอย่างมากก็อาจจะมีความชะลอตัวลงมีความขัดแย้งในประเทศค่อนข้างเยอะวันนี้ในเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาที่มาเลเซียมาเลเซียก็ทำท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเคยมีโอกาสสัมภาษณ์ภริยาของนายกคนปัจจุบันตอนที่ท่านติดคุกอยู่นะตอนนายกติดคุกเนี่ยคนเนี้ยผมเคยไปสัมภาษณ์ภริยาท่านนายกที่บ้านท่านผมก็ถามตรงๆว่าการเมืองมาเลเซียเนี่ยมันเกียร์เสียแบบไทยได้ไหมก็บอกได้หมดท่านก็ตอบตรงว่าได้หมดการเมืองมันเป็นเรื่องของการเจรจาการต่อรองยังมีเทปอยู่ยังตกใจอยู่ในตอนนั้นนะครับก็เพราะนั้นการให้จะอภัยโทษกับนาจิปราศักดิ์ซึ่งโกง 20,000 กว่าล้านในคดีวัน MDB เนี่ยก็เป็นผมว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นในทิศทางที่ไม่ดีของมาเลเซียแต่กระนั้นก็ตามถ้าจำได้นะครับตอน2524เนี่ยมหาเทขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียท่านผู้ฟังพอขึ้นเสร็จแล้วเขาก็บริหารประเทศตามแผนพัฒนาสิทธิสังคมของแห่งชาติที่เขามีอยู่พอ2534 10ปีผ่านไปนายกมหาเชประกาศวิชั่น2020วิสัยทัศน์2020ก็คือ2563เนี่ยว่ามาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงนะครับก็คือประกาศล่วงหน้า30ปีเลยนะ2534ประกาศบอก2563จะเป็นประเทศรายได้สูงไทยก็หัวเราะคือหันเหนือก็เธอตั้งเยอะฉันเป็นก่อนเธอแน่ๆมหาเทก็ปฏิรูปประเทศปราบคอร์รัปชันแล้วก็ลุยมานะครับแต่พอนาจิปราศักดิ์มารับลูกต่อเนี่ยเกิดการคอร์รัปชันหนักแล้วมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่เป็นรายได้ของมาเลเซียมาเลเซียก็เลยสะดุดไปไม่ถึงเป้า63แล้วนาจิปราศักดิ์ก็มาปฏิรูปประเทศที่ชื่อวันมาเลเซียที่มาก่อตั้งกองทุนที่มาพัฒนาประเทศที่ชื่อวัน MDB แล้วก็มาโกงก็เลยเป็นเรื่องวุ่นวายอื้อฉาวเศรษฐกิจก็สะดุดไปแล้วก็มีความขัดแย้งในเชิงการเมืองเปลี่ยนนายกแทบจะทุกปีในของมาเลเซียนะครับแต่ขณะนั้นก็ตามปีหน้าปีถัดไปไม่เกินแล้วครับมาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงคุณอิสรีวันนี้รายได้เขา 13,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเข้าไปละเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าเขาไม่สะดุดอะไรเขาเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยประเทศไทยเราก็จะหน้าแตกร่วมกันทั้งประเทศนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือช้าสุดแย่ๆสุดสะดุดเนี่ย2571มาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงท่านผู้ฟังฟังดูน่าเศร้าไหมครับน่าเศร้านะแต่เดี๋ยวกลับมาฟังดูเวียดนามแล้วกันว่าจะเศร้ายิ่งขึ้นหรือเราจะเริ่มดีใจขึ้นเราพักสักครู่ดีไหมครับ
1: ดีค่ะเดี๋ยวมาขยายความเจาะลึกกันต่อช่วงหน้าค
2: ่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เรื่องเศรษฐกิจนะคะที่อาจารย์เมื่อสักครู่ก็ยกภาพให้เห็นนะว่ามาเลเซียเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประเทศรายได้สูงในปีจำได้ไหมคะคุณผู้ฟังประเทศรายได้สูงแล้วเขาก็เหมือนจะทำได้จริงนะที่เขาตั้งใจจะทำให้บรรลุเป้าหมายนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์บอกว่าจะยกตัวอย่างเวียดนามด้วยเชิญค่ะอาจารย์
0: ครับเวียดนามเนี่ยถ้าย้อนให้เห็นภาพนะครับ 2518เขาเพิ่งรวมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ได้ก่อนหน้านี้ก็รบพุ่งกันอุตลุดแล้วก็อพยพหนีตายกันเยอะแยะไปหมดมาอยู่ที่เมืองไทยก็เยอะนะครับพอรวมประเทศได้ก็บริหารแบบคอมมิวนิสต์เต็มตัวเศรษฐกิจก็ตกต่ำมากจนปี2529ถึงรูปปฏิเทศถึงรูปปฏิรูปประเทศที่เรียกว่าดอยเหมยนะครับบริหารแบบบริหารการเมืองแบบคอมมิวนิสต์แต่บริหารเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบตลาดแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเพิ่งเริ่มพัฒนาจริงๆจังๆก็2529ปีนี้2569ก็40ปี41ปีนะครับเมื่อเริ่มพัฒนาปฏิรูปประเทศที่เรียกว่าดอยเหมย2529เนี่ยพอถึงปี2134ผมไปดู GDP ประเทศเขาเนาะ GDP ประเทศเขาเทียบกับประเทศไทยตอนนั้นนะ GDP ประเทศเขามีประมาณ 10% ของประเทศไทยคุณอิศรีคุณอัญพัฒน์ท่านผู้ฟัง2534เศรษฐกิจเวียดนามมีขนาด 10% ของประเทศไทยเล็กกระจิ๋วเดียวเลยนะแล้วคนเขาเยอะกว่าเราเนี่ยเพราะนั้นคนเขายิ่งยากจนมากถ้าดูรายได้ต่อหัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเสี้ยวเดียวของเราเลยนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามเมื่อเทียบขนาดกับประเทศไทยเนี่ย 90% ของประเทศไทยนะครับไล่เรียกว่าหายใจรถต้นคอมาเลยนะครับจาก 10% ในปี2534วันนี้ 90% ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเห็นภาพไหมครับว่าทำไมเราผมถึงใช้คำว่าโตต่ำซ้ำซากตรงนี้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าน่าตกใจนะครับและขณะที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าเราไม่ขยับอะไรแรงๆเนี่ยเราจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2599ใช่ไหม
2: ค
0: ุณอิศรีคุณอัญพัฒน์วันนี้ถ้าเวียดนามเติบโตในข่ายแบบเนี้ยในอัตราที่เขาโตประมาณเนี้ย 4-5% 6% ตรงเนี้ยเขามีโอกาสจะเป็นประเทศรายได้สูงก่อนปี2588ที่เขาตั้งเป้าไว้ก่อนปี2588เขาตั้งเป้าว่า2588เขาจะเป็นประเทศรายได้สูงนะครับแต่ธนาคารโลกบอกว่าแต่ถ้าโตประมาณ 6% ได้เฉลี่ยเนี่ย2585ก็ได้เป็นแล้วนะเรานึกสิครับว่า2585เขาได้เป็นแล้วเรา2599ได้เป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยเราจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนเราจะเอาหน้าอะไรตรงไหนนะครับอันนี้น่ากลัวมากนะครับถามว่าเวียดนามทำอะไรเราเห็นหมดนะครับเขาปฏิรูปภาครัฐเขาทำได้เร็วกว่าเราเขาปราบคอร์รัปชันเขาทำได้ดีกว่าเราเขาลงทุนการศึกษาเด็กเขาเก่งกว่าเราเนี่ยครับก็สามสี่เรื่องที่ผมย้ำไปย้ำมาเป็นแผ่นเสียงตกร่องเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้พูดไว้จะน่ากลัวมากเลยนะครับจีนเวลาเราไปเอ่ยชื่อประเทศนั้นประเทศนี้แต่ก่อนเวลาบรรยายอาเซียนบอกดูสิงคโปร์สิแต่ก่อนก็ไม่ต่างเราเดี๋ยวนี้พัฒนาไปได้ไกลมากเลยก็จะมีคนในห้องสัมมนาซึ่งรักชาติรุนแรงยกมือค้านผมเสมอนะคุณอิศรีคุณอนุพัฒน
2: ์
0: บอกว่าอาจารย์ไม่ยุติธรรมหรอกไปยกตัวอย่างสิงคโปร์มันคน 4-5 ล้านคนตัวหารน้อยเรา60กว่าล้านอะไรเงี้ยถ้าผมเล่าจีนก่อนจีน 1,400 ล้านคน1,400 ล้านคนในปีที่ผมเข้าเรียนธรรมศาสตร์2024เนี่ยคุณอัญพัฒน์คุณอิศรีครับรายได้ต่อคนต่อปีของเขาเนี่ย220ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีคนไทยเรา760เรามากกว่าเขา3เท่าเศษเศษนะรายได้ต่อหัวเราเนี่ยมากกว่าเขา3เท่าเศษเศษนะครับเราคิดดูเศรษฐกิจเขาต้องโตเท่าไหร่ถึงเอา 1,400 ล้านคนไปหารค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนทราบไหมครับขณะที่ตัวเลขคาดการปีล่าสุดรายได้ต่อหัวของคนไทยประมาณ 7,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับของจีนเท่าไหร่ดีคนอิตาลีคนอังกฤษจีนได้รายได้ประเทศมันเท่าไหร่ต้องเอา1,400ล้านหารของไทยเอา60เศษเศษ6เอา70ล้านหารเป็นเลขกลมๆเมื่อตอน2524เขา220นะครับดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีคนไทยเรา760ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีมากเพราะ3เท่าเศษเศษแต่ว่าเราทราบดีว่าสีชิ้นผิงท่านรัฐดีเนี่ยเขายกคนหลายร้อยล้านคนพ้นความยากจนเขาปฏิรูปประเทศอย่างรุนแรงเขาปราบคอร์รัปชันจนโปร่งใสกับเราวันนี้รายได้ประเทศจีน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับคุณอิศรีคุณอนุพัฒน์ ราะฉะนั้นปีนี้ปีหน้าละนะครับเศรษฐกิจจีนจะอาจจะได้รับการประกาศว่าเป็นประเทศรายได้สูงคิดดูสิประเทศซึ่งคนมีรายได้น้อยกว่าเรามากกว่า3เท่าวันนี้มากกว่าเรา2เท่าแล้วตัวหารคือ 1,400 ล้านคนเพราะฉะนั้นคนมากคนน้อยไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะเป็นประเทศรายได้สูงหรือเศรษฐกิจโตต่ำหรือโตสูงแต่เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศต่างหากนะครับเพราะนั้นมาถึงตรงเนี้ยผมพยายามจะพูดค่อยๆย้ำตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าการที่เราโตต่ำซ้ำซากเนี่ยมันส่งให้ผลส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการเป็นประเทศรายได้สูงการเป็นประเทศรายได้สูงไม่ได้แปลว่ามันเป็นหน้าเป็นตานะแต่หมายถึงประชาชนคนไทยทุกคนมีรายได้มากขึ้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะทีนี้ทั้งหมดที่โตต่ำซ้ำซากเนี่ยถ้าสรุปในภาษาผมจากทุกรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก IMF หรือ OECD เวลามาเตือนไทยเนี่ยก็3เรื่องเดิมคุณอิสรีคุณเดชพัฒน์ท่านผู้ฟังเรื่องที่1ก็คือประสิทธิภาพภาครัฐนะครับภาครัฐเราไม่เก่งซึ่งทำให้รวมไปถึงเรื่องคอร์รัปชันด้วยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่1นะครับคำว่าภาครัฐไม่เก่งก็คือกฎหมายที่มันยุบยับภาครัฐที่มันใหญ่เกินไปภาครัฐที่คอร์รัปชันอันที่2คือเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยที่มันหนักมันสาหัสแล้วถ้าไม่เริ่มแก้ตรงนี้ไปไหนไม่ได้แน่ๆแล้วอันที่3ก็คือเรื่องการศึกษาที่คนของเราไม่เก่งนะครับเราผลิตคนออกมาไม่เก่งคะแนนพิซซ่าออกมาเรายังสอบตกแต่ไม่เก่งไม่พอเนาะไม่เก่งผลิตคนไม่เก่งออกมาแล้วเพิ่นผลิตคนไม่เก่งไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชนซะด้วยในรายงานธนาคารโลกฉบับล่าสุดเนี่ยระบุไว้ว่าปัญหาใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือเรื่อง productivity ก็คือผลิตภาพของเราไม่ดีซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการศึกษานะครับหรือซึ่งทำให้คนไม่เก่งแล้วก็ไม่สามารถผลิตคนไปป้อนอุตสาหกรรมที่ต้องการได้สังคมสูงวัยนะเราจะขาดแรงงานแล้วก็ยังเป็นภาระของภาครัฐมากขึ้นนะครับกับดักการลงทุนอันนี้เป็นประโยคน่าสนใจวันจันทร์หน้าจะมาขยายต่อให้ฟังว่าเราดึงดูดตัวเลขการลงทุนได้แต่เราไม่สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได
1: ้
0: Data Center เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดี
2: ตามเขาไม่ทันเนี่ย
0: จะคืออย่างนี้ครับอย่างนี้ไงครับคุณเดชศรีคุณเดชพัฒน
1: ์
0: อย่างเราบอกเราเป็นดีทรอยต์ของเอเชียญี่ปุ่นมาตั้งฐานโรงงานผลิตรถในไทยเรามีรถแบรนด์ของเราเองหรือยังพอเขาขยับไปเป็นรถไฟฟ้าซึ่งง่ายกว่ารถสันดาปน้ำมันเนี่ยรถน้ำมันเนี่ยเราก็ยังไม่มีรถไฟฟ้าของตัวเองนะเวียดนามทำแบบนี้เป็นเรามีแต่ตัวเลขการลงทุนแต่เรารับเทคโนโลยีไม่ได้เราก็เป็นรับจ้างผลิตไปเรื่อย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแล้วความเจริญของเรากระจุกอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวเราไม่กระจายความเจริญเลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ธนาคารโลกเขาชี้ให้เห็นปัญหานะครับในวันจันทร์หน้าเดี๋ยวผมจะมาขยายความว่าเอ๊ะถ้าเราจะไม่โตต่ำซ้ำซากเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วผมจะชี้เห็นว่าธนาคารโลก IMF OECD รวมถึงผมเองเนี่ยเห็นสอดคล้องต้องกันไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองครับแต่เชื่อว่าเมืองไทยถ้าทำจริงจะต้องทำได้นะครับ
1: นั่นสิเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อสัปดาห์หน้านะคะว่ามีหนทางใดบ้างที่เราจะทำได
2: ้
1: ให้หลุดพ้นจากตรงนี้ไปซะ
2: ค่ะ
1: เช้านี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์เกษมสันต์วิรากุล
0: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
2: สำหรับวันนี้นะคะพวกเราลาไปก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: ันวันทำงานที่21กันยายน2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามเราได้นะคะตอนนี้ก็กำลังดูอยู่นะคะเรื่องการไลฟ์ Facebook นะคะถ้าขึ้นมาแล้วยังไงก็ทักทายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรวมถึงถ้าคุณผู้ฟังฟังเราผ่านช่องทางอื่นนะคะแล้วก็สามารถส่งคอมเมนต์นะคะส่งข้อความส่งความคิดเห็นมาทาง Facebook ของ FM 100.5 ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะอ่านกันนะคะถึงแม้ไม่ได้อ่านเอาอากาศแต่ว่าอ่านแน่นอนแต่ในส่วนวันนี้ค่ะคุณณรงค์เมื่อวานที่มีเหตุไฟไหม้รถไฟฟ้านะคะ MRT สายสีน้ำเงินสีม่วงเนี่ยวันเมื่อวานคนก็กังวลนะว่าจะเอายังไงดีเนี่ยชีวิตชั้นเช้านี้มาทำงานได้ไหมเพราะว่าคาดว่าถ้าไม่สามารถเดินทางได้คนก็จะไปแออัดในช่องทางการเดินรถของขสมกปกติมันจะติดไหม
1: ครับก็วันนี้ก็ทุกอย่างแก้ไขเสร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะเปิดเดินรถได้ทุกสถานีแล้วเดี๋ยวจะมีรายงานให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบด้วยนะครับมีเรื่องของเอเชียนเกมนะครับไทยเราก็กวาดมาได้3เหรียญทองละเมื่อวานนี้นะครับและจะมีประเด็นเรื่องของการเมืองหัวสวยังคงพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องของเอเชียนเกมน
0: ะ
1: น่าสนใจนะเพราะว่าเทปบอลเนี่ยเราระดับโลกนะฮะพอมาเอเชียนเกมไม่มีใครต้านทานไทยเราได้เลยนะครับแต่ว่ามีเรื่องดีๆนะครับ
0: ใช่นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอื่นๆเนี่ยดิฉันขอมาข่าวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าดูในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหลายฉบับก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะก็สร้างความปลาบปลื้มใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะเพราะว่าในหลวงพระราชทานสิ่งของเยี่ยมอาสาที่บาดเจ็บจากเหตุไม่สงบนะคะก็ทำให้แต่ละคนก็มีกำลังใจค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่สมาชิกนโรดมปุยรุกสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกอัมมานชูดิงนายหมู่ใหญ่อัมรินขุนทองสมาชิกสุไลมานนาควารินสมาชิกซุปฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจินายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกรูดีลาวาสมาชิกอัลฮิมนางเงาะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดซุ่มยิงนะคะรอบวางระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ขนกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13บริเวณถนนสายสุขีรินทร์จะแนะที่ในพื้นที่อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเมืองครับประเด็นเรื่องของหัวสวยังคงพาดหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกกต.ครับได้เปิดเผยมติการพิจารณาสำนวนการแต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในข้อกล่าวหาที่4ถึง7ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ซึ่งมีการพิจารณาไปเมื่อ14กันยายนแล้วก็เผยแพร่เป็นข่าวนะครับเมื่อ20กันยายนข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ประกอบด้วยข้อกล่าวหาที่4ครับจะทำเสนอสัญญาว่าจะให้หรือว่าจะเตรียมทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดข้อกล่าวหาที่5เลี้ยงหรือว่ารับจะจัดเลี้ยงผู้ใดข้อกล่าวหาที่6เรียกหรือว่ารับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อสมัครหรือไม่รับสมัครเลือกนะครับเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครข้อกล่าวหาที่7เรียกรับหรือยอมที่จะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดนะครับแล้วก็มีการเปิดชื่อกลุ่มที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาครับก็แยกเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยนะครับกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรณีที่1กกต.มีมติเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาดำเนินคดีอาญานะครับกลุ่มที่2จังหวัดอุทัยธานีมีมติ6-1ครับให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาดำเนินคดีอาญาทุกกรณีนะครับก็ได้แก่ผู้ร้องที่10นายเสกจุนเกศรนะฮะแล้วก็ผู้ถูกร้องที่134นะครับอลงกตวรกีกลุ่มที่3นครศรีธรรมราชครับมีมติ6-1ให้ยื่นคำร้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาทุกกรณีกลุ่มที่4กลุ่มสงขลาครับกรณีที่1ผู้ถูกร้อง63นายโสพลมโนมัยานะครับแล้วก็ผู้ถูกร้องที่174นายอำนาจกิติโชติมีมติ6

0: หนึ่งครับกลุ่ม5จังหวัดหนองบัวลำภูครับก็ถูกร้องเหมือนกันกลุ่ม6จังหวัดสิงห์บุรีก็6-1มีมตินะครับกลุ่ม7ภูเก็ตครับกรณีที่1มีมติ6-1เหมือนกันในการส่งศาลฎีกากลุ่มจังหวัดราชบุรีมีมติ5-2ให้ส่งคำร้องประเด็นก็ได้แก่ผู้ถูกร้องที่202ครับนายณพินทร ศรีสันพางผู้ถูกร้องที่215นายเมธัสสิทธิ์ลักณทินวงศ์นะครับและผู้ถูกร้องที่217นายชัยวิทย์บวงงามผู้ถูกร้องที่218นายสำอางแก้วประดับผู้ถูกร้องที่139นายวิถีสุพิทักษ์ซึ่งเป็นสวสำรองถูกร้องไปด้วยนะฮะมีกลุ่มนครพนมก็มีมติส่งศาลฎีกาเหมือนกันกลุ่มจังหวัดสุโขทัยมีมติ 6-1 ส่งศาลฎีกาเหมือนกันนะครับนี่คือเป็นมติของกกต.ที่เปิดเผยรายละเอียดปลีกย่อยออกมาเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับกกต.กลางมติหัวสว.แจงยิบข้อกล่าวหา 4-7 พิสิทธิ์ชี้ใช้มาตรฐานเดียว138สว.กกต.เปิดมติสอบหัวเลือกสว.ทั้ง427คนระบุข้อกล่าวหาที่ 4-7 ส่งศาลฎีกาคดีคดีอาญา77รายขณะที่บางสำนวนมีมติยกคำร้องทั้งเอกฉันท์และก็เสียงข้างมากสว.เทวฤทธิ์สุดมึนมีชื่อยกคำร้องคดีหัวสว.แต่ไม่เคยถูกเรียกสอบอนุทินไม่หวั่นมีการขยายปมสว.เคลื่อนไหวการเมืองลั่นทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายสว.พิสิทธิ์เชื่อกกต.แจงจบหมดทุกประเด็นแล้วไม่กังวลถูกฟ้องศาลฎีกาตั้ง5ข้อสังเกตสงสัยสว.ส้มประชุมจูปิเตอร์ทำไมริบโทรศัพท์แยกสีริชแบนไล่ดูเทวฤทธิ์นันทนาล็อกไว้แล้วหรือไม่ทำไมต้องปิดห้องไม่ให้สื่อเข้าจี้ใช้มาตรฐานเดียวกับ138สว.โพเผยประชาชนไม่คาดหวังมติกกต.ไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมครับ
1: นอกจากนี้นะคะสว.เตรียมหารือรายงานอัปเกรดการเลือกตั้งเสรีชงริบอำนาจกกต.ตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อเปิดทางสภาถอดถอนค่ะโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานัดประชุมสภาวันนี้นะคะโดยมีวาระพิจารณาสำคัญคือการรายงานศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมค่ะโดยมีการเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาซึ่งก็มีนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสว.เป็นประธานกรรมการค่ะในรายงานเนื่องจากจะได้มีการยกบทเรียนการเลือกตั้งส.ส.ปี 62, 66แล้วก็ 69เป็นฐานการพิจารณาเพราะว่าพบปัญหาสำคัญก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างกฎหมายแล้วก็ระบบการเลือกตั้งนะที่พบว่ากกต.เนี่ยใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยและชี้ขาดประเด็นต่างๆไม่น่าเชื่อถือนอกจากนั้นยังล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรวมไปถึงรายงานของกมธ.พัฒนาการเมืองยังระบุด้วยว่ากกต.มีปัญหาเรื่องตีความซึ่งก็มักจะเป็นไปเพื่อในการป้องกันการความรับผิดชอบของตนเองโดยตีความเคร่งครัดที่เป็นอุปสรรคต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าตีความคับแคบและระมัดระวังเกินไปนะคะและมีการใช้บทลงโทษที่รุนแรงในการตัดสินทางการเมืองทั้งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครนะคะรวมถึงยังมีข้อกังขาต่อมาของกกต.และความยึดโยงกับประชาชนโดยกกต.ชุดปัจจุบันมาจากรัฐธรรมนูญ60ที่มีรากฐานการยึดอำนาจทำให้กกต.ถูกตั้งคำถามที่มาแล้วก็ความชอบธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงประเด็นกรณีหัวสว.ที่ดูเหมือนจะยังไม่จบแต่ก็มีรายงานการขยายไปยังหน่วยงานอื่นที่มีความกังวลนะคะนายกบอกว่าทุกอย่างเนี่ยยังมีการหยิบยกเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวต่อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะว่าเรามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างแล้วก็ยังกำหนดสิทธิ์ของประชาชนว่ามีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาส่วนกรณีที่ว่าภูมิใจไทยได้ประเมินหรือไม่ทำไมคนยังไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวในเรื่องนี้นายอนุทินบอกว่าไม่ได้ประเมินเพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะคะมาดูประเด็นนี้หน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวตัวใหญ่นะคะเป็นประเด็นหลักเลยกกต.เคลียร์ยิบข้อกล่าวหาที่ 3-7 เปิดมติคดีหัวสว.เผย5-2นายกเนวินรอดพิสิทธิ์บี้สอบวุฒิกลุ่มสีส้มอนุทินถกทีมไทยแลนด์ญี่ปุ่นแห่เลือกตั้งอบจ.นนท์คึกคักอนุทินบินญี่ปุ่นก่อนเริ่มอังกา81ถกทีมไทยแลนด์ขับเคลื่อนไหวงานยันไม่หวั่นขยายปุ่มคดีหัวเลือกสว.กกต.เปิดมติเคลียร์ยิบ ข้อกล่าวหา 3-7 เผย 5-2 นายกเนวินรอดที่10ดีสอบวุฒิกลุ่มสีส้มค่ะ
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับเพื่อจะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับไปประชุม UNGA 81นะครับแต่ว่าถึงญี่ปุ่นแล้วนายกรัฐมนตรีจะประชุมทีมไทยแลนด์วันนี้ครับโดยเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกจะปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่น 20-21 กันยายนนะครับแล้วก็เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 21-24 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25-26 กันยายนครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและก็เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนายเอกภพนะครับยังบอกว่า21กันยายนครับนายกจะเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียมโตเกียวจากนั้นช่วงบ่ายจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเพื่อร่วมภารกิจเข้าประชุม UNGA 81ที่นิวยอร์กครับโดยนายกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และไม่มีการนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาที่เป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายรายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วครับและก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งไทยเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปกับสหรัฐอเมริกาให้ได้นะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับมีภาพข่าวประกอบด้วยเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนทนชาญวีรกูลภริยาครับเดินลงจากเครื่องหลังนำคณะเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลวันนี้ครับก่อนเดินทางต่อไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 20-27 กันยายนณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาพาดหัวข่าวนะครับสำหรับประเด็นการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวไว้บอกว่ากรรมาธิการวุฒิเสนอยกเครื่องเลือกตั้งหันอำนาจ7เสือกกต.ให้สภามีสิทธิ์ถอดถอนได้หนูบิน UN ลุยโต้เขมรไม่หวั่นถูกขยายปมหัวสว.อนุทินยกคณะบินร่วมเวที UN โวเต็มทีมลุยเขมรบนเวทีโลกยืนยันไม่หวั่นโดนขยายปมคดีหัวสว.เผยได้รับรายงานจากตำรวจกรณีทองเจือคนใกล้ตัวพัวพันทุจริตสอบท้องถิ่นสั่งทีมงานตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ช่วงหน้านะคะมาติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสีม่วงนะคะวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ติดตามข่าวกันต่ออย่างที่บอกไปนะคะความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าเตาปูนนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมีการแจ้งจากประชาชนพบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกทม.ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูไปตรวจสอบนะคะจนช่วงประมาณบ่ายโมง50กับบ่าย2เนี่ยเจ้าหน้าที่สายตรวจสน.เตาปูนน่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพแล้วก็ระบบขนส่งมวลชน MRT สายสีน้ำเงินเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เข้าไปตรวจสอบและมีการสั่งหยุดบริการเดินรถชั่วคราวนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาประมาณช่วงเที่ยงกว่าเนี่ยช่วงบ่ายก็เข้าไปตรวจสอบนะคะทั้งนี้นะคะจากการเข้าไปตรวจสอบก็ณเบื้องต้นมีการรายงานพบในเรื่องของความชื้นจากฝนตกหนักเนี่ยฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดความชื้นไฟฟ้าลัดวงจรนะคะทำให้เกิดไฟไหม้ควันขโมงนะคะในส่วนของการอำนวยความสะดวกประชาชนนะเบื้องต้นที่อย่างเร่งแก้ปัญหาซ่อมแซมมีการประสานขสมกเสริมรถรับส่งนะคะแล้วก็ผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ตรวจสอบรฟมก็เร่งหาสาเหตุโดยย้ำว่าถ้าจะเปิดบริการจะต้องปลอดภัยสูงสุดกับประชาชนในช่วงเมื่อคืนเนี่ยจากการรายงานนะคะทาง BEM เขาก็ยืนยันนะคะว่าจะสามารถเปิดให้บริการเช้าวันนี้ได้อย่างแน่นอนเพื่อจะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะต้องเดินทางในเช้าวันจันทร์นะคะซึ่งก็เป็นไปตามนั้นค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะสามารถเปิดให้บริการได้แล้วนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพประกอบนะคะใต้ภาพเขียนไม้รางรถไฟฟ้าโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนหลังเกิดไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลจนเกิดกลุ่มควันขโมงนะคะในรูปก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมามีแสงไฟสีส้มแดงวาบวาบเลยนะคะแล้วก็สั่งเร่งดำเนินการแก้ไขตรวจสอบระบบความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการส่วนพาดหัวข่าวบอกว่าคนกรุงขวัญผวาไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีเตาปูนรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนำลุยซ่อมคนกรุงระทึกไฟฟ้าไม่ไฟฟ้ารางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนสถานีบางโพรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเต้นรีบลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีอย่างที่บอกล่าสุดค่ะเปิดให้บริการแล้วนะคะ
0: มีเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีนะครับคะแนนนับกันเสร็จไปเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณสัก3ทุ่มอย่างไม่เป็นทางการครับก็ปรากฏว่านายณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มพึ่งหลวงเอาชนะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนไปขาดลอยกว่า 50,000 คะแนนครับเจ้าตัวประกาศพร้อมสารงานต่ออดีตนายกทันทีโดยเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีครับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีล่าสุดปรากฏว่านายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มพึ่งหลวงได้ 193,653 คะแนนอันดับ2ก็คือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะครับ 376,278 คนโดยเมื่อตอน2ทุ่มคืนนี้ครับที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มพึ่งหลวงนายณฤพลก็ประกาศชัยชนะหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยมีครอบครัวเย็นประเสริฐทั้งนางสาวพัชพรบุตรสาวพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีและก็สมาชิกอบจ.นนทบุรีกลุ่มพึ่งหลวงรวมทั้งประชาชนที่มาแสดงความยินดีจำนวนมากนะครับนายณฤพลขอบคุณชาวนนทุกท่านที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงเพราะถ้าไม่ได้คนมาเลือกเมื่อวานนี้ก็คงไม่มีวันที่เราจะยังเป็นที่ไว้วางใจอยู่นะครับพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนรักท่านมากไปที่ไหนทุกคนก็มีแต่คนพูดถึงแล้วว่ารักท่านมากนะครับคิดถึงท่านมากอยากให้พวกเราสานต่อทุกนโยบายที่วางไว้ก่อนทิ้งท้ายว่าจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นขอให้ชาวนนสบายใจได้นะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพนายณฤพลเย็นประเสริฐชูมือประกาศชัยชนะการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครับหลังคะแนนดำโด่งทิ้งห่างคู่แข่งจากพรรคประชาชนพร้อมสานต่อนโยบายของพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐผู้เป็นอาที่ล่วงลับเดินหน้าพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องพาดหัวข่าวนะครับจากไทยรัฐครับไม่พลิกณฤพลนายกอบจ.นนประกาศชัยชนะตามรอยอเดส้มแพ้กระจุยฝนถล่มเมืองนนทำเลือกตั้งนายกอบจ.กล่อยประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันบางตาแต่ว่าโผไม่พลิกนะครับณฤพลได้ชัยชนะดำรงตำแหน่งนายกอบจ.นนตามอดีตครับ
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงเป็นความคืบหน้าจุดรั่วน้ำมันนะคะที่ถนนเชื้อเพลิงหรือถนนพระราม3ช่วงนี้กรุงเทพนะคะก็มีเหตุไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้นะคะน้ำมันรั่วถนนซุดนะคะก็ แล้วเหตุการณ์นี้ก็เป็นความคืบหน้าต่อเนื่องที่ตรวจสอบให้นะคะว่าล่าสุดเนี่ยสามารถซ่อมแซมอย่างไรได้นะคะหลังจากที่ใช้เวลาตรวจสอบหลายวันในที่สุดก็พบรอยรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมตรวจสอบโดยผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองนะคะสำหรับกรณีน้ำมันปนเปื้อนระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงคลองเตยมีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมค้นหาต้นต่อเนื่องถึง13วันรู้สาเหตุปัญหาแล้วก็วางแนวทางการแก้ปัญหาแล้วแหละผู้ว่าบอกว่าสาเหตุเกี่ยวข้องกับการซุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณตอม่อทางด่วนเพราะว่าพื้นที่ที่มีฐานรากเสาเข็มรองรับซุดตัวน้อยกว่าขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากเกิดการซุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดที่รอยต่อทำให้ท่อโค้งงอเกิดรอยร้าวแต่ว่าก็ในส่วนที่พบรอยร้าวที่ยังพบนั้นไม่สามารถยืนยันว่าได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักหรือเปล่านะคะทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำที่จะต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดก่อนสรุปสาเหตุอย่างชัดเจนแต่ขณะนี้ก็หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบแล้วก็เฝ้าระวังการระเหยรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับประชาชนประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะคะลุยซ่อมท่อน้ำมันรั่วแผลยาว6เซนติเมตรกว่านะคะต้นตอที่ปลอกครอบจอดตรวจทั้งระบบ32กิโลเมตรทีมวิศวกรเร่งซ่อมแซมแผลจุดรั่วท่อส่งน้ำมันใต้ถนนพระราม3ย่านคลองเตยหลังค้นหานาน13วันค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่นึงนะครับช่วงหน้านะครับยังมีประเด็นที่เหลืออยู่ในหน้าหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสจะเข้าครม.พรุ่งนี้จะขยายเป็นเฟส2นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟ้าฝนด้วยอุตุยังคงเตือนฝนตกหนักอยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการฆาตกรรมสาวไทยในไต้หวันนะครับสื่อของไต้หวันรายงานครับว่ามีผู้ต้องสงสัยในคดีคือในอู่อายุ43ปีเป็นพนักงานบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งครับตั้งอยู่ที่เมืองไทจงโดยเขาก่อเหตุฆาตกรรมสาวไทยวัย38ปีซึ่งเป็นแฟนสาวครับคบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางไปหาแฟนหนุ่มเมื่อ2กันยายนมีกำหนดกลับ14กันยายนแต่ว่าเมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ครับจึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจวันที่18กันยายนตำรวจเขตหวานหัวตรวจสอบการเดินทางกล้องวงจรปิดก็พบว่าหญิงไทยเข้าพักที่โรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านซีเหมือนติ่งคืนวันที่12กันยายนมีแฟนหนุ่มบุกไปหาครับแล้วก็ออกจากโรงแรมเช้ามืดวันรุ่งขึ้นพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนขับรถไปเมืองไทจงพฤติกรรมน่าสงสัยจึงรายงานต่ออัยการขอหมายค้นและควบคุมตัวสุดท้ายพบว่าแฟนหนุ่มฆาตกรรมสาวไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐวันนี้ครับฆ่าสาวไทยสยองไต้หวันผัวโหดฆาตกรบีบคอยัดตู้แช่เหตุสลดสาวไต้อาชาวชายชาวไต้หวันวัย43ปีฆาตกรรมหญิงชาวไทยวัย36ปีด้วยการบีบคอยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปแช่ในตู้แช่แข็งแต่หนีไม่รอดถูกตำรวจจับกุมได้ในเวลาต่อมาครับ
1: มาดูข่าวดีนะคะของไทยในเรื่องกีฬาตอนนี้อยู่ในช่วงการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะก็ได้รับข่าวดีเมื่อวานนี้ไทยได้3ทองจากเทคบอลนะคะโดยทัพเทคบอลไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลกเลยนะคะกวาด3เหรียญทองครบทุกประเภทที่ส่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่นซึ่งการแข่งขันเทคบอลครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกนะคะสำหรับเหรียญแรกเนี่ยประเภทคู่ผสมค่ะซึ่งได้ต้นราชนาวีพักพงเดชเจริญกับนิตสุภาวดีวงคำจันนะคะดีกรีแชมป์โลก2สมัยไปพบกับเจ้าภาพอากิโนริวาเซกับยูอินะ ซากาโมโตะจากญี่ปุ่นนะคะไทยก็ยอดเยี่ยมเลยเอาชนะไปได้แบบไม่ยากนะคะแม้ว่าจะมีเสียงเชียร์จากเจ้าภาพกดดันนะคะชนะไป2-0เซต12-14 12-15คว้าทองมาได้อีกคู่หนึ่งก็คือคู่เป็นหญิงคู่นะคะหยกจุฑาทิพย์กันทธงแล้วก็นิสุภาวดีวงคำจันทร์คู่หูเทคบอลสาวไทยดีกรีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะแล้วก็เป็นแชมป์โลก3สมัยด้วยเหนือคู่แข่งจากเมียนมาค่ะฟาดไป2-0เซตนะคะ12-6 12-3ได้ทองเหมือนกันทองที่3ปิดท้ายประเภทชายคู่สสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024นะคะก็เอาชนะเลบานอนไปได้2-0เซตเหมือนกันนะคะ12-7 12-4ก็ถือเป็นอีก1ทองนับเป็นทองที่3ของเทคบอลไทยกวาดครบทั้ง3รายการที่ส่งแต่ว่าที่จะต้องเชียร์เนี่ยดูโปรแกรมนะคะวันนี้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะคะรอบ4ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศวันนี้21กันยายนเวลา14นาฬิกาไทยพบจีนนะคะแล้วก็17นาฬิกา20นาทีเกาหลีใต้พบญี่ปุ่นก็ต้องตามเชียร์สาวไทยด้วยนะคะแต่ว่าณเบื้องต้นสรุปเหรียญ เบื้องต้นเวลานี้จีนเป็นอันดับ1มี11เหรียญทอง6เงินนะคะแล้ว3ทองแดงตามมาด้วยญี่ปุ่นมี6ทองไทยคว้าไปแล้ว3ทองอยู่อันดับ5ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะภาพที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นจากการเป็นภาพกัดเหรียญทองนะคะเวลาชนะก็จะมีการกัดเหรียญทองแล้วก็ใบหน้าที่ยิ้มแย้มซึ่งแน่นอนล่ะค่ะเทคบอล นะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News คว้า3ทองนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยสุภาวดีวงคำจันทร์พักพงษ์เดชเจริญประเดิมคว้าทองคู่ผสมจุฑาทิพย์กันทธงสุภาวดีวงคำจันทร์รับเหรียญทอง2หญิงคู่แล้วก็สรศักดิ์เทาสิริจิรติจันเลียงเหรียญทองที่3ชายคู่ในกีฬาเอเชียนเกมค่ะยินดีด้วยค่ะ
0: ส่วนภาพของทางไทยรัฐนะครับมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงฝึกซ้อมม้าส่วนพระองค์นะครับชู่บูเลวาดนะครับก็ซ้อมที่โตเกียวญี่ปุ่นครับเพื่อทรงเตรียมความพร้อมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะจัดที่ญี่ปุ่นวันที่25กันยายนนี้นะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสพรุ่งนี้จะเข้าครม.นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันนี้ครับ22กันยายนชงไทยพลัสเฟส2ประชาธิปัตย์ย้ำลดภาษีน้ำมันรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายทะลุ 1.61 แสนล้านบาทเผยจอดชงครม.เฟส2วันอังคารที่22กันยายนบอกรับฟังข้อเสนอเรื่องพลังงานแต่ต้องดูภาพรวมประชาธิปัตย์ท่องอคยานย้ำต้องหั่นภาษีน้ำมันครับ
1: ค่ะส่วนมติชนมีประเด็นใต้ป่วนยะลาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดับคนร้ายซุ่มยิงเผารถวอดเจ้าหน้าที่ตรวจวงจรปิดไล่ล่าวงเสวนาระดมแก้ไฟใต้หนุนแนวทางคุยสันติภาพคนร้ายซุ่มยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอบันนังสตาเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าป่วนบันนังสตาเผายางโปรยตะปูเรือใบวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้องCCTVเผาเครื่องจักรก่อสร้าง4คันค่ะ
0: กองปราบเตรียมเรียกป๋องสุพรรณแจงปมมูลนิธิหวันโชตนะครับคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับอยู่ในแถวรัฐครับภาพหัวพาดหัวข่าวแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบเป็นภาพเรียกมาชี้แจงตำรวจกองปราบออกหมายเรียกนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังของวงการครับเข้าชี้แจงจุดประสงค์การจัดสร้างเหรียญเหนือดวงวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมจัดสร้างด้วยพาดหัวข่าวไทยรัฐครับกองปราบลุยคดีอดีตเจ้าวาดวัดพุทธสวรรค์ยักยอกเงินวัดจ่อสอบป๋องสุพรรณ22กันยายนนี้ในฐานะกรรมการมูลนิธิเผยเบื้องต้นเช็คเส้นทางการเงินยังไม่พบความเชื่อมโยงผิดปกติครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามขอบพระคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์มาใน Facebook ของ FM 100.5 วันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค

0: ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเช้านี้ MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงทุกสถานีให้บริการตามปกติแล้วหลังระบบไฟฟ้าขัดข้องวานนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าเช้านี้ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังช่วงเที่ยงวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟจากระบบไฟฟ้าขัดข้องระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาร.ฟ.ม.ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเหตุ MRT สายสีน้ำเงินขัดข้องว่ามีการเร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟและระบบอ่านสัญญาณโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือร.ฟ.ม.แจ้งว่าจากการตรวจสอบพบสาเหตุเกิดจากประกายไฟจากทุ่นสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอ่านสัญญาณได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอานสัญญาณควบคู่ไปกับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดให้มีความพร้อมสมบูรณ์และจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวส่งผลให้รถไฟฟ้าต้องหยุดให้บริการในบางช่วงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบและดูแลความปลอดภัยทำให้กลางดึกที่ผ่านมาผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสถานีต่างๆไม่สามารถเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ตามปกติจนต้องเปลี่ยนหันไปใช้รถโดยสารประจำทางและการเดินทางรูปแบบอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ต้องต่อรถไฟฟ้าหรือเดินทางผ่านช่วงเตาปูนบางโพด้านในการผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือร.ฟ.ม.ระบุว่าสาเหตุไฟไหม้เบื้องต้นเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปขณะที่พันตำรวจเอกเด่นโดมลาภานันท์ผู้กำกับการสน.เตาปูนเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุเล็กน้อยแต่เนื่องจากเกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้าทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงมาด้านล่างบนพื้นผิวการจราจรทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตกใจและรถจักรยานยนต์เสียหายเล็กน้อย1คันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนฤพลกลุ่มผึ้งหลวงชนะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มผึ้งหลวงได้ 193,653 คะแนนส่วนอันดับ2คือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนซึ่งนายนฤพลได้ประกาศชัยชนะหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยมีครอบครัวเย็นประเสริฐทั้งนางสาวพัสพรบุตรสาวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีและสอบจ.นนทบุรีกลุ่มผึ้งหลวงรวมทั้งประชาชนมาแสดงความยินดีจำนวนมากนายนฤพลกล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งมีศักดิ์เป็นอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วจะสานต่อนโยบายตามที่เคยพูดไว้ขอให้สบายใจขณะที่ที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนนายพิจารณ์เฉาพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคพร้อมนายเด่นรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แม้ยังนับคะแนนไม่เสร็จและยินดีกับนายนฤพลว่าที่นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาวนนทบุรีที่ออกมาเลือกตั้งพรรคประชาชนเชื่อมั่นและเคารพเสียงของประชาชนหากมีโอกาสคงจะได้พบกันในบทบาทอื่นต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความ

สะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB41769A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับพันธุ์มังครับผมทาง FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับผมบ่าวตูนะครับทำหน้าที่ติดตามรายงานข่าวแล้วก็ทุกวันจันทร์ครับเราก็จะมีแขกรับเชิญมานั่งคุยกันเรื่องราวต่างๆนะครับหลายเรื่องในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณวัชระเพชรทองนะครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่แจ็คครับ
1: สวัสดีครับพี่เบาตู้และพี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์ที่เคารพครับ
0: ครับผมครับ
1: Good morning Good morning สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี
0: อ๋อครับครับผม
1: เพราะว่าไอ้จังหวัดของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ร่างมามา
0: ก็ครับผม
1: เราต้อง good morning
0: เพื่อว่าฝรั่งในความมั่ง
1: ครับแล้วก็เราพบปะทักทายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเราก็เจอตอนเช้าๆก็ good morning สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: กำลังลวงโทรศัพท
1: ์ครับ
0: อีกเรื่องนึง
1: เราคนต่างชาติที่มาก็มาทั้งเป็นนักท่องเที่ยวก็ดีๆก็มีมาครับแล้วก็มาที่มาเป็นแมวมองมาซอดซ่องมาแล่ว่าที่ดินตรงไหนทำเลซวยมันนี่สื่อว่าเป็นข้องเป็นกรรมสิทธิ์ข้อง
0: ครับ
1: ประเทศมั่นข้องชาติมั่น
0: ครับ
1: ก็มีครับพี่น้อง
0: คือพอดีครับพี่แจ็คครับ
1: ครับ
0: เมื่อวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร
1: ์ครับ
0: ป่าตูก็ได้รับเชิญนะครับจากศูนย์อุตสาหกรรมผักที่10อยู่ที่วัดประดูไว้นัวนะครับม
1: ือ
0: ไม่ได้ใจว่าเรียกชื่อก็ถูกเรา
1: ครับ
0: ศูนย์อุตสาหกรรมผักที่10นะครับก็เชิญไปทำข้าวแล้วก็มีวิทยากรแต่ก็บ่าวตู้ก็จำชื่ออาจารย์ไม่ได้
1: ครับ
0: แกก็แสดงความเห็นแบบนี้นะพี่แจ็คว่า
1: ครับ
0: นี่เราว่างเว้อจริงแหละครับพี่น้องเกษตรกร
1: ครับ
0: นะพี่น้องเกษตรกรนะแกแรงของพี่น้องเกษตรกรว่าต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตามเรือกส่วนไรนาเนี่ยจะมีประกาศค่ายแปดรายชิบรายได้ไปนั่นแหละมีประกาศค่ายกันมากนะครับผมซึ่งทีนี้เราก็วางเวิร์ดว่าเดี๋ยวผมให้พี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวจะมีนายหน้ามาขอชื่อ
1: ครับ
0: แต่ว่าข้างล่างเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นโนมินีหรือเปล่า
1: ครับ
0: ตรงนั้นแหละเราวางเวิร์ดอยู่นะพี่แจ็คกับก็เลยแกก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเราต้องส่งเสริมคือโครงการนี้เป็นโครงการที่ว่าเขามาพัฒนาเกษตรกร
1: ครับ
0: ให้มีรายได้เสริมจากปลูกปาล์มมีอะไรนะเขามีตะกร้าจากทางฟาร์ม
1: ครับ
0: ทำตะกร้าย่างซ้วยกับพี่แจ
1: ็
0: คจากทางฟาร์มนะครับเพิ่มผลผลิตโดยใช้เอาปาล์มกากปาล์มไอ้พวกทางปาล์มไอ้ทลายปาล์มที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์แล้วเอามาทำปุ๋ยทำไรแบบนี้
1: ครับ
0: อันนี้โครงการนี้ดีเขาก็เลยมันก็เนี้ยเรื่องโนมินีและพวกนี้อย่างน่าวังเวิร์ดพอบ้านเราเป็นเป้าหมายของพวกนี้อยู
1: ่ครับเป็นเป้าหมายที่สำคัญทีเดียวครับเพราะว่ามันจับจองมองแร่มาจากต่างชาติแล้วมันก็มาเซอร์เวย
0: ์
1: มาสำรวจแล้วมาจ่ายโนมินี
0: คร
1: ับ แต่ว่าเป็นลั่งเป็นนุ่มๆมันก็มาฮะลอกคนไทยครับมาลอกคนไทยเพื่อที่จะได้เมียไทยเพราะได้เมียไทยแล้วมันก็สื่อที่ดินลาวหรือไม่ก็จ้างโนมินี
0: ครับ
1: ทั้งที่นี้โนมินีก็เป็นคนไทยครับผมต้องขอบคุณขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
0: คุณครับผม
1: จุมพศวรรณศิริ
0: วัชรศิริ
1: ชัดศิริ
0: ครับผม
1: ครับผมวันก่อนเจอที่หน้าบินดอนเมืองหลังจากจัดรายการพี่ตู้มาสัปดาห์ที่แล้ว
0: อ๋อครับ
1: ก็เจอที่หน้าบินสุราษฎร์ครับโทษที
0: ครับ
1: ก็ท่านผู้ว่าก็ตอบจังไห้ผมเหลืองคนต่างชาติที่มาสื่อที่ดินมาเป็นนอมินีที่ก็มุ้ยอะไรตอบมาทั้งสี่ห้าหน้าต้องขอบคุณมากครับเพราะว่าท่านผู้ว่าใส่ใจในปัญหานี้แล้วก็พี่น้องครับต้องตื่นครับต้องช่วยกันครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าถ้าปล่อยให้ต่างชาติไม่ว่าตำใหญ่ชาติไหนพี่น้อง
0: ครับผม
1: มันมามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินถ้ามาลูกล้านของพี่น้องลูกล้านพี่น้องครับทีเนี่ยลูกล้านอายุ10ว่า20ว่า30ว่าต่อไปในอนาคตจะยุ่งกันเพื่อ
0: ครับผม
1: ถ้าคนรุ่นเรานี่คนรุ่นเราอายุ50 60 70เราไม่ต่อสู
0: ้
1: ต่อไปนี้เราก็จะทุกกลืนชาร์จครับ
0: ครับผม
1: แล้วเราจะมีปัญหาเมื่อครับที่เราเห็นในต่างประเทศเพราะว่ามันมารุกรานเพื่อต้องการที่ดินครับเพราะว่าดินแดนนี้เป็นสุวรรณภูมิ
0: ครับ
1: ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสุวรรณภูมิแผ่นดินทำแผ่นดินทองพวกในร่วง
0: ครับ
1: ในร่วงโอเคราชการมาแล้วครับที่เรา สามารถที่จะสร้างที่ดินหมายถึงว่าเอากองทัพไปรบแล้วก็ได้เป็นราชอาณาจักรไทยนี่คือผลงานของพระมหากษัตริย
0: ์
1: ที่ทรงทศพิธราชธรรมและมีที่ดินให้ลูกหลานอยู่ถึงทุกวันนี้พี่น้องครับแล้วเราต้องรักษาไว้อย่ายอมให้นอมินีเราไว้อย่ายอมให้ต่างชาติมันมาเป็นนอมินีมาสื่อได้พี่น้องครับมันอาจจะสื่อข้าราชการบางคนได้แต่มันสื่อประชาชนคนไทยไม่ได้ครับเราต้องลุกขึ้นครับพี่น้อง
0: ก็ว่าพี่น้องนะโดยเฉพาะพี่น้องกองงานกอสมุยประเทศวันทำเลช่วยฝรั่งมันชอบ
1: ครับ
0: นะทำเลช่วยนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ยึดตุ่งเทวาที่ช่วยแล้วมันจะมายึดที่ทำกินของพี่น้องเกษตรกร
1: ครับ
0: โดยสื่อพื้นที่เกษตรนะพื้นที่การเกษตรนั่นแหละนาวังเวิร์ดกับ
1: เพราะว่าพื้นที่เกษตรนั้นที่บ่าวตู้ครับ
0: ครับ
1: ข้างล้างไปมีแหล่ถาดต่างๆมากมาย
0: ครับ
1: ซึ่งมันมีวิทยาการที่ลำทำไมครับมันสามารถรู้ว่าพ
0: ื้
1: นที่ตรงไหนมีแหล่
0: ครับ
1: ไม่มีแหล่สำคัญเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็มาซื้อราคาทุกๆครับ
0: นี่แหละ
1: เราต้องรักษาไว
0: ้เราก็ยังวังเวิร์ดกันเรื่องประเด็นของนอมินียังมีเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีก็เป็นเป้าหมายของมูนีอยู
1: ่
0: กันผมไปพี่น้องก็คว้าๆกันตรงนี้กันนะเราก็คงได้แต่ช่วยกันเร่งช่วยกันย้ำเตือนนี่ก็จากความปรารถนาดีของพี่แจ็ควัชระเพชรทองนะครับ
1: พี่บ่าวตู้ครับ
0: ครับ
1: เพราะไม่เช่นนั้นในอนาคตครับ
0: ครับ
1: เราจะมีส.ส.
0: ชื่อ
1: มี
0: อง
1: ชื่อ
0: เป็นพม่า
1: ชื่อ
0: เป็น
1: องหรืออองซุบซุบหรือว่าชื่อโจเซ
0: ฟ
1: ชื่อโทม
0: ั
1: สชื่อสแตนฟอร์ดชื่อตั้งใจชื่อตั้ง
0: ขายครับผม
1: หรือว่าชื่อตู้ห่าวตู้ห่าวห่าว
0: เราชื่อเบาตู้ไปช้า
1: ห่าวอันนู้นโอ้ครับซึ่งถ้าชื่อเล่าตาตา
0: ก็ว่ากัน
1: พี่เบาตู้ครับ
0: โ
1: อ้ถึงเล่าตาผมบังเอิญว่ามีเพื่อนที่เป็น
0: ไอ้ที่ว่าติดร่าง
1: ที่ว่าเวลาชายาเสพติดเราออกมาไวๆเนี่ยครับ
0: โทษนี่ตลอดชีวิต
1: ตลอดชีวิตครับ
0: โอ้นั่นแหละติด8ปี
1: ติดแค่8ปีมันเป็นพ้นพ่วงของการออกกฎหมายสมัยสมศักดิ์คือสมศักดิ์นี่ก็นั้นเป็นเรื่องการเมืองครับพี่น้องครับแล้วก็เขาก็ช่วยพวกเข
0: า
1: แต่ว่าไอ้เราตานี่ได้พ้นพ่วงไปด้วยพวกคดีจำนำข้าวรุ่นเม็ดแล้ว
0: คร
1: ับ แล้วก็พวกนั้นไอ้พวกดีโกงๆสมัยทักษิณนี่รถเกือบหมดแล้วยกเว้นครับ1พี่วัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพี่ไก
0: ่
1: ตอนนี้อยู่เดือนจำคลองเปรมครับ
0: ผม
1: เคยอยู่เดือนจำเดียวครับฐานทักษิณครับ
0: คร
1: ับแต่ว่าได้ไปข้อพบทักษิณในเดือนจำตั้งหลายครั้งแต่ว่าทักษิณไม่พบครับเรื่องที่นี้เรื่องเราตาครับเพื่อนที่เป็นอัยการบอกว่า
0: ครับ
1: วัชระรู้ไหมเจ้าของสำนวนอัยการผู้ฟ้องคดีเล่าตาเน
0: ี่
1: ยคือพระองค์ผ้าครับพี่น้อง
0: ครับผม
1: พูดแล้วว่าคนลุกพระองค์ผ้าเป็นเจ้าของสำนวนเป็นอัยการผู้ว่าคดีเล่าตา
0: ครับ
1: จนเล่าตาเนี่ยถูกจำคุกตลอดชีวิตนี่ครับก็ผมก็เสียดายกับฐานเป็นนักกฎหมาย
0: ครับ
1: ที่มีความเชียบคม
0: ครับ
1: และเป็นพระราชวงศ์ที่มีความรู้มาก
0: ครับ
1: ก็พระองค์พาก็ปลายปีนี้ครับนะก็มีงานสำคัญพร้อมๆกับพระพันปี
0: ครับ
1: ครับพูดถึงพระราชินีนี
0: ่
1: ผมจำติดหูกับฐานส่งตัดให้รักษาแม่น้ำครับฐานรักแม่น้ำนั้นบอกว่าให้รักษาแม่น้ำทุกสายแล้วก็เหลืองพะไหมเรื่องพาผืนเมือง
0: ครับ
1: ครับ
0: บ้านเราก็มีชื่อเสียงอยู่นะ
1: ครับใช่ครับ
0: ภูมิเรียงแล้วก็ทีวิภาวดี
1: ครับ
0: ทีพุนพินทีซีวิเชยตรง
1: ครับ
0: นี่ทีบะไอ้ตรงนั้นที่เป็น ที่จอดรถสินค้าของการรถไฟฟ้าของของการรถไฟแห่งประเทศไทยตรงนั้นมีอยู่นะครับ3 4แห่งครับ
1: พระราชินีครับในร่วงรัชกาลที่9น
0: ี่ครับผม
1: เสด็จมาสุราษฎร์นี่มันตั้งไล่ขันครับ
0: ก็นี่แหละเนี่ย3จุดเนี่ยก็เป็นที่พระองค์ฐานเคยเสด็จ
1: ครับก็เราซึ่งเป็นพระสงฆ์นิกร
0: ครับ
1: เราต้องรักษาไว
0: ้ครับ
1: ซึ่งสถาบันครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าฐานรักษาแผ่นดินไทยไม้พวกเราซึ่งลูกหลานซึ่งทุกวันนี้เราอย่ายอมให้นักการเมือง
0: ครับ
1: อย่ายอมให้นักการเมืองรัฐมนตรีมาค่ายชาร์จได
0: ้
1: และเราซึ่งเป็นคนไทยเรามีสิทธิ์มีปากมีเสียงครับ
0: ครับ
1: วันก่อนครับ ผีอดีตปลัดจังหวัดสุราษฎร์อดีตนายอำเภอก็มุ้ยก็มาขัดขานเหลืองหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับ
0: ครับ
1: ครับท่มทีแล้วก็ลุกลำลำร่างสาธารณะที่ก็มุ้ยแล้วก็บอกให้วัชราช่วยขัดขานวัชราก็ส่งหนังสือถึงผัวจุ่มพดส่งหนังสือถึงสสจสุราษฎร์ธานีครับพ้นปรากฏว่าคณะกรรมการมีมติไม่อนุมัติครับหมู่บ้านนั้นให้สร้างว่าต้องไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนแล้วก็ไปลุกลำลำรางสาธารณะ
0: ตรงนั้นจะไปเว้นไว
1: ้ครับ
0: ถ้าไม่ลุกตรงนั้นคุณก็ทำไป
1: ครับ
0: นี่ไม่มีใครว่าเลย
1: ครับนี่เราแรกยังเป็นถ้ำและให้เกียรติครับเพราะเราไม่เอ่ยชื่อหมู่บ้าน
0: เอออย่าอย่า
1: ครับ
0: มาเอาแต่ว่าตัวเองประโยชน์ของหมู่ของโครงการ
1: ครับ
0: แต่ว่านึกถึงเรื่องของธรรมชาตินะคร
1: ับ
0: ว่าที่มันเวลาฝนตกหนักๆมันจะได้มีพื้นที่ว่าน้ำได้ไหลได้
1: ครับเราเดิมที่ตรงนั้นเป็นที่รับน้ำแล้วก็คนที่มาร้องเรียนผมนี่เป็นถึงอดีตนายอำเภอเกาะสมุยเป็นถึงอดีตปลัดจังหวัดสุราษฎร
0: ์ก็เป็นคนเกาะสมุยด้วย
1: เป็นคนเกาะสมุยแท้ๆครับแล้วก็คือเมื่อพี่น้องชาวเกาะสมุยมาร้องเรียนผมนี่ด้วยความเต็มใจครับ
0: คื
1: ออะไรที่เป็นปัญหาของพี่น้องตามใจอำเภอไหนที่ไหนครับผมก็ยินดีที่จะเป็นผู้ประสานงานได้ความอยู่ในถ้ำกับชาวบ้าน
0: ครับ
1: ครับ
0: พี่ดีพี่ดีระพีพัฒน์วรรณา
1: ครับ
0: ก็บอกว่า FC ซอซอสมัยนาบ่าวเจ๊ก
1: ผมก็แล้วแต่พี่น้องก็บอกว่าผมไม่มีตังค์กับพี่ตู
0: ้รู้จักพี่ดีใช่ไหมระพีพัฒน์วรรณาแกอ้วนๆตัวอ้วน
1: ๆครับครับ
0: เคยเจอแกบ้างไหม
1: เคยเจอครับเพราะว่า
0: พี่ดีแก
1: ครับครับ
0: แกก็ทรงยศงามค่ำครับสวัสดีครับเนี่ยก็เข้ามาเป็น FC นะรัชตาภพรนะครับเข้ามาสวัสดีน้องสุริยันนิตกันนะครับผมอันนี้ก็เข้ามา FC นะครับที่เข้ามาติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับทางโซเชียลของอสมทนะครับในส่วนของต่อ TikTok นะครับตอนนี้ก็มีคนดูอยู่นะครับประมาณเกือบ200นะครับเท่าที่ประตูได้เห็นนะครับผมก็ขอบคุณในตรงนี้กันสำหรับที่เรียกว่าโปรพิเจกมานะเข้ามาในรายการนะไลฟ์สดของชงพันธุ์พืชมังเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณยอดวิวคุณเล่มักคุณเล่มักแต่ว่าถ้าแบบ
1: ก็แลบอีตู้ครับ
0: ไหมเวลาประตูจัดคนเดียวนะมีคนดูอยู่10คน
1: ไอ้10คนนั้นเป็นตัวแทนผมก็มี TikTok ครับ TikTok วัชราเพชรทอง
0: ก็นั่นแหละความพี่แจ็คช่วย
1: ครับผม
0: แชร์ไว้กัน
1: ครับครับผมจะบอกให้พี่น้องช่วยกันแลรายการของอีตู้
0: ครับผม
1: แต่แลได้ทั่วประเทศครับ
0: ดูไปได้ทั่วโลกกันแล้ว
1: ครับทั่วโลก
0: โซเชียลเนี้ยก็เราไม่ได้มีปิดกันเลย
1: คร
0: ับ คือเมื่อแต่เช้าเนี่ยบางตู้ก็ขับรถไปธุระที่เทศบาลตำบลวัดประดูนะครับท่านน
1: ายกรถติดมาก
0: ท่านนายกวราพลคงนุ่นนะครับ
1: ครับ
0: ท่านก็บางตู้ก็ไปส่งเอกสารนะครับข้าไปมันไปตั้งแต่7โมงก็ยังไม่เคยเท่าใดนะ
1: ครับ
0: ตรงนี้พี่เจ๊กกับตรงถากูนะรถตัวติดมากขาลบก
1: ัน
0: รถติดมากมีรถติดยาวเยี่ย
1: มครับครับ
0: พอผ่านตรงที่ถากูมาที่ตาปานตาปานก็ติดยาวเยี่ยมเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: พี่แจ็คขับประโคนเนี่ยเรามีโครงการนะตรงนั้นนะ
1: ครับ
0: มีโครงการจะทำสะพาน
1: ครับ
0: แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทำ
1: ครับครับ
0: ไม่ได้ทำเพราะว่าชาวบ้าน ก็รับฟังความเห็นแล้วบอกว่าไม่ให้สร้างหรือไม่ให้สร้างเพราะว่าถ้ามีตรงไม่มีสะพานธุรกิจที่อยู่ข้างสะพานนี่ก็จะเจ๊งระนาว
1: ครับ
0: ไม่เคยเลือก
1: ครับ
0: อันนี้เรามีตัวอย่างตรงที่น้องคลี
1: ่ครับ
0: ตรงที่น้องคลี่จะเห็นว่าสามแยกตรงนั้นขึ้นเนี่ยมันก็กิจการได้ต่างๆก็เจ๊งไปหมดเลยนะครับรถมันไม่ผ่าน
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ตรงนี้มันอยู่ในเมืองบริบทตรงนี้มันไม่เหมือนกับตรงนั้นซึ่งทีนี้ชาวบ้านก็ว่ามาถามพี่แจ็คที่ช่วยติดตามให้ทีว่าตรงนี้เราจะมีโอกาสได้ทำสะพานหรือว่าทำอะไรเพราะว่าตรงนั้นอุโมงค์มันน่าจะทำยาก
1: อ๋อครับ
0: ครับอุโมงค์มันน่าจะทำยากเพราะว่าเขาเรียกร้องอยากให้เป็นอุโมงค์
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าอุโมงค์มันใช้เงินมาก
1: ครับ
0: แต่สภาวะปัจจุบันบ้านเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีเงินมีทองมาเป็นไปได้ไหมครับพี่เจ็คตรงนั้นเราจะตาตรงนี้ถ้าทำต้องทำควรที่ตาปานครับตาปู
1: ครับ
0: ทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะว่ามันยุ
1: ค
0: แข่กัน
1: ครับ
0: พี่เจ็
1: คคือเท่าที่ผมไปเห็นจังหวัดต่างบ้านครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ครับเราก็ต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนต้องมีประชาพิจารณ
0: ์ครับ
1: เป็นพ้นก็คือว่ารัฐธรรมนูญมันยัดไว้ครับทำใหญ่โครงการไร่ที่กระทบกับพี่น้องประชาชนนี่ต้องทำประชาพิจารณ์ทางเพศครับครับแล้วก็พี่น้องก็ต้องนำเสนอความคิดเห็นครับว่า จะทำแบบสะพานข้ามหรือว่าจะทำอุโมงค์นี่ต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็น
2: ครับ
1: แล้วก็จริงๆแล้วครับถึงแม้ว่าการทำอุโมงค์นี่มันจะใช้งบประมาณมาก
2: ครับ
1: แต่ว่าถ้าว่ารัฐบาลครับงบประมาณมันมีอยู่แล้วครับ
2: ครับผม
1: คือรัฐบาลมีงบประมาณอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารัฐบาลจะเล็งเห็นความสำคัญของสุราษฎร์ธานีมากน้อยขนาดไหนครับเพราะว่าสุราษฎร์เรานี่เป็นเมืองที่เจริญเติบโตมากครับนักท่องเที่ยวมากมากแล้วก็การสร้างสะพานก็ได้ประโยชน์แบบนึงกับการสร้างอุโมงค์ก็มีประโยชน์อีกแบบนึงครับ
2: คร
1: ับ ก็ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบเพราะผมคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องงบบ้านนี่ของรัฐบาลไม่ใช่มีปัญหาได
2: ้
1: สามารถที่จะตั้งงบผูกพันได
2: ้ครับผมครับ
1: เพราะว่ามันไปสร้างอุโมงค์ที่เชียงใหม่ไปสร้างอุโมงค์ที่จังหวัดต่างๆมากมายครับแล้วเพื่อสร้างอุโมงค์ที่สุราษฎร์ไม่ได
2: ้ครับเพราะความคิดเรื่องทากูปก็ต้องเป็นอุโมงค์อย่างเดียวเท่าน
1: ั้นไม่ก็แล้วแต่เราแต่พี่น้องครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เคยเข้าประชาพิจารณ์กับพี่น้อง
2: ถึงจุดๆนึงความคิดของพี่น้องเมื่อมีความจำเป็นจะเป็นสะพานก็ต้องทำเป็นสะพาน
1: ครับ
2: แต่บ่าวตู้เชื่อว่าตรงนั้นถึงเป็นสะพานนะมันก็ไม่ได้ทำให้ธุรกิจตรงนั้นได้กระทบนะครับผมเชื่อว่าเศรษฐกิจตรงนั้นมันจะดีเพียงแต่ว่าคือแม่จะบอกว่าพืชเถี่ยบ่าวตู้จะบอกว่าทำสะพานตั้งแต่ตาป้านยาวข้ามตาคูไปเลยก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ใจตั้งมาก็ไปแล้วก็ตรงที่ไปเช็คว่าแล้วนะครับก็อยู่ที่ความคิดเห็นของคนที่ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
2: แต่ว่าเรื่องของอุโมงค์เราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้เป็นอุโมงค์เพราะตรงนั้นจะได้เป็นหน้าเป็นตาของเมืองของบ้านเราสักทีนึง
1: ครับครับเพราะว่าพันนีครับพี่น้องครับเพื่อเฉียงไม่
2: อ
1: ุโมงค์เต็มไปหมด
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็สร้างโดยบริษัทพ่อเลี้ยงสุภาลัง
2: เ
1: ป
2: ภูเก็ตเนี่ยก็อุโมงค์มา
1: ครับคือจังหวัดอื่นๆนี่ก็มีอุโมงค์ได้แล้วเพื่อสุราษฎร์ธานีเพื่อมีอุโมงค์มั่งไม่ได้
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่รัฐบาลครับพี่น้อง
2: ครับผม
1: แต่บางที่รัฐบาลเขาก็บิดเบาตู้ครับบางที่เขาก็เอาง่ายเขาว่ายกตัวอย่างเช่นจะทำโครงการแลนด์บิดจากระนองไปชุมพรแล้วก็เอาจะเอาที่ดินถึงสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชรวม4จังหวัดปีบ่าวโต้ผิดแรกเพื่อย่อยลงมาซึ่งนครศรีธรรมราชคือเปิดโอกาสให้4จังหวัดนี้ต่างชาติมาซื้อที่ดินได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้99ปีครับมันไม่ทุกพี่น้องก็เลยขัดขานตอนนี้แสดงว่าผับแผนไว
2: ้
1: ผับแผนการไว้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเปิดแผนไม่ต่อใด
2: ครับผม
1: นี่ครับแล้วก็พี่น้องลองคิดแล้วซึ่งยังมีเหลืองปืนแล้วจะเก็บภาษีปืนต่ออายุปืนบอกละ5,000แล้ว
2: ทุกกี่ปี
1: ทุกปีครับ
2: ทุกปี
1: ทุกปีมีใครมีบอกหนึ่งจ่าย5,000แล้วพี่น้องครับมีปรากฏว่ามีอาจารย์ท่านนึงบอกว่าไอ้นี่เป็นแผนการของพวกยิวมาที่มันให้เก็บปืนชาวบ้านเนี่ยเป็นแผนการของต่างชาติมาครับเพราะมันไม่ต้องการให้คนไทยมีปืนปันนี้อะไรอย่าเกิดขึ้น
2: คือเรื่องปืนเนี่ยก็มีที่ท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนประการท่องเที่ยวคุณพีโรมนัสพริมแก้วนะครับนายกส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราเนี้ยนะครับแกก็บอกว่าคงแกเนี่ยมีหลายบอกเหมือนกันซึ่งถ้าโตกับทุกปี
1: ท่านนายกนี่เป็นผู้หญิงผู้ชาย
2: ผู้ชายผู้ชาย
1: ผู้ชาย
2: ส่งมนัส
1: ตัวที่ครับ
2: ตูเด้คาเฟ่ตูเด้คาเฟ
1: ่ผมไปกินแล้วตูเด้คาเฟ่
2: เป็นเพื่อนบางงาน
1: ก็ร้อยครับ
2: ร้อยนะ
1: มีกาแฟมังคุด
2: อันนี้ออกผลผลิตของเกษตรกร
1: ครับแล้วผมไปเชียงหวาเปล่าโตเพิ่งออกไปครับ
2: อ๋อเหรอ
1: ครับ
2: เอาวันนั้นแสดงว่า
1: ครับ
2: แสดงว่า
1: เชียดกันนิด
2: เชียดกันเชียดกันเชียดกันวันนั้นก็ไปแป๊บๆนะครับผมก็แกก็บอกทับโตกับทุกปีคงแกนี่ลำบากเหมือนกันเดือดร้อนแน่นอนเพราะคงแกนี่มีไร่บก
1: ครับ
2: มีไร่บกนะครับผม
1: ครับพี่น้องครับผมด้วยความยุติธรรมด้วยความเป็นธรรมครับเก็บภาษีปืนปีละ5,000ต่อ1บอกนี่ผม

0: ว่าจะมีการตรวจสุขภาพจิตอ่ะบ้าไปแล้ว
1: ก็ว่างี้แสดงว่าทั้ง
0: ก็ต้องตรวจสุขภาพจิตพวกรัฐมนตรีก่อน
1: รัฐบาลทั้งแตกมาเนี่ยต้องมาม
0: ันไม่ถูกครับไม่ถูก
1: ประเทศ
0: ครับ
1: เออนะก็เรื่องนี้ก็คงจะมีคนขัดขานกันมากแล้ว
0: ครับผมจะช่วยเป็นแรงนึงขัดขานในผีส้มนัดและพี่น้องประชาชนที่มีอาวุธปืนครับ
1: นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนพิจักเรื่องราวของชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้สักเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะที่ผ่านมาตาฟิเจกเนี่ย
0: ก็เรื่องผู้ของควายครับ
1: รู้นะ
0: ผู้ของควายเรื่องถนนที่มีการทุจริตคอร์รัปชันครับตั้งแต
1: ่ทีนี้ทีทาชนาใช่ไหม
0: กับเที่ยงวันทานา
1: ทานาให้มาถนน
0: ความยาว5โ
1: ลไม่เท่าไ
0: หร่49 ล้าน
1: 49ล้าน
0: โลละ10ล้าน
1: ใช่ได้เพล็บเดียว
0: ครับก็ดูว่าปปช.จะเดินไปขนาดไหน
1: เนี่ยเรื่องพวกนี้ปปช.ต้องเอาจริงเอาจัง
0: ครับไม่ใช่ว่ามากวดขั้นมาเรื่องอาหารกลางวันเด็กของนักเรียน
1: ได้หัว20บาท
0: ครับ
1: ไม่เฮ้ยจะมาเอาราคา50บาทตัวนี
0: ้ครับคือเราต้องเห็นใจคุณครูด้วยครับแล้วผมนี่ผมเราเป็นศิษย์มีครูแล้วก็เราเห็นว่าคุณครูที่ดูแลนักเรียนนี
1: ่ครับ
0: ก็อยู่กันด้วยความยากลำบากอยู่แล้วแล้วครูไม่ใช่รู้กฎหมายเลยแล้วพอเจอพวกนี้ตัวสั้นงันงกครับยันผมจึงบอกปปช.ว่าหรือว่าปปท.นี่ท่านถ้าท่านจะตรวจสอบการทุจริตนี่ท่านไปแล่รายการใหญ
1: ่
0: ๆยังเหลืองอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนี่ผมขอ
1: บัตรบาทที่ไปแล่ได
0: ้ครับ
1: คุณไปแล่ก็ไปช่วยบอกเออทำแบบนั้นมันโต้ตองแบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องมาประจานทางโซเชียล
0: ครับ
1: ไอ้นี่พอเสร็จแล้วไปตรวจแล้วโอ้ไปท้ายจานที่ว่าเด็กกินข้าวกินเลือดเดียวแล้วมาโอ้นี่ก็อาหารกลางวันแม่เอ้ยวันนี้เราก็มาประจานให้ชาวบ้านแล้ว
0: อันนี้ก็ไม่ถูก
1: ไม่ตรงปก
0: ครับผมก็เห็นใจคุณครู
1: ก็ไม่ตรงปกเนี่ยไม่ตรงปกคุณไปทำงานไม่ตรงปกไม่ได้ไปดูตอนที่ว่าเขาตักให้มันเต็มเต็ม
0: ครับ
1: แล้วจะไปเอาที่อื่นมาเปรียบเทียบว่าที่อื่นมันได้หมาพันนั้นพันนี้แต่ละทีแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน
0: ฝีเบาตู้ครับผมไม่ได้ประจานปปช.ครับแต่ผมจะบอกว่าจำได้ไหมครับที่ผู้อำนวยการผู้อำนวยการคนหนึ่งของปปช.ที่กินเหล้าเมาแล้วครับไปชนไรเดอร์ตายครับจนบัดนี้ยังไม่ตั้งกรรมการสอบสวนเลย
1: นั่นแหละ
0: ครับเลยยังไม่ตั้งกรรมการสอบสวนเลยเหลือตำแหน่งเหลือตำแหน่งให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นได้มีเงินเดือนมากขึ้นเป็นเงินเพิ่มเดือนละ18,000ครับ
1: โอ้โหครับพี่แจ็คเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันฟังซิ่งที่น่าสนใจกันสักแป๊บนึงนะน้องแซมครับไป
2: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 8890

0: ื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำเนิดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: บริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร 8 ถนนเข้าขุนทะเล 10/4

0: ริการทุกวันสอบถามโทร088-848-8583บริหารงานโดยเฮียคนสิงสุขใส
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: คือมัน
1: อ้าวนะครับขอบคุณน้องเซมนะครับเราก็เข้ามาในช่วงที่ช่องก็หยิบเปิดไส้นะครับอย่าเพิ่งโทรกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวประตู FC กันละกิจนึงนะครับพีตวัชชัยเทพเลือนนะครับผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนี่วังเดี๋ยวต้องคุยวังๆคุยกับพี่แจ็คเหลียงสหกรณ์สหกรณ์เป็นหนึ่งที่ดีนะพี่แจ็คนะ
2: ครับครับ
1: เป็นหนึ่งที่ดีที่เราอยากต้องส่งเสริมกัน
2: เป็นสิ่งที่ในร่วงฝากไว้ในแผ่นดินไทยครับ
1: ครับผมสัจจะอาวุธนะครับกำลังฟังกับเบาเชษในรถไม่รู้ไปไหนกันช่วงเบา เบาเชษกับเบาลำโพงนะครับนะขอบคุณมากนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนายกสุมนัสพริมแก้วนะครับกล่าวมานะครับเปี่ยมนวยนะครับผมประสิทธิ์ชวลิตนะครับน้องจรินมณีรัตน์มนัสศรีสุวรรณนะครับ FC น้องงอไอ้โอนะครับนี่ก็ FC ที่ข้ามาบ่าวตู้ขอบคุณสปอนเซอร์กันสักนิดนึงนะก็วันนี้ก็เริ่มจากตู้เดคาเฟ่นะครับนะ ตู้เดคาเฟ่นะครับ แล้วก็ดีเอสว่าพี่แจ็คก็ไปมาแล้วนะครับ ไปกินน้ํามังคุดมานะครับน้ํามังคุดก็เอามังคุดจากเกษตรกรนะครับมาเอาเนื้อเอาเยื่อมาปั้นนะปั้นเสร็จก็เอากาแฟอเมริกาโน่ราดไปแล้วก็ใส่เยื่อลูกมังคุดนะได้กินได้กลิ่นหอมของมังคุดได้กลิ่นหอมของอเมริกาโน่อันนี้ก็เรียกว่า เดอะควีนนะครับเดอะควีนนะชื่อโรเลโทหรือเปล่านะครับแบบจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีเดอะบีชที่เป็นน้ำมะพร้าวพี่แจ็คเป็นน้ำมะพร้าวต้องเอาน้ำมะพร้าวแท้ๆเนี่ยมาปั้นนะความหวานจากน้ำมะพร้าวแล้วก็กลิ่นหอมจากน้ำมะพร้าวแล้วก็อเมริกาโน่ราดลงไปนะครับร้อยมากับอเมริกาโน่หรือจะเป็นของผู้หญิงก็เป็นเลดี้กาก้านะครับเป็นน้ำมะม่วงมะม่วงนี่ก็ของเกษตรกรนะน้ำมะม่วงมานี่ก็มาปั้นนะร้อยกับร้อยทำให้คอนี้หรือไรดีนี่ตูเดย์คาเฟ่นะครับบริษัทพัฒนาพันปาล์มนะครับนี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะก็ไม่ยากเอ่ยชื่อนะครับแกก็ไม่ยากจะเอ่ยให้เอ่ยชื่อเลยแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีในสุราษฎร์เรานี่แหละนะครับแกก็ให้การนำนุ่นเรามาตอนแรกแกบอกว่าโอ้สักเดือนสองเดือนพอนี่ปีนึงแล้วสองปีแล้วพี่แจ
2: ็ค
1: แกก็อย่างนั้นในการนำนุ่นก็ยากให
2: ้หัวหน้าตาถู
1: นำนุ่นเราต่อไปตลอดนะครับนะแล้วก็ห้างเป็ดทองกองไผ่ซ่านนะครับในห้างตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ใหญ่ใจดีของเราเหมือนกันนะครับนะนานแล้วมาอยู่กับรายการนี้นานมากนะครับผมแล้วก็ยังมีมิตซูสุราษฎร์เจ้าแรกคงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ35ปีแล้วทีนี้เขานั่นกันนะครับแล้วก็นี่แหละบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยส์นะพี่แจ็คครับไม่มีเงินห้าเซียงนะเนี่ยห้าเซนพวกกูห้าเซน
2: เพราะมันพอเพียงครับแล้วผมนี่กับเพื่อนที่ช่วยกันห้าเซียงทุกคนรู้ครับว่าเราอยู่กันอย่างพอเพียงแล้วก็ไม่ทำผิดกฎหมายเดือดตังไม่สื่อเซียงครับซึ่งตอนนี้นี่ก็มีพี่น้องก็ฝากผมมาว่าให้ช่วยค่ายที่ดินให้จะได้ค่าไหนหน้านี่มาช่วยเดือดตังครับใครต้องการที่ดินแปลงซวยๆในสุราษฎร์ก็บอกผมได
1: ้
2: ครับหรือติดดินเลขก็ได้
1: ติดต่อไปแจ็คได
2: ้ครับครับ
1: แล้วก็ยังมีอันนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีโดยท่านผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเหลือนช่วงนี้ก็เปิดรับสมาชิกนะครับพี่น้องเกษตรกรอยากจะเป็นสมาชิกก็สมัครกันได้นะครับ
2: ระวัชราไปเป็นได้ไหม
1: เป็นได้ต้องไปสมทบ
2: ครับครับผมก็จะไปสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
1: สมทบได้ครับได้ครับเป็นสมทบได้นะนี่ก็พูดกันรับนุ่นนะครับนะครับทางรายการเราก็กราบขอบพระคุณกันตรงนี้กันนะเอานี่ก็จริงใน TikTok ในบ่าวตู้เดี๋ยวจะแลถ้าคิดเดี๋ยวมีใครข้ามามั้งเดี๋ยวขออนุญาตแลข้อความนะครับใน TikTok สักนิดนึงนะครับ
2: ที่บ่าวตู้อย่างเลดี้กาก้าถ้าว่านำอะไรถือว่าตูเดย์คาเฟ่ทำค่ายนี่ถ้าได้ไปค่ายที่ตลาดนำประชารัฐก้องผีกำนันเศร้ามั้งในพวกหมาค่ายดี
1: โอ
2: ้ครับ
1: แกก็ยากไปนะแต่ว่าคงกำนันเช่าแกก็มีร้านกาแฟของแกเลดี้กาก้าของแกก็ยังเร
2: ็วอ๋อผมไม่รู้แต่ว่ารัฐนามประชารัฐคงกำนันเช่านี่ก็ถือว่าติดตลาดนะครับ
1: ครับผมใช่ใช่ใช่
2: ผมก็ไปไล่ครั้ง
1: ครับครับก็เป็นได้ดีนะ
2: ครับ
1: เอาเดี๋ยวประตูจะเปิดนี่ดูสักคิดนะครับว่าตอนนี้FC เราพันเพื่อมั่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวประตูอนุญาตเช็คสักทีนึงนะครับผม
2: ครับ
1: ที่เข้ามานะครับทางต่อTikTokนะครับผม มีพ่อชายนะครับที่บ่าวตู้อยากจะเล่งสักทีนึงนะครับพี่แจ็คครับ
2: ครับ
1: เนี่ยบ่าวตู้เวลามีนัดมีไรนะจะไปที่ร้านเนี่ย
2: ร้านไหนครับ
1: ร้านกาแฟอีกทีนึงก็คือร้านอเมซอนหน้าสัมโพทอง
2: อเมซ
1: อนหน้าสัมโพทองนี่ที
2: ่ไอ้นี่ปักบอกผมไปนั่งประจําครับ
1: เพราะได้กับพี่แจ็คครับเพราะว่าตรงนั้นที่จอดรถนะ
2: ใช่ครับครับ
1: เวลาจะไปรับรู้ที่โรงจังหวัดถ้าไปจอดหน้าโรงเรียนที่จอดไม่มี
2: ครับ
1: การันตีได้เลยพี่แจ็ครู้ดีเป็นสิทธิ์เก่า
2: ครับนะแล้วผมได้ท่ายหลวงกับท่านเจ้าของร้านแล้ว
1: โอ
2: ้ครับครับ
1: นะครับผมก็ถือว่าร้านเนี้ยยินดีต้อนรับ
2: ครับ
1: อัธยาศัยไมตรีดีพนักงานต้อนรับอย่างดี
2: ครับฉายฉาย
1: จอดตัวเนี้ย
2: ครับ
1: กับฟงกาแฟราคาเนี้ยไม่ขึ้นราคาปกติ
2: เพื่อนผมไปข้อเบอร์โทรศัพท์พนักงานเศร้าๆด้วย
1: ไอ้ยะแม่เอ้ย
2: พอบริการดีมาก
1: ดีมากครับก็อเมซอนหน้าสัมเภาทองครับที่จอดรถสะดวกครับที่จอดรถสะดวกแวะเวียนกันไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านปักพวกเนี่ยร้านย่องปักพวกครับ
2: ซึ่งพอไปในร้านนั้นก็มีร้านข้าวแกงบีร่วงแล้ว
1: อ๋อข้าวแกงบีร่วงเออ
2: ผมก็ไปกินประจำเหมือน
1: ก็ร้อยครับไปข้าวแกงบีร่วงบอกตู้ชอบหมูสามรส
2: โอ้
1: หมูสามรสตรงแกร้อย
2: ครับ
1: ผมก็ไม่ได้ไปอุดหนุนนานแล้วเดี๋ยวว่าไปอุดหนุนกันสักทีนึงนะครับหมูสาม
2: แต่ว่าไปกินข้าวแกงแต่ว่าแกแร่งเรื่องการเมืองรอด
1: โอ้แกนั่นไม่รู้ว่าแกจุดยืนอยู่เพื่อนะ
2: จุดยืนก็หลักชาติหลักประชาธิปไตยคร
1: ับ ใช่ครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าการรัฐบาลนี่แกจะยุ่งครั้งเดียวรัฐบาลหรือว่ายุ่งคนละครั้งรัฐบาล
2: ก็แกยุ่งครั้งความถูกต้อง
1: ครับความถูกต้องสุดยอด
2: ครับ
1: แกก็ช่วยจะอยู่เรื่อยๆนะพี่ลุงนะอ้าวเปิดใช่เปิดใช่นี่สเปรย์ล่ะเปิดใช่ล่ะนะครับเดี๋ยวก็ได้แลไอ้ข้อความไปด้วยท่านผู้ฟังกันโทรมาก็07744545นะครับเบอร์โทรเยโทรเข้ามานะครับผมก็มีใครเข้ามามั่งตอนนี้เดี๋ยวประตูช่วงที่รอซ้ายนะครับสำรานนะครับข้อท้ามน้อยครับนายกอบต.ที่ทุกชีปปช.ชีมูลความผิดลงสมัครนายกได้ไหมครับ
2: เอาไม่ได้ครับ
1: ชีมูลความผิด
2: ครับ
1: จริงเหรอ
2: จริงครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวบางคนยังลงอยู่เยอะ
2: ไม่แต่ผมว่าไม่ได้ครับแต่ว่าผมเอาเดี๋ยวพอลั่งรายการเนี่ยผมท้ามผู้ใหญ่ในปปช.
1: แต่มีคนที่ท้าทงไหม
2: ครับ
1: แกเป็นอดีตนายกท้าตองไหมทุกชีมูลความผิดถึงแกลงสมัครโซโท
2: ครับ
1: แกก็สอบได
2: ้ครับ
1: แต่ว่าตอนล่างก็ทุบรถ
2: ครับ
1: ทุบรถลงได้แต่ว่าทุบรถ
2: ครับ
1: อันนี้จักร
2: ีคือจริงๆแล้วโดยลักจริยธรรมก็ไม่ควรลงเลยคร
1: ับ ครับผมเดี๋ยวประตูดูอีกติ๊กสุราชสมบูรณ์สวัสดีพี่เจ็คธรรมชาติอันนี้บอกบาตูไม่ยังอ่านก็อ่านได้มั้ย
2: อ่านได้เพ่ครับเพราะว่าเราคือเราทั้งบวกทั้งลบครับเพราะว่าเราต้องฟังถูกฝ่าย
1: เดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันนะครับข้อความนี้คณะการจราจรหน้าแน่นในกทมรูปแบบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังเอาอยู
2: ่อ๋อ
1: พี่เจ้าครับครับ
2: ก็เห็นด้วยครับแต่ว่ามีที่กว้างๆสามารถที่จะทําเป็นวงเวียนได้
1: อืม
2: ครับ
1: ควักทางพี่แจ็คว่าทั้งขยะทำไม่หน่อยว่าเทศบาลตำบลเสียอีกพอตัวเคยเห็นนะตำบลเนี่ยเวลาขับรถข้างนุ่นนะต้องเกียร์ต้องเรียงไปเตล
2: ครับ
1: ถึงนี่ก็เทศบาลพี่แจ็คมีความเห็นว่าแบบเรื่องทางขยะเนี่ย
2: ครับก็ต้องท่ามทางฐานสอทอครับและฐานผู้บริหารเทศบาลครับว่ามีนโยบายเรื่องทางขยะนี่ผันพลื้
1: อ
2: มั้งครับ
1: อ้าวหนุ่มแซมเรายังยู่นะไส้ข้าวไหมโทรศัพท์ดีไหมไม่มีนะอ้าวมีครับพอดีไอ้ที่ไส้กันเดี๋ยวแต่วันนี้ยังมีอยู่อะไรกว่าเม้นนะครับไปกันที่ไส้ไหนกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับลองตู้ครับผม
1: ครับพี่ผู้ใหญ่ดำครับผมเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสุดยอดน้องแจ็คพี่ยังมีพลังอยู่บ้านครับเลือกตั้งสมัยหน้าแน่นอน
1: พลังมา
0: เป็นเนมูล
1: พี่แจ็ค
0: น้องแจ็คสนับสนุนเต็มที
2: ่ครับผมก็บุญมาครับ
0: ครับครับซึ่งช่วงนี้มันมีมิจฉาชีพลอกลวงแบบไม่ล้าทุกเลย
1: ครับเพื่อผีดำ
0: บ้านบ้านผีก็โดน
1: เพื่อเล่าให้ฟังดิ
0: แต่ว่าผีรู้ทันแขว้งตัวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำไข่เฟ็ดไข่ไก่เครื่องบริโภคเอามาแจกฟรีก่อนที่แจกฟรีข้อบัตรประชาชนจากเจ้าของบ้านแล้วมันไปท้ายไปได้เรียบร้อยมันจะไปทำธุรกรรมแต่ว่าผีไม่ลงก้นนะ
1: จุกดี
0: แต่กับผีไม่รับข้องเสร็จแล้วได้บอกชาวบ้านถุงเต้าไปมากมายแล้วว
1: ่
0: าอย่าไปรับข้องจึงผีข้อบัตรประชาชนของมันมันไม่ยอมไม
1: ้
0: จึงผีถ่ายคลิปไว้หมดครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เชิญให้ไป
1: ครับ
0: แก่งแก่งแก่งมากัน5คนครับ
2: ช่วยส่งคลิปไปร่วมด้วยครับผมจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับ
1: ครับ
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ผีดุงเต้าผีประชาสัมพันธ์ไปหมดเลย
2: ครับครับผมขอคลิปด้วยครับผีผู้ใหญ่ดำครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: คลิป
1: ผ
0: ู้
1: ใหญ่ครับ
0: พอดีให้เพื่อนอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่ายไว
1: ้ครับ
0: กับผีเล่นไม่ไอ้สมัยไม่ผีไม่ค่อยถนัด
1: ครับ
2: ไม
1: ่ค่อยจับไม่ค่อยจับ
0: ครับถึงแขวนแขวนมัดมาด้วยแขวนก็
1: ครับ
0: ไอ้ช่างอ้างเจ้าหน้าที
1: ่
0: สาลาคลั่งจังหวัดพอดีผีรู้จักกันหลายคนผีผีก็ทราบไม่มีโครงการนี
1: ้
2: ครับครับมารถไรครับรถซีไรรถแบบเพื่อ
0: ไอ้ชาลาดบ้านผีอยู่ในซอยลึกเข้าไปประมาณ200เมตรมันเดินเข้าไปครับ
1: เ
0: จ้าผีถ้ามารถจอดเลยจอดที่ปากซอย
1: อ๋อมันไม่ได้ยินเสียงมันลบก็ลบเลื่อนก็เลยก็เลื่อน
0: ครับชลาดม
1: า
0: ครับเสร็จแล้วมันแทมซองให้ซองเลย
1: ครับ
0: ช่วงช่วงเบื้องต้นนะ
1: ครับ
0: ถึงบอกไม่ต้องเปิดซองให้พวกมันกลับก่อน
1: ครับ
0: ถึงซองนั้นก็เป็นซองเปล่าๆแล้วผีผีรู้ทันหมด
1: ครับ
0: ครับครับ
1: ขอบคุณพี่ผู้ใหญ่มานะครับครับผม
0: ครับครับต่างน้องตูต่างน้องแจ็คนะครับ
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับผม
2: ครับขอบคุณมากครับพี่ผู้ใหญ่ดำ
1: ก่อนนะ
0: ครับครับ
1: ก็ฝากกว่าพี่น้องครับก่อนจะทำไรไปอย่าให้เอกสารของเราอย่าให้ใครไปมั่วไม่ได
2: ้ครับ
1: ก็เพื่อให้ปรึกษา
2: ครับ
1: ลูกล้านได้ก็ได้นะครับผมอ้าวประมงใจฟังอาบันดอนบอกว่าติดไฟแดงสร้างรอประจำผู้คนเสียเวลาไปกับติดไฟแดงไปแต่ละวันนี่เต่าเลยนะก็เดี๋ยวก็ฟ้าก่อนเดี๋ยวเขาพลูสวัสดีครับเดี๋ยวเขาพลูครับย่าเป็นแลนด์มาร์คย่าเป็นแลนด์มาร์ครื้อประตูเมืองเช็คเช่นอนุสาวรีย์อ๋อหมายความมาตรงที่สามแยกทากูเอาไปกันที่ซ้ายกันนะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
3: ครับวันนี้ครับบ่าวตู้วันนี้ครับพี่แจ็ค
1: ครับครับผมเชิญครับ
3: วันจันทร์นี่ผมจบฟังได้ความพี่แจ็คได้ความรู้ได้หลายเรื่องได้หลายเรื่องได้พูดได้คุยแต่พอวันฮัดนายกมาบ่าวตู้ให้นายกพูดเถอะมาเราไม่ได้ทำเลยเลยนายกไปที่บ้านนะวันนี้ผมได้เอาถามพี่แจ็คถ้าเหลืองเลยพ่อถ้าเหลืองเข้าพี่แจ็คเข้าว่าแต่ละประเทศประชาธิปไตยยังมีก้อยรัฐบาลกับก้อยการใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: แต่เขาว่าประเทศเธอมีแต่ก้อยรัฐบาลกับก้อยยากเป็นรัฐบาลมันไม่มีก้อยการซึ่งทีนี้ว่าถ้าอยู่วันนี้นะครับการทำงานยามีแต่ก้อยรัฐบาลยากเป็นรัฐบาลเพราะนั้นก้อยยากเป็นรัฐบาลก็ต้องพยายามล้มรัฐบาลเหลือไม่ได้ทำเลยล้มไม่หมดเลยเรื่องนี้ไม่รู้เป็นจริงไม่จริงไปเช็คอยู่ในสภารัวนะครับ
1: อ
3: ีกเรื่องหนึ่งผมดีกว่าพี่เจ๊กเราทำไมหน้าพี่เจ๊กคงจะได้ข่าวเป็นซอซ่อเหลานะผักมังข่าวมังปีหน้าเออผมว่าผมทำไมหน้าได้ข่าวแหน
2: ่ผมน่าจะยากครับเพราะว่าผมไม่เคยจดรายชื่อแล้วก็เอารายชื่อนี่ไปสื่อเสี่ยงค่ายเสี่ยงแล้วก็เพื่อนผมทุกคนนี่ไม่มีใครจดรายชื่อครับแล้วก็ที่สุราษฎร์นี่ก็แปลกับมีการจดรายชื่อฮะแต่กรุงเทพไม่มี
3: แกว่าตันไม่ใช่ว่าใช่ไหมนี่นะครับต่อไปนี่เราต้องงั้นมั่งเลยทำไมสวเวลาเข้าไปไอ้สมัครทำแบบนั้นหาเสียงเลือกตั้งกันเองกันก็ต้องหัวปนันก็ต้องหัวแน่นอนทำไมหัวไม่ได้แต่พอหัวสวเขาห้าว่าปันโนวันนี้มีการขวงรองแต่ทำไมเวลาจดรายชื่อและเวลาส่งไปใบเท้าวันทำไมไม่โกงกันมั่งเลยว่าทำกันต่างเพศใช่ไห
1: ม
3: คือแม่แสดงว่าทําทางเพศหรือไม่หันกอง
2: ไม่ใช่ทางเพศครับผมไม่เคยทําครับตั้งแต่เป็น
3: ใจ
2: จะไม่แหลกก็ไม่เคยทํา
3: ใช่ปุ๊บตด
1: ๆๆไอ้เพื่อนมันละยังมันละยังมีได้ต่อ
3: เอาคว้ากี่เดือนนึง
1: เอาอีเดือนนึง
3: ต่อถ้าพี่แจ๊กเป็นซอซอนะพี่แจ๊กช่วยเปลี่ยนคําว่าควายคานโอ้ดีให้เป็นควายตัวชอบสิถ้าควายคานมันก็ทําหน้าที่โทษคานทุกเรื่อง
2: ควายคาน
3: ดีมากที่
2: ทุกรอบรัฐบาลอยู่แล้วครับ
3: นั่นแหละแต่ว่าถ้าชื่อควายคานมันคานหรือให้เปลี่ยนชื่อที
2: ่
3: ไม่ได้เป็นควายตัวชอบรัฐบาลจะได้ตรวจสอบสิ่งดีๆสิ่งไรแค่รัฐบาลทำดีแล้วก็ยกมือเต็มไม่ต้องตรวจสอบแล้วแต่ถ้าว่าถึงไรทำไม่ดีถึงจะคานนั่นแหละทุกพุ่มก
1: ็ไม่ถูกเรื่องเลยนะนี่คือคานถูกเรื่องใช่ไหม
3: กลับกับการถูกเรื่องไม่ได้ทำเรื่อยๆกลับกับวันนี้กลับ
2: ครับ
1: แล้วก็พูดมาครับ
2: วันฮัทต้องฟังท่านนายกครับนะครับเราก็ต้องฟังไล่ด้านไล่ทางครับ
1: ออโต้ซ่องถับนึ่งติดต่อฐานได้อย่างไรมาถึงติดต่อพี่แจ็คได้ครับ
2: มีพ่อมข้ออนุญาตครับพี่น้องถ้ามีปากกาพี่น้องก็ปากกามา
1: เ
2: ตรียมไปเลยครับ
1: โทรบอกเบอร์โทร
2: 0809239991ครับ0809239991
1: ครับ
2: เบอร์โทรศัพท์ของวัชระเพชรทองคือจริงๆแล้วเบอร์โทรศัพท์ป้อมพี่ตู
1: ่
2: อยู่ในใบปลิวอยู่ในแผ่นพับอยู่ในเอกสารอยู่ในแผ่นใบผมเป็นคนที่เปิดเผยเบอร์โทรศัพท์กับพี่น้อง
1: อาจารย์ชำนี้นะครับอาจารย์ชำนี้ก็มาสวัสดีอาจารย์ชำนี้ก็
2: ครับ
1: อเมซอนนาซัมเปาทอง
2: ครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ชำนี้มากนะครับ
2: ที
1: ่เรียกว่าให้ความสำคัญเดี๋ยวประตูไปดูข้อความเพิ่มเติมนะครับนะยังมีเข้ามามากมายบอกว่าเห็นด้วยเปลี่ยนเป็นฝ่ายตรวจสอบนะเขาบอกว่าตรวจเห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อจากฝ่ายการเป็นฝ่ายตรวจสอบเพราะถ้าเป็นฝ่ายการนี่ความการดูเรื่องห้วยนางพัฒนาสวัสดีพิตูแล้วก็วัดดีโซวัดทีโซโซเจ็ควัชราครับ
2: คร
1: ับ คนเชียร์กระจังนะสำราญเป็นจันทร์บอกแต่นี่เขาลงไปแล้วก็ได้เป็นด้วยอ๋อหมายความมาลงไปแล้วได้เป็นเอาครับผมพี่พิคิดว่าสอบว่ามีการวัวไหมครับมีไหม
2: มีครับ
1: ก็เป็นระบบพัวใช่ไหมครับสวนี่
2: คือมันไม่ใช่ระบบพัวครับ
1: ไม่ใช่
2: ครับตามที่เขาเขียนกฎหมายครับ
1: เอาละ
2: นั่นนะครับแต่ว่าสิ่งนึงคือเขาห้ามพรรคการเมืองหรือว่าคนข้องพรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสวอย่างเด็ดขาดครับ
1: ตอนนี้เขาเล่นงานสวซีน้ำเงินแล้วเขาจะเล่นงานสวซีส้มไหม
2: ครับก็เห็นว่ามีลักษณะความผิดเหมือนกันครับ
1: อ๋อเหร
2: อคือส้มก็แข่งส้มก็ทำด้วยน้ำเงินก็ทำด้วยแต่น้ำเงินทำแหละได้พ้นมาก็ส้
1: ม
2: แต่ว่าประชาธิปัตย์ไม่ทำเลยเพราะว่าพวกเราเคารพกฎหมายครับครับ
1: เอาไปตีไส้กันนะครับลองแซมไปตีไส้กันนะครับผมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะซอซอแจ็ค
1: ครับผม
2: อด
4: ี
2: ตคร
4: ับ
2: ผมอด
4: ี
2: ตคร
4: ับ
1: เช
2: ิ
1: ญเลยคร
2: ับ
1: เช
2: ิ
1: ญเลยคร
2: ับ
4: อนาคตอาจจะ
1: ใช้
4: จะโรงเร
1: ีย
4: นเร
1: ื่อง
4: ภาษีที่ดินนะคะ
1: อ๋อครับว่า
4: เพราะว่าภาษีที่ดินเนี่ยมันแพงมากแต่แล้วซึ่งภาษีที่ดินเนี่ยนะแปลงเล็กๆเนี่ยแบบเขาจัดสร้างเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแบบเนี้ยสักร้อยตารางวา200ตารางวาแค่เนี้ยเสียภาษีแพงมากเลยซึ่งอันนี้บางที่เนี่ยมันไม่สามารถปลูกไร่มีภาษีได้เพราะว่าที่มันที่เป็นที่จำที่ลุ่มน้ำท่วมเพราะนั้นตรงนี้คือเจ้าหน้าที่เขาบอกถ้าราคาประเมินที่ดินเป็นเท่านี้นะเขาเก็บภาษีเท่านี้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ยากจะให้ไปดูในรายละเอียดว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยไม่ควรที่จะเก็บภาษีแพงเพราะว่า

0: ขาไม่ทราบถ้าเขาไปปลูกไอ้พวกพืชพวกนี้มันก็นั่น okay. นั่นเป็นพื้นที่เป็น
1: ได้ประเด็นกับพี่สาวครับก็คือสรุปว่าพื้นที่เล็กๆนี่นะควรจะมีการจัดเก็บภาษีเนี่ยอีกอัตราหนึ่งที่เหมาะสมเอาไปนั่นแหละกันได้พี่เศร้านะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณนะพี่เศร้ากับปอยเวลาเรานอนก
2: ็ติดต่อผมได้เลยครับ
3: เอาเบอร์โทรอีกที
2: โทรหาผมครับเดี๋ยวร่างรายการโทรหาผมกับนาย
1: พี่เศร้า
2: เ
1: ลยวางซ้ายได้เลยครับ
2: ศูนย์แปดศูนย
0: ์เบอร์ได้ค่ะเบอร์ได้ศูนย
2: ์แปดศูนย์9239991ครับ
1: เดี๋ยวพี่เศร้าฝากโทรศัพท์ไปฟังทางวิทยุเดี๋ยวเตรียมประกาศจดนะนะเอาวางโทรศัพท
0: ์
2: ครับผมยินดีช่วย
1: เดี๋ยวให้พี่เศร้าแกวางซ้ายเพราะในนี้ก็มีคนข้ามาหมากเนี่ยในประตูดูช่วงที่ว่ามีเวลาเหลืออยู่อีกนิดเดียวเนี่ยนะครับนาทีว่าข้ามาคว้าคำนำเห็นด้วยครับการเปลี่ยนเป็นไฟตรวจสอบอ๋อนะครับแล้วก็สั้นอันนี้ใครเล่าก็น่าจะไม่ได้พร้อมที่จะจดเบอร์โทรศัพท์พี่แจ็คนะครับพี่แจ็ค
2: ครับพี่น้องที่เคารพกับเบอร์ของวัชราเป็ดทอง0809239991ครับ0809239991ครับ
1: นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเบอร์โทรเดี๋ยวคราวต่อไปเราก็จะพยายามย้ำเบอร์โทรของพี่แจ็คให้บ่อยๆนะครับจะได้ได้จดได้มีได้ก็ได้โทรมานะครับก็ได้มานั่งคุยนั่งเล่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านคนละไทยช่วยไทย60 40นิดเดียว30วิผมเรียกว่าไงที่เขาจะต่ออายุ
2: เอ็นด้วยครับเอ็นด้วยพอเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับและควรจะช่วยเยอะด้วย
1: ครับ
2: ครับเพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน
1: ์
2: พี่น้องครับป้อมกับมาพบพี่น้องพร้อมกับพี่เบาตู้ทุกวันจันทร์ครับแล้วก็สุดท้ายผมก็ต้องกู๊ดบาย
1: กู๊ดบาย
2: พี่น้องชาวสุราษฎร์แล้วก็
1: ต่อจาก
2: กู๊ดบายเมืองคนดีแล้วก็คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง
1: ครับ
2: นี่คือคำแรกของอาจารย์ปุรธาทิพย์พวกเราชาวสุราษฎร์ได้จดจำกันไว
1: ้
2: กับช่วยกันสร้างคนดีเพราะคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งครับพี่น้อง
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แจ็คนะครับที่เข้ามา นั่งคุยในรายการนะครับทุกวันจันทร์นะครับเรื่องราวสัพเพราต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้อง
2: ครับและเหลืองภาษีนี่ผมไปติดตามให้เลยครับ
1: ก็ช่วยกันพลักดันแกกดหน่อยให้หน่อยนะครับวันนี้เวลามาแล้วจริงๆครับน้องแซมครับวันนี้ต้องลาก่อนครับสวัสดีครับพี่แจ็คคร
2: ับผมสวัสดีครับพี่บ่าวตู้และพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับ
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมตลาดและสถานที่ราชการในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังฝนตกหนักทั้งคืนเมื่อคืนนี้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงในจังหวัดนครสวรรค์ทำให้ตลาดสดลาดยาวอำเภอลาดยาวน้ำท่วมพ่อค้าแม่ค้าต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงส่วนที่สถานีตำรวจทางเข้าออกน้ำท่วมสูงประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้และที่ว่าการอำเภอลาดยาวตามถนนน้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้นอกจากนี้บริเวณตำบลลาดยาวที่ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อนาข้าวและสวนกล้วยก็ถูกน้ำท่วมกว่า200ไร่ได้รับความเสียหายเช่นกันทางนี้สถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืนและมวลน้ำป่าจากเขตอำเภอแม่วงไหลลงมาสมทบทำให้น้ำมีปริมาณมากขึ้นทางหน่วยงานราชการอำเภอลาดยาวจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยพื้นที่ราบลุ่มต่ำขนของขึ้นที่สูงเป็นการด่วนรัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผลมาอย่างค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันทีโดยใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันทั้งการปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการซึ่งมาตรการล่าสุดคือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการต้องปรับสูงขึ้นมากกว่าระดับปัจจุบันที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้บริหารราคาเป็นระยะตามสถานการณ์เริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนถึง9พฤษภาคม2569กบง.ปรับลดราคาณโรงกลั่นดีเซล5บาทต่อลิตรก่อนปรับเป็น3บาทต่อลิตรระหว่างวันที่10ถึง19พฤษภาคมหลังค่าการกลั่นในช่วงต้นเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ14บาทต่อลิตรต่อมาในช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมได้ปรับลดราคาณโรงกลั่นอีก2บาท40สตางค์ต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์จากส่วนเกินจากช่วงค่าการกลั่นสูงมาช่วยพยุงราคาก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น4บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบันนางสาวลลิดากล่าวว่าข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพณวันที่18กันยายนระบุว่าดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดราคาณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรและได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นทันนี้ราคาดีเซลไทยณวันที่18กันยายนนี้อยู่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซียผลที่เห็นวันนี้มาจากการบริหารมาตรการหลายด้านอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมาน

0: เงินติดล
1: ้อให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: งินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning playing hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encode.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้านะคะนี่คือช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตค่ะรายงานตัวกันเช้าๆแบบนี้กันเหมือนเดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณตัญญงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะส่งความสุขส่งกำลังใจส่งเสียงเพลงเพราะๆให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็ตามค่ะกระบี่พังงาชุมพรระนองแล้วก็นครศรีธรรมราชขอให้มีความสุขมีความสบายใจติดตามรับฟังรายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเพื่อให้ทุกท่านได้มีพลังที่ดีในการทำงานวันนี้วันเริ่มต้นกับการทำงานวันจันทร์ก็ขอให้มีความสดชื่นมีความสดใสแล้วก็มีความสบายอกสบายใจเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ได้หยุดพักผ่อนกันไปนะคะก็เหมือนกับได้ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับร่างกายได้มีพลังที่ดีในการทำงานส่วนอีกหลายท่านอาจจะไม่ได้หยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์แต่ก็ต้องหาเวลาพักผ่อนครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่ใช่เครื่องจักรนะคะทำงานก็อาจจะต้องมีเหนื่อยล้ากันไปบ้างนะคะแม้กระทั่งเครื่องจักรก็ต้องหยุดพักกันเหมือนกันนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะแล้วสิ่งสำคัญค่ะนอกจากจะเพลงเพราะๆแล้วเรายังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับร่างกายหลายท่านจะเป็นคุณหนุ่มๆทั้งหลายคุณสาวๆทั้งหลายจะมีความสวยแล้วอย่างเดียวไม่พอต้องมีเสน่ห์ด้วยเสน่ห์ที่มาจากกลิ่นกายที่มีความหอมมีความละมุนมีความสดชื่นค่ะกับความหอมระดับตำนานกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพียสัตว์รับรองได้ค่ะว่าใครอยู่ใกล้ก็จะต้องหลงไหลในมวลเสน่ห์ของกลิ่นความหอมอย่างแน่นอนเป็นความสวยความเซ็กซี่ที่ไม่ต้องลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังมากมายไม่ต้องไปทำสวยให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะฉะนั้นแน่นอนที่สุดว่าเคล็ดลับดีๆนี้มีเฉพาะแป้งเย็นเพศัตว์ของเราเท่านั้นให้คุณได้พิสูจน์ความหอมกันได้ด้วยตัวของคุณเองกันค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: ถามจริงที่รักทำไมชอบ
3: ใจนะคะอย่าลืมกันละกันค่ะใครอยากจะซื้อมาใช้ต้องรีบซื้อมาใช้กันเลยล่ะนะคะเพราะว่าแป้งเย็นเภสัชของเรานั้นนะคะมีกลิ่นหอมที่ยั่วยั่วใจค่ะถ้าหากว่าหนุ่มๆอยากจะรู้นะคะหรือสาวๆอยากจะรู้ว่าใครที่อยู่ใกล้เราแล้วมีอาการหลงไหลเป็นยังไงต้องรีบซื้อมาใช้กันทั้ง3สี3กลิ่นกันเลยค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆ นั่นเองต้องบอกว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบนะคะรับรองค่ะว่าติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนฉะนั้นอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราโอ้จะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจหรือว่าร้อนเมื่อไหร่ก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชของเราได้บัดเดี๋ยวนั้นเลยค่ะจะเย็นสดชื่นจริงๆแล้วมีกลิ่นหอมมากๆค่ะกลิ่นหอมพิเศษแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวแม่เลยทีเดียวนะคะที่ไม่สามารถที่จะมีใครมาเทียบเทียมได้คือแป้งเย็นเภสัชของเราไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ให้เขาได้ใช้แป้งเย็นเภสัชกันติดบ้านกันไว้ทุกๆบ้านกันเลยมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: อย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์ของเรานะคะรับรองค่ะว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอย่างแน่นอนค่ะสาวสาวบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างยกมือขึ้นเลยโอ้โหเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งตัวน้องอ๋อยเองก็อาบนานเหมือนกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะเออจะมีความสุขในการอาบน้ำเพราะว่าเวลาที่เราอาบน้ำมันเป็นช่วงที่แบบเรามีความเป็นส่วนตัวมากมากเลยล่ะนะคะอาบน้ำได้บ่อยขึ้นอาบน้ำได้นานขึ้นถ้าคุณใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเราแล้วสาวสาวหลายคนก็แอบกังวลว่าเออเราใช้ผลิตภัณฑ์ในการอาบน้ำนี่นะคะบางครั้งอาจจะมีผลกับผิวของเราหรือเปล่าถ้าคุณใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปน้องอ๋อยบอกได้เลยว่าคุณไม่ต้องกังวลตัดปัญหาเรื่องเหล่านี้กันไปได้เลยเพราะว่าสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเราจะช่วยทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วยังบำรุงผิวพรรณของเราให้มีความสะอาดมีความหอมมีความสว่างกระจ่างใสให้ผิวของคุณได้มีออร่าแบบฉ่ำๆเลยนะคะฉะนั้นผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นแบบนี้ต้องสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเราเท่านั้นนะคะมี2สี2กลิ่นหอมให้เราได้เลือกกันค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวก็คือจะหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวนั่นเองค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้คือกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นฟองเยอะอาบน้ำถูตัวได้ทั่วร่างจะล้างหน้าก็ดีก็ยังใช้ได้ผิวสะอาดหอมหมดจดแล้วอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นจริงๆหอมติดตัวนานมากค่ะนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วล้างตัวให้สะอาดดมผิวของคุณดูโอ้มีความหอมมีความสดชื่นอย่างแน่นอนฉะนั้นบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะรักใครชอบใครแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ไปให้เขาได้ใช้สบู่เพศัตว์ไว้ที่นิ่งโซการรับรองว่าผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นแล้วก็ดูสว่างกระจ่างใสบำรุงผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีออร่าฉ่ำๆแน่นอนค่ะกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
3: แอคชั่นรถ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าความหอมของแป้งเย็นเภสัชของเราจะทำให้สาวๆทั้งหลายนะคะยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็ยิ่งมีเสน่ห์ยั่วๆขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนค่ะฉะนั้นสาวคนไหนอยากจะมีเสน่ห์ยั่วๆแบบนี้ให้หนุ่มๆได้แม่ตาค้างกันแบบนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชของเรามาใช้กันแล้วถ้าอยากรู้ว่าสีไหนกลิ่นไหนจะหอมยั่วใจได้มากกว่ากันก็ต้องลองทั้ง3สี3กลิ่นหอมกันเลยค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจนะคะแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะนะคะฉะนั้นคุณฟังชอบแบบไหนชอบแบบเย้ายวนใจหนุ่มๆหรือชอบแบบให้หนุ่มๆค้นหาหรือว่าชอบแบบเซ็กซี่ขยี้ใจก็นะเลือกกันได้เลยส่วนน้องอ๋อยบอกเลยค่ะมีหลายท่านถามมาแล้วน้องอ๋อยล่ะใช้สีไหนน้องอ๋อยใช้สีเขียวค่ะอยากจะขยี้ใจหนุ่มๆเหลือเกินนะคะฉะนั้นคุณฟังก็เหมือนกันนะคะรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะซื้อแป้งเย็นเพียสัตว์ให้เขาใช้หรือแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปเลยรับรองว่าหอมเย้ายวนใจแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มหน้าไหนรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่เดี๋ยวจะเรียกที่รักที่รักกันทั้งวันเลยนะคะฉะนั้นอยากมีโมเมนต์หวานแหววแบบนี้อยากมีความสุขกุ๊กกิ๊กแบบนี้ก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชของเรามาใช้กันนะคะหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วโรยตัวให้ทั่วร่างแล้วเย็นสดชื่นแน่นอนสบายเนื้อสบายตัวสบายใจสบายใจอย่างที่บอกแล้วก็หอมมากค่ะทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นกับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะเพิ่มความหอมเพิ่มความสวยเพิ่มความเซ็กซี่ต้องแป้งเย็นเภสัชของเราเท่านั้นหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปก็มีขายตามห้างสรรพสินค้าก็มีจำหน่ายนะคะหรือจะเป็นร้านขายยาร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันจำชื่อนี้กันไว้แล้วก็ไปซื้อมาใช้กันกับแป้งเย็นเภสัชค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการนะคะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยสำหรับนายห้างหัสนัยของเราเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายกันด้วยกับแป้งเย็นเภสัชค่ะปริศนานัตตัญญ์ลากันก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการปกครองสั่งนายอำเภอและ2ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงปมมท.2บุกจับบ่อนใหญ่เองวันนี้อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองในวันนี้หากปรากฏว่าข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากมท.2นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกจับบ่อนการพนันย่านสันติธรรมและย่านถนนเวียงพิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาจับกลุ่มเซ็นพนันและพนักงานบ่อนชาวกัมพูชาได้มากเกือบ100คนพร้อมตรวจยึดของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดกว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีหมุนเวียนเกือบ2ล้านบาทและขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลผู้ที่อยู่เบื้องหลังพาณิชย์เร่งปิดการเจรจาก่อนหารืออย่างเป็นทางการกับสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ว่าวัตถุประสงค์หลักในการประชุมที่ผ่านมามีการพูดคุยกันหลายเรื่องซึ่งมีประเด็นที่หลายคนอยากทราบเรื่องของสหรัฐภาษีสหรัฐโดยก่อนหน้านั้นได้มีการหารือกับนายริกสวิตเชอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาและมีการคุยกันต่อเนื่องหลังจากพบปะกันที่วอชิงตันดีซีมีการสรุปกรอบหลักการของการเจรจากับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาซึ่งรายละเอียดและเนื้อหาจะเป็นไปในเรื่องของทางเทคนิคที่ต้องมีการตกลงกันให้ลงตัวอาจมีประเด็นติดค้างเพียงเล็กน้อยส่วนตัวได้ไปทำความเข้าใจและเขียนรายละเอียดที่ตรงกันทำให้ขณะนี้หลักการต่างๆนั้นไม่ได้มีอะไรติดขัดด้านรายละเอียดนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันตามความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพราะทั้งสองฝ่ายต้องระมัดระวังและทำอย่างรอบคอบสหรัฐและจีนปูพื้นประชุมสุดยอดก่อนที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐสัปดาห์นี้นายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐได้จัดประชุมกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของสองชาติในนิวยอร์กเพื่อปูพื้นสำหรับวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสองประเทศหลังการประชุมนายเบสเซนเผยว่าการหารือประสบความสำเร็จโดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับประเด็นการค้าและ AI จะพบกันอีกครั้งเพื่อหารือเพิ่มเติมด้านนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวเช่นกันว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: NPO อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอุแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ091-852-6262 091-852-6262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ้50ค่ะ
0: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ใหม่บนเวที Miss Universe กระทรวงวัฒนธรรมงัดหลักฐานโต้ยืนยันเป็นภาพสตรีสยามสมัยร.5ลั่นหากไม่แก้ไขจอดใช้มาตรการขั้นสูงสุดเช้านี้รถไฟฟ้า BTS ปลายทางคูคตขัดข้องที่สถานีอโศกส่วน MRT เตาปูนบางโพเปิดบริการแล้วหลังไฟไหม้รางเมื่อวานนี้กลุ่มขบวนฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกโรงกลั่นน้ำมันเสียหายด้านสหรัฐกำลังเตรียมโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกประชุมทีมไทยในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบอกครับว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือว่าการลงทุนอาจจะชะลอตัวลงบ้างการลงทุนของญี่ปุ่นอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ่นนับหมื่นล้านบาทตอนนี้เหลือประมาณ 6,000 ล้านบาทครับขณะนี้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยก็ส่งเสริมเรื่องนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังมีความจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังดังที่ญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันอย่างเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันญี่ปุ่นจะยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำรัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือว่าผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Rating S&P แล้วก็ Moody ครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องเหล่านี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับว่ารัฐบาลก็ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่เหลือเพียงอย่างเดียวคือการเข้าไปปราบปรามโรงงานเท่านั้นซึ่งกรณีนี้ได้เริ่มพูดคุยกรณีที่มีโรงงานที่ผลิตยาเสพติดแล้วเข้ามาขายในประเทศไทยอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยซึ่งได้พูดคุยเรื่องนี้กับประเทศเพื่อนบ้านด้านฝั่งตะวันตกของเราอย่างชัดเจนว่าคงจะปล่อยเป็นเช่นนั้นไม่ได้ครับประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถพูดได้ว่ารัฐบาลไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีครม.คนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นไม่มีเหตุผลใดๆครับที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมายครับ
0: มาที่เรื่องของกองประกวด Miss Universe Cambodia นะคะที่บิดเบือนข้อมูลวัฒนธรรมภาพสตรีสยามสมัยร.5นะคะนางสาวซาบิดาไทเซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ประชุมเรื่องนี้นะคะบอกว่าตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียที่ผู้จัดงานเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอ VTR ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำนี้ไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัด VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชากระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำนี้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือน ือนแล้วก็ขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรช่วงพ.ศ. 2449ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่สำคัญภาพนี้ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรญาณแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2560ด้วยภาพต้นฉบับจะมีตรากรมศิลปากรประทับลายน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าเวทีและกองประกวดก็นำลายน้ำออกไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยภายในงานแถลงข่าววันนี้นะคะมีการนำเอาฟิล์มกระจกมาจัดแสดงให้สื่อมวลชนได้ชมด้วยทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักตวนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขถ้ากองประกวดยังไม่แก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็จะดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมค่ะทางนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำชุดไทยไปจัดโรดโชว์จัดแสดงนิทรรศการต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสหรือว่าอย่างญี่ปุ่นนะคะเพื่อจะสร้างการรับรู้และมูลค่าสูงมากทำให้ประชาคมโลกรับรู้รับทราบถึงที่มาที่ไปของชุดไทยผ่านการเล่าเรื่องการแต่งกายสตรีในยุคก่อนซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบก็เป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะดำเนินการโดยไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
1: รัฐบาลย้ำดูแลค่าครองชีพต้องมองทั้งระบบครับชี้ราคาน้ำมันส่งผลทั้งค่าขนส่งราคาสินค้าแต่ละมาตรการมีเป้าหมายต่างกันใช้เงินรัฐต้องตรงจุดคุ้มค่าย้ำวงเงินกู้ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาถึงทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าขนส่งภาคเกษตรการผลิตแล้วก็ราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลมีแผนที่จะขยายมาตรการออกไปในขณะนี้ครับก็มีเป้าหมายบรรเทาค่าครองชีพรักษากำลังซื้อดูแลกลุ่มเปราะบางและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปยังร้านค้ารายย่อยขณะที่โครงการ60/40ยังครอบคลุมบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมจึงเป็นมาตรการที่ออกแบบเพื่อช่วยประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเรื่องราคาพลังงานราคาน้ำมันส่งผลต่อประชาชนผ่านหลายช่องทางครับขณะที่การดูแลค่าครองชีพก็มีเครื่องมือหลายประเภทแต่ละมาตรการช่วยประชาชนต่างกลุ่มและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจต่างกันรัฐบาลจึงต้องพิจารณาให้ครบทุกด้านก่อนตัดสินใจเลือกใช้มาตรการครับในมุมนโยบายในการดูแลค่าครองชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเลือกระหว่างราคาน้ำมันกับช่วยกำลังซื้อแต่ละมาตรการก็เป็น

0: ครื่องมือแต่ละประเภทแต่รัฐบาลต้องพิจารณามากกว่าก็คือปัญหาอยู่ตรงไหนประชาชนกลุ่มใดได้รับผลกระทบและมาตรการใดให้ผลคุ้มกับเงินของประเทศมากที่สุดครับสำหรับกรณีที่มีการระบุถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทยังต้องตรวจสอบสถานะให้ชัดว่าเป็นกรอบวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรวงเงินที่มีภาระผูกพันหรือวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้เนื่องจากแต่ละส่วนมีสถานะทางบัญชีและก็กฎหมายที่แตกต่างกันครับอย่างไรก็ตามก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนควบคู่การรักษาวินัยการคลังเพื่อให้มาตรการของรัฐเหมาะสมกับปัญหาและครอบคลุมประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุดครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: อ่อแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย

0: ่างทั่วไทย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเรื่องของภาษีสหรัฐค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเรื่องของภาษีสหรัฐในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าก่อนหน้านั้นได้มีการหารือกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็พบปะกันที่วอชิงตันดีซีนะคะมีการสรุปกรอบแล้วเพื่อที่จะไม่ทำให้อัตราภาษีของไทยสูงเกินประเทศเพื่อนบ้านและไม่เกินกรอบเดิมที่มีการเจรจาไว้ที่ 19%เรายืนยันหลักการและก็รายละเอียดนี้ค่ะส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรพยายามจะให้ไม่เกินกรอบเดิมที่ตั้งไว้อย่างไรก็ตามอาจจะขอให้นายกรัฐมนตรีเจรจาเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐพอที่ผ่านมาไทยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาตลอดนะคะซึ่งความสำคัญตรงนี้ต้องเป็นในระดับผู้นำคุยกันค่ะด้านนายพิสารมานวพัฒน์ทีมบริหารนโยบายการต่างประเทศพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของการเจรจาการค้าต่างตอบแทนสหรัฐนะคะว่าถ้าประเทศไทยจบดีลกับสหรัฐแล้วต้องเสียภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่งออกมากกว่า 12.5% จะถือว่ารัฐบาลสอบตกค่ะจากการที่สหรัฐใช้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสอบสวนไทย2ประเด็นก็คือการใช้แรงงานบังคับกับกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งจากที่ตนติดตามข่าวก็ทราบว่านางสุภจีต้องการเคลียร์รายละเอียดให้จบนะคะเพื่อจะปูทางให้นายกรัฐมนตรีสามารถปิดดีลกับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการระหว่างที่นายกไปประชุมที่นครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ได้ค่ะนายพิสารก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าปิดดีลที่ 19% ตามข่าวจริงก็ต้องถามรัฐบาลว่าเป็นดีลที่ดีที่สุดสำหรับผลประโยชน์ของไทยได้อย่างไรเพราะเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนที่ถูกเก็บไม่เกิน 12.5 อย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเก็บ 10% เวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ 12.5% และมองว่าการพูดคุยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบชัดเจนค่ะเพราะว่าเราเล่นตามเกมที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐถนัดและเป็นผู้กำหนดอีกทั้งผู้แทนการค้าสหรัฐก็ไม่สนใจมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นไพ่ใบสำคัญในการเจรจาต่อรองของเรานะคะซึ่งนายพิสารบอกว่าถ้ารัฐบาลปล่อยให้ไทยถูกเก็บภาษีสูงกว่า 12.5% จะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งถือเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดที่เราส่งไปทั่วโลกเลยนะคะทางครม.เงาของพรรคประชาชนก็เลยมีข้อเสนอ3ข้อต่อนายกนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะข้อแรกคือนายกก็ควรจะบอกทรัมป์อย่างตรงไปตรงมาว่าไทยมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบด้านการค้าต่างประเทศอย่างไรและไทยขอปรับโครงสร้างการค้าโดยจะตรวจสอบรายการสินค้าบังคับการใช้กฎหมายกับธุรกิจเทาโรงงานเทาสินค้าสวมสิทธิ์ที่มุ่งส่งผ่านประเทศไทยต่อไปยังสหรัฐจนทำให้ไทยเดือดร้อนจากภาษีตอบโต้และคนไทยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นรวมถึงไทยจะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อให้สินค้าไทยที่ไปสหรัฐปราศจากแรงงานบังคับข้อ2นายกควรจะบอกทรัมป์ค่ะว่าเราจะสนับสนุนการลงทุนของไทยที่สร้างงานในสหรัฐอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอให้ทรัมป์นั้นสนับสนุนบริษัทชั้นนำของสหรัฐที่ย้ายฐานการลงทุนจากประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนมาที่ไทยด้วยและข้อสุดท้ายนายกต้องโน้มน้าววิธีหาวิธีให้ทรัมป์นั้นแวะมาเยือนไทยในโอกาสที่มาเยือนภูมิภาคนี้นะคะรัฐบาลต้องรู้จักใช้คนหรือว่าสร้างไพ่รู้จักดึงดูดสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยากได้อยากมีอยากเป็นและสามารถล็อบบี้คนที่เข้าถึงทรัมป์เพื่อโยงผลประโยชน์ไทยสหรัฐในมิติภูมิรัฐศาสตร์ได้ค่ะ
2: ผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการครับนายณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มผึ้งหลวงเอาชนะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนเจ้าตัวประกาศพร้อมสารงานต่ออดีตนายกทันทีครับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการได้คะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตปรากฏว่านายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มผึ้งหลวงครับได้ 193,653 คะแนนอันดับ2นายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำ ำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนซึ่งนายนฤพลครับเมื่อวานนี้ได้กล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยซึ่งมีศักดิ์เป็นอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนรักท่านมากไปที่ไหนก็มีแต่คนพูดถึงว่ารักท่านมากคิดถึงท่านมากอยากให้พวกเราสานต่อทุกนโยบายที่วางไว้ก่อนทิ้งท้ายว่าจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นขอให้อาสบายใจได้ครับมีความเคลื่อนไหวจากหัวหน้าพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิย้ำครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่เมื่อเทียบกับคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ช่องว่างถือว่าน้อยลงครับส่วนเป็นเพราะมีผู้สมัครจำนวนมากทำให้คะแนนกระจายหรือไม่ไม่อยากบอกว่าเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันคงมีหลายปัจจัยแต่ตัวเลขที่เห็นชัดเจนคือคนที่ออกมาใช้สิทธิ์น้อยลงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองและผู้สมัครครับที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากนอกจากนี้ครับนายณัฐพงยังพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าไทม์ไลน์คดีหัวสว.ว่าจะเดินอย่างไรต่อด้วยนะครับโดยบอกว่าพรรคประชาชนจะเดินหน้าตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดกกต.หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เชื่อว่ามีเหตุเบื้องหลังที่ไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนครับเตรียมคำร้องที่จะยื่นร้องต่อปปช.เสร็จแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรือว่ามีข้อมูลหลักฐานพยานขึ้นมาใหม่ทำให้ต้องมีการปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากขึ้นครับนายณัฐพงษ์ยืนยันว่าตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีน่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่บางทีอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ทำให้ต้องปรับปรุงหากมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ที่มองไว้ก็คิดว่าไม่เกินวันศุกร์นี้ครับตนจะเป็นผู้ไปยื่นคำร้องต่อปปช.โดยตรงเมื่อถามถึงความคืบหน้าการยื่นฟักฟอกไปถึงไหนแล้วนายณัฐพงษ์บอกว่าได้คุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าอยู่ในกรอบสมัยประชุมนี้แน่นอนเชื่อว่าอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนแน่นอนครับที่ยติจะเข้าสู่สภาแต่ยังให้รายละเอียดไม่ได้มากครับส่วนเรื่องหัวสว.จะเป็นประเด็นหลักหรือแค่ส่วนหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายณัฐพงษ์บอกว่าตอนนี้เห็นว่านโยบายตอนนี้เห็นว่านายโสภณสารัมประธานรัฐสภาออกไม่สัมภาษณ์ว่าไม่มีความพยายามในการเตะสกัดหรือว่าพยายามบล็อกไม่ให้นำเรื่องโกงสว.มาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อยากให้ประธานสภายืนยันในหลักการนี้ต่อไปเพราะว่าการอภิปรายในตัวคุณสมบัติพฤติกรรมที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงแม้จะอยู่ในหรือว่านอกรัฐบาลชุดนี้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จากกรณีมีไฟไหม้รางรถไฟฟ้าเมื่อวานนี้นะคะทำให้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับสีม่วงนั้นไม่สามารถเปิดเดินรถตามปกติได้แต่ว่าเมื่อเช้านี้มีข่าวดีนะคะเปิดเดินรถได้เหมือนเดิมแล้วนะคะเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงซึ่งเช้าวันนี้ก็ให้บริการตามปกติแล้วนะคะประชาชนก็ทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็เผื่อเวลาการเดินทางเพื่อป้องกันผลกระทบถ้าเกิดเหตุขัดข้องซ้ำค่ะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุไฟแม่รางไฟฟ้าขัดข้องต้องปิดบริการบางส่วนไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็ซ่อมแซมจนเปิดให้บริการตามปกติได้ช่วงตีห้าครึ่งที่ผ่านมาค่ะรายเดอร์ที่รอให้บริการอยู่ที่บริเวณดังกล่าวบอกว่าช่วงเกิดเหตุมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบลงจากรถไฟฟ้ามาใช้รถเมล์ใช้วินมอเตอร์ไซค์รวมถึงเรียกรายเดอร์ผ่านแอปจำนวนมากค่ะขณะที่รายเดอร์อีกคนก็บอกว่าตอนเกิดเหตุพอดีตนขี่รถออกไปก่อนแต่ว่ามีน้องอีก2คนยังนั่งพักอยู่ที่นี่ก็เลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะน้องก็เล่าว่านั่งอยู่ดีๆก็มีประกายไฟตกลงมาน้องคนแรกหนีได้ทันค่ะส่วนอีกคนนึงรถถูกประกายไฟตกใส่เสียหายเล็กน้อยค่ะ ด้านบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขแล้วก็ตรวจสอบระบบทั้งคืนนะคะเพื่อจะรองรับการเดินทางในช่วงเช้าส่วนสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเกิดจากประกายไฟบริเวณชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงส่งให้ระบบไฟจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมตรวจสอบความเสียหายของระบบทั้งคืนนะคะก่อนจะเปิดให้บริการปกติในช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ก็มีเหตุรถไฟขัดข้องอีกนะคะคราวนี้เป็น BTS ค่ะเหตุเกิดขึ้นตอน 9:44 นาทีรถไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีอโศกฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตนะคะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS ก็ปรับรูปแบบการเดินรถค่ะโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติช่วงสถานีคูคตถึงเพลินจิตแล้วก็สถานีบางจากถึงสถานีเคหะสำหรับสถานีเพลินจิตถึงอ่อนนุชก็มีขบวนรถให้บริการล่าช้าผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางเคหะให้มาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเพลินจิตนะคะส่วนผู้โดยสารที่จะไปสถานีปลายทางคูคตก็ให้มาเปลี่ยนรถที่สถานีบางจากก็เผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยค่ะ
2: พักสั้นๆครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมีเหตุสลดกลางกรุงครับคนงานพลัดตกท่อลึก3เมตรใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีเสียชีวิตครับคาดลื่นถลายขณะลงไปล้างตัวก่อนเลิกงานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 7:00 น.เช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สายด่วน199ได้รับแจ้งเหตุคนงานรับเหมาโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำซึ่งมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระขนงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงจึงรีบรุดไปตรวจสอบแล้วก็เร่งวางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับเบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชายอายุ32ปีชื่อนายพาโตะเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนลื่นพลัดตกลงไปโดยปฏิบัติการค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากในท่อมีความลึกแล้วก็อับอากาศเจ้าหน้าที่ร่วมกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าไปค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 8:55 นาทีครับทีมกู้ภัยใต้น้ำของมูลนิธิปอเต็กตึงก็พบร่างของนายพาโตะซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จด้านผู้อำนวยการเขตพระขนงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมบอกว่าจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืนซึ่งจะต้องนับจำนวนคนงานแล้วก็ส่งมอบคืนพื้นที่ในช่วงเช้าโดยเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นว่าคนงานหายไป1คนครับจึงออกตามหาจนพบร่องรอยการพลัดตกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็มาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปครับ
1: สืบหัวหมากผนึกกำลังสน.เตาปูนสปภ.รวบแก๊ง5วัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ปาดหน้ายิงอริเจ็บริมถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากส่วนที่กำลังร่วมกับสน.เตาปูนและตำรวจสายตรวจ1บก.สปภ.ตามแกะรอยกดดันจนสามารถติดตามจับกลุ่มวัยรุ่น5คนที่ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ตามประกบนายเอกรินทร์บุญมาเลิศอายุ20ปีคู่อริก่อนใช้อาวุธปืนยิงอีกฝ่ายจนบาดเจ็บริมถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าแขวงหัวหมากเขตบางกะปิพร้อมนำตัวไปชี้จุดและเอาอาวุธปืนลูกโม่ของกลางที่ใช้ก่อเหตุและนำไปซุกซ่อนไว้ที่ลานจอดรถหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านซอยร่มเกล้าเคหะนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายเอกรินทร์ถูกยิงที่ไหล่ด้านขวาด้านหน้า1นัดนะคะเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชจากการสอบถามแฟนสาวของผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์ให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน2คันค่ะคันแรกเป็น Honda Wave นะคะนั่งซ้อน3กันมาอีกคันเป็น Honda Click ค่ะนั่งซ้อน2ขี่รถเข้ามาปาดหน้าแล้วก็สั่งให้จอดจากนั้นนายเอกรินทร์ก็เดินไปเจรจาจนมีปากเสียงกันรุนแรงก่อนที่วัยรุ่นจะใช้ปืนยิงแล้วก็รีบหนีไปค่ะหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเส้นทางหลบหนีพร้อมกับสอบปากคำหาเบาะแสเพิ่มเติมนะคะจนทราบตัวผู้ก่อเหตุว่าอาศัยที่คอนโดแห่งหนึ่งในซอยนักกีฬาแหลมทอง9ก็เลยนำกำลังไปซุ่มรอจับกุมกระทั่งล็อกตัวเยาวชนอายุ16ปีและ15ปีได้ที่บริเวณลานจอดรถของคอนโดค่ะพร้อมกับรถจักรยานยนต์ Honda Click ที่ใช้ก่อเหตุสอบสวนขยายผลเยาวชนทั้ง2คนสารภาพนะคะว่าร่วมก่อเหตุจริงและผู้ร่วมก่อเหตุอีก3คนก็หลบหนีไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจสน.เตาปูนปิดล้อมและควบคุมตัวนายจุลจักรอายุ20ปีและนายอรรถพลอายุ19ปีไว้ได้ในเวลาต่อมาโดยนายจุลจักรมือปืนนั้นนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางปืนลูกโม่ขนาด .38 ที่ซ่อนไว้ที่ลานจอดรถหมู่บ้านแห่ง1ย่านเคหะร่มเกล้า78ค่ะล่าสุดนายนัทเมธาอายุ19ปีนะคะผู้ต้องหาคนที่5ก็เดินทางมามอบตัวกับตำรวจแล้วเบื้องต้นทั้ง5คนถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าและร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: มีรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นครับเมืองใหญ่ๆ ในประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้นำรถกำจัดขยะ EV มาใช้อย่างจริงจังครับเนื่องจากมีปัญหาหลายด้านคุณกนิษฐา มัตสุโอะมีรายงานครับ
2: ทั้งในโตเกียวและโอซาก้าก็ยังไม่ได้ใช้รถเก็บขยะ EV อย่างจริงจังค่ะยังคงอยู่ในช่วงทดลองสำหรับเมืองโอซาก้าการเก็บขยะกว่า160ได้จ้างบริษัทเอกชนจำนวนกว่า300บริษัททำขยะที่เหลือราวร้อยละ40ในทดลองสำหรับเมืองโอซาก้าการเก็บขยะกว่า160ได้จ้างบริษัทเอกชนจำนวนกว่า300บริษัททำ ขยะที่เหลือราวร้อยละ40หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองใช้รถขยะราว650คันเจ้าหน้าที่ราว 1,280 คนทำหน้าที่อยู่หลายปีมานี้เมืองโอซาก้าพยายามลดต้นทุนการบริหารจัดการด้วยการ outsourcing ให้เอกชนหลายแห่งเข้ามารับทอดต่อตามลำดับทางนี้เพื่อขจัดปัญหาการช่อโกงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะปัจจุบันขยะขนาดใหญ่พลาสติกตลอดจนขยะที่นำไปรีไซเคิลได้แต่ละชนิดจะถูกแยกไปกำจัดที่โรงกำจัดเฉพาะแต่ละชนิดซึ่งเอกชนรับหน้าที่เป็นผู้เก็บรวบรวมส่วนขยะสดก็กำลังทยอยใช้บริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามก็ยังคงรักษาจำนวนเจ้าหน้าที่ของเมืองไว้จำนวนหนึ่งสำหรับรถกำจัดขยะไฟฟ้าหรือว่ารถขยะ EV นั้นเมืองโอซาก้าได้ทำสัญญาทดลองใช้กับ JFE Engineering และบริษัทเอกชนบางแห่งมาหลายปีแล้วภายใต้นโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไฟฟ้าที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้าที่ได้จากโรงงานเผาขยะของเมืองปัจจุบันยังอยู่ในช่วงประเมินศักยภาพการใช้งานประจำและยามเกิดภัยพิบัติอยู่ค่ะสำหรับรถกำจัดขยะ BEV นั้นมีรถ FEV แบบ Bodybuilding ของ Isuzu แล้วก็อีกหลายต่อหลายค่ายทยายออกมาแต่เมื่อคำนึงถึงความต่อเนื่องในระยะทางการวิ่งต้นทุนและปัจจัยอื่นๆแล้วรถ Hybrid ดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้หัวข้อที่ถูกนำมาพิจารณาเกี่ยวกับรถกำจัดขยะ EVนั้นไม่ใช่แต่เพียงแค่วิ่งได้จำเป็นต้องบรรทุกได้เป็นจำนวนมากและกำจัดขยะภายในตัวรถได้ด้วยจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามากแบตเตอรี่จะหมดเร็วกว่ารถทั่วไปหากต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆจะเก็บแล้วก็กำจัดขยะไม่ทันยามเกิดภัยพิบัติไฟดับอาจทำให้ขยะล้นเมืองแม้ปัจจุบันการชาร์จแบตเตอรี่จาก

0: อันนี้ที่ติดตั้งใหม่ๆจะเร็วขึ้นก็ตามแต่ก็มีส่วนราชการท้องถิ่นอื่นๆให้ข้อมูลค่ะว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณกว่า100ล้านเยนต่อ1สถานีและปัญหาของรถขยะ EV คือแบตเตอรี่เสื่อมไปตามวันเวลาเพียงค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็กินมูลค่ากว่า100ล้านเยนเช่นกันล้างรถเก่าลงการขายต่อเป็นรถมือสองก็ขายยากเมื่อเทียบกับรถน้ำมันหรือว่ารถไฮบริดหากกำหนดให้เอกชนเร่งนำรถขยะ EV มาใช้เมืองก็ต้องจ่ายเงินช่วยแก่เอกชนจำนวนหนึ่งด้วยเหตุผลข้างต้นค่ะโอซาก้าโตเกียวแล้วก็เมืองใหญ่ๆหลายต่อหลายเมืองในญี่ปุ่นจึงยังไม่นำรถขยะ EV มาใช้กันอย่างจริงจังรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น
1: กลุ่มกบฏฮูตีครับตอนนี้กำลังโจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกหนึ่งคราวนี้ลึกเข้าไปแถบกรุงริยาดเลยครับทำให้โรงกลั่นน้ำมันใกล้เมืองหลวงเสียหายแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มีรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐเองก็กำลังวางแผนโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านด้วยนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางครับเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network เสนอรายการ

0: ได้เวลามาสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วนะฮะกับรายการปากใต้บ้านเรานะครับสัปดาห์นี้ครับ21จนถึง25กันยายนครับทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ก็เป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีมดีเจสายใต้ได้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครับผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้และก็สามารถรับชมผ่าน Facebook Live ทางเพจอสมทภูเก็ตได้นะฮะผมดีเจจินภัทรสวัสดีครับไม่ดังแป๊บนึงนะครับวันนี้เราสองคนนะฮะก็มาพร้อมกับดีเจแจงโรจนาด้วยนะฮะที่จะมานั่งพูดคุยกันนะครับ
1: มาหรือยังคะ
0: มาแล้วครับ
1: ค่อยๆมา
0: ค่อยๆมา
1: เอ๊ยย
0: ัง
1: ไง
0: ไม่รีบครับช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบใดๆทั้งสิ้นนะฮะ
1: slow life นะคะ
0: ครับผม
1: เป็นยังไงคะไม่ได้เจอกัน
0: โอ้โหเป็นเดือนไหม
1: ก็ประมาณสัก2เดือนเห็นจะได
0: ้นะครับสลับสัตว์เปลี่ยนกันไปจะได้คิดถึงจังหวัดอื่นด้วย
1: ก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเป็นแม่ข่ายนะคะอาทิตย์นี้ก็อยู่กับเราทั้ง5วันนะคะแล้วก็ช่วงของวันเสาร์ก็จะมีช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นแล้วก็แดนดินถิ่นใต้ด้วย
0: ค่ะ
1: อีก1วัน
0: ครับก็น่าสนใจนะฮะสำหรับข่าวสารต่างๆในภาคใต้นะฮะโดยเฉพาะในภูเก็ตเราช่วงนี้เนี่ยถ้าใครมาเที่ยวก็จะได้เห็นธงสีเหลืองๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่เริ่มแล้วนับถอยหลัง
0: นะครับประเพณีถือศีลกินผัก
1: ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ

0: คือทั้งใส่ชุดสีขาวด้วยแล้วก็มีสีเหลืองด้วย
1: แล้วก็มีถืออะไรด้วยนะคะน้องหมี
0: สับปะรดใช่ไหม
1: สับปะรด
0: อ่องหลายภาษาภูเก็ตนะฮะสับปะรดนะฮะ
1: ก็คืออ่องหลายเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับนะฮะปกติจะต้องถืออะไรนะถ้าเป็นปิ่นโตไปใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: อ่องหลายก็เป็นเพื่อเศรษฐกิจของภูเก็ตเรา
1: เป็นสินค้า GI
0: ใช่ใช่แล้วก็เวลาไหว้เจ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะมีการตั้งสับปะรดกันนะฮะก็เป็นมงคลด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะเดี๋ยวจะเป็นช่วงของวันศุกร์หรือไม่ก็เสาร์นะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะบอกกันล่วงหน้าเผื่อว่าหลายท่านอาจจะเดินทางมาช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักของภูเก็ตซึ่งก็จะตรงกับช่วงของวันที่10จนถึง18ตุลาคมนี้นะคะ
0: เราก็ตามกันกิน9วันเหมือนเดิม
1: ปีนี้จะกินมากกว่านั้น
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ใช่
0: โอ้สาธุ
1: มีความตั้งใจอะไรบางอย่าง
0: ดีครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเราก็เลยเริ่มต้นโปรยด้วยเรื่องดีๆก่อนเพราะว่าดูจากข่าวภูเก็ตแล้ววันนี้โอ้โหเป็นยังไงบ้าง
1: คือภูเก็ตช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามีแต่ประเด็นร้อนๆนะที่เกิดขึ้นในพื้นที
0: ่นั่นน่ะสิน
1: ะคะแต่ว่าเราก็ต้องว่ากันไป
0: ต้องนำเสนอไป
1: นะคะตามนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวได้ติดตามกันแล้วก็ข่าวสารอื่นๆนะคะจากหลายพื้นที่ค่ะวันนี้ดีเจสายใต้ของเราก็ส่งข่าวกันมาเยอะเหมือนกันนะคะ
0: น้ำท่วมใช่ไหม
1: เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยก็น่าจะไปหนักที่พังงากับสุราษฎ
0: ร์
1: ระนองด้วยภูเก็ตนี่ถือว่ารอดไปนะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะแล้วก็มีเรื่องของการยกระดับการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะข่าวสารจากสงขลาจังหวัดตรังนะคะจังหวัดยะลาแล
0: ้
1: วก็ถ้าทันก็จะไปที่ชุมพรด้วยนะคะ
0: ข่าวสารเยอะจริงๆนะคะ
1: เดี๋ยวทักทายนิดนึงนะคะทักทายน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยอันนี้บอกว่ามารอพี่ชายพี่ตาลพี่แจงตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่าย
0: โอ้โหน่ารักจริง
1: ๆ FC ของเราฟังแล้วก็ชมอยู่ที่สุราษฎร์นะคะทักทายคุณทานทิพย์นะคะอสมทสงขลาค่ะบอกว่าเชิญชวนอ้อวันนี้มีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยศึกเอเชียนเกมตอนนี้มีกีฬาเอเชียนเกม2026อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพสาวไทยจะลงสนามเป็นนัดที่3เจอกับทีมชาติเวียดนามรอบแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่ม E ค่ะชี้ชะตาเข้ารอบน็อกเอาท์นะคะช่วง 17:20 นชมได้ทางช่อง9M-Cot HD มาเลข30ของเราถ่ายทอดสดให้ชมกันนะคะแล้วก็ทักทายเช่นเคยคุณกันกนิษฐ์ค่ะสวัสดีวันฟ้าหม่นค่ะดีเจทั้งสองฝนลงเปาะแปะ
0: ตอนไหนตอนนี้เหร
1: อที่จงนี้ไม่มี
0: ไม่มี
1: คุณกันกนิษฐ์ก็อยู่ที่พังงาใช่ไหม
0: อยู่ภูเก็ตนี่แหละ
1: ฮะอยู่ภูเก็ตเหรอคะ
0: ใช่แต่ว่าเขาจะแบบรายงานข่าวสารดีมากต้องขอบคุณมากนะฮะเรื่องของสภาพการจราจรเรื่องของฝนฟ้าอะไรต่างๆแล้วก็มีส่งสวยมาให้อสมทหมายถึงว่าขนมนมเนย
1: เด
0: ี๋
1: ยวแจ้งตำรวจเลยรับสวยอสมทเรารับสวยหรือไง
0: รับเป็นขนมเนื้อขอบคุณมากแหมยังนึกถึงดีเจนะฮะน่ารักที่สุดครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไป
0: ข่าวเครียดกันก่อนเลยใช่ไหม
1: ใช่มาที่ภูเก็ตของเรากันก่อนนะ
0: ครับเรื่องของชาบาดป่าตองนะฮะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการเดินขบวนกันแล้วก็มีการสั่งรื้อถอนกันไปนะฮะอ่ะล่าสุดเองเนี่ยก็หลังจากที่ผู้ว่าเขาไปตรวจสอบนะครับก็ครบ7วันแล้วก็ไปลงดูซิว่าชาบัดป่าตองเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าเขาก็ไปเจอหลายๆเรื่องนะฮะ
1: เมื่อวานนี้เอง
0: ใช่
1: รอบนี้ท่านผู้ว่าลง2รอบแล้วนะ
0: ใช่ครับใช่ครับนะครับหลายคนได้เห็นคุณเพลินพิชุนเสนก
1: ็
0: ไปลงพื้นที่นะครับหลายคนได้เห็นสกู๊ปนะฮะก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันนะเรื่องที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินการก่อสร้างนะฮะประกอบกิจการเชิงพาณิชย์โครงสร้างถือหุ้นอะไรเป็นยังไงบ้างนะฮะไปดูในเชิงลึกตรงนั้นเลยนะครับทีนี้นอกเหนือจากท่านผู้ว่าแล้วก็ยังมีท่านนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตนายสิวัตรระวังกูนะฮะแล้วก็หน่วยงานนี่โอ้ลงไปเพียบเลยครับสาธารณสุขศุลกากรพาณิชย์ที่ดินสคบฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไปตรวจสอบนะฮะโดยไปตรวจนับสินค้าและเอกสารการนำเข้านะปรากฏว่าไปเจอสินค้าบางรายการในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีฉลากภาษาไทยนะครับแต่ว่าเป็นสินค้าที่มีฉลากเป็นภาษาฮิบรูนะฮะเอาไว้จำหน่ายสำหรับชาวอิสราเอลแล้วก็ชาวยิวเป็นหลักด้วยนะฮะซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะว่า มีมาตรฐานสาธารณสุขไหมเป็นไปตามอย.หรือเปล่านะครับของศุลกากรเนี่ยเขาตรวจสอบเอกสารการนำเข้าผ่านพิ

0: ทีการศุลกากรไหมชำระอากรภาษีอะไรต่างๆนะฮะแหล่งที่มาของสินค้าที่เป็นฉลากแล้วก็เป็นภาษาฮิบรูนะฮ
1: ะ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรเขาก็อายัดไว้นะครับสินค้าได้อยู่ในร้านพื้นที่จำหน่ายเอาไว้ชั่วคราวก่อนนะครับจะได้รอตรวจสอบเอกสารและก็หลักฐานถ้าเกิดว่าสินค้าไม่สามารถแสดงที่มาหรือว่ามีข้อพิรุธด้านการนำเข้าและจำหน่ายจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับเห็นท่านผู้ว่าเขาย้ำเลยนะบอกว่าสินค้าทุกชนิดที่มาจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายไทยโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานจากประเทศใดก็ตามนะครับอันนั้นก็เป็นเมื่อวานเนี่ยที่ลงพื้นที่ไป
1: คือจริงๆที่นี่มันมีหลายมิติมากนะคะก็ตรวจสอบมากันตั้งแต่คือชาบัตรมันมีหลายแห่งในประเทศไทยแต่ว่าเหมือนกับผู้ถือหุ้นเป็นคนคนเดียวกันนะคะที่ก่อนหน้านั้น2ใน3ที่สำนักข่าวไทยเราไปเจาะลึกมาที่ได้สัญชาติไทยมาด้วยแล้วก็สอบไปถึงโครงสร้างการแบบขออนุญาตเพราะว่าอย่างที่ชาบัตรเนี่ยเหมือนกับขออนุญาตเป็นร้านอาหารหรืออะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วศาสนสถานก็มีอยู่ในนั้นด้วยมีร้านอาหารด้วยแล้วมีซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอตรวจสอบสำหรับสินค้าต่างๆแต่ว่าที่ตรวจสอบไปก่อนหน้านี้แล้วก็อาคารใช่ไหมคะที่ขออนุญาตขออนุญาตสร้างนี่คือ5ชั้นแต่ปรากฏว่ามีต่อเติมด้านบนขึ้นไปแต่ว่าส่วนต่อเติมนั้นน่ะตอนนี้จังหวัดก็สั่งให้แบบระงับไปละแล้วก็ให้รื้อถอนนะคะทางเทศบาลเมืองป่าตองก็เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของตรงนี้ไป
0: ครับ
1: นี่ก็น่าจะมีอีกหลายประเด็นที่ให้ตามกันต่อด้วยนะคะ
0: ได้ครับ
1: มาดูอีกเรื่องนึงร้อนๆเหมือนกันนะคะของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะเรื่องของปมอสค่ะอาสาสมัครรักษาดินแดนนั่นเองนะคะที่ถูกร้องเรียนว่าไปเรียกรับเงินจากการแลกให้การปล่อยตัวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางท่านมท.4ก็สั่งการลงมานะคะว่าให้ตรวจสอบเรื่องนี้ดูนะคะล่าสุดเนี่ยทางท่านผู้ว่าค่ะก็เร่งสอบปมอสถลางนะคะถูกร้องเรียนเรื่องเรียกรับเงินนี่แหละค่ะโดยนายชนนดินเกิดสมผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้เร่งในเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งจังหวัดเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็สอบพยานที่เกี่ยวข้องเหลือแต่รอสอบปากคำผู้เสียหายเพื่อที่จะยืนยันข้อเท็จจริงซึ่งตอนนี้ทราบว่ามีผู้เสียหายเนี่ยนักมากกว่า20รายนะคะที่เขามีการให้ข้อมูลผ่านเพจหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: แต่ว่าก็จะต้องให้ข้อมูลทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเป็นเรื่องของแบบข้อมูลจากผู้เสียหายนะคะโดยล่าสุดเมื่อวันที่19กันยายนจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการยกเลิกการปฏิบัติงานของอสชุดเดิมนะคะแล้วก็มีแต่งตั้งชุดใหม่ไป2ชุดประมาณ30นายเพื่อที่จะให้ภารกิจการดูแลความเรียบร้อยเนี่ยนะคะดำเนินการต่อไปนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการสอบสวนด้านนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนายอำเภอถลางก็เดินหน้ามาตรการตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบอสในพื้นที่ของอำเภอถลางเช่นกันเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานะคะก็มีคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของอส.สำรองเนี่ย262นายชั่วคราวไว้ก่อนแล้วก็มีการเรียกประชุมเมื่อวานนี้กำชับการปฏิบัติหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทุกคนโดยย้ำว่ามาตรการทางการบริหารคือเป็นมาตรการทางการบริหารระหว่างที่รอการตรวจสอบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอส.ทั้ง262นายที่พักไปเนี่ยคือจะมีความผิดนะคะตอนนี้คือต้องรอด้านนายเฉลิมพงษ์แสงดีนะคะหรือว่าสสแซมเป็นสสภูเก็ตเขต2เนี่ยก็มีการ เรียกร้องให้ทางจังหวัดเนี่ยสอบเพิ่มเติมหากพบว่าการโอนเงินนะคะโดยเฉพาะกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงบัญชีม้าคือผู้เสียหายเนี่ยโอนให้เจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะให้ไปดูเส้นทางเงินด้วยนะว่าแบบบัญชีต้นทางผู้รับผู้ควบคุมบัญชีหรือว่าการโอนการถอนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนผู้ที่ได้รับประโยชน์ตัวจริงนะคะทั้งนี้ตอนนี้ก็คือทั้งข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงข้อมูลเรื่องการโอนเงินต่างๆเนี่ยคืออยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะคุณผู้ฟังยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดนะซึ่งทางจังหวัดก็ยืนยันว่าจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงทั้งหมดพยานหลักฐานหากพบว่ากระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
0: นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบอันนี้ต้องย้ำก่อนเลยนะครับเดี๋ยวบางคนก็แบบว่
1: า
0: ไปบอกว่าโอ้เห็นในคอมเมนต์อะไรก็ว่ากันเต็มไปหมดแต่ว่ารอให้ผลออกมาก่อนดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงนะฮะแล้วเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันนะครับ
2: ใต้บ้านเรา

0: ที่ยงกับอีก44นาทีนะฮะปักใต้บ้านเรานะครับ
1: ค่ะทักทายพี่สมบัติด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับหัวหน้าไม่ได้ยินเสียงนานแล้วครับนะคะ ก็เป็น FC อยู่ที่จังหวัดกระบี
0: ่
1: ะะ
0: ครับ
1: คิดถึงที่ถึงนะคะ
0: ครับนะฮะก็ทักทายกันมาได้นะฮะข่าวสารเป็นยังไงกันบ้างนะฮะการจราจรสภาพดินฟ้าอากาศนะครับ
1: ฝนยังตกอยู่ไหมในจังหวัดต่างๆนะคะก็ร่วมคุยข่าวผ่านทางหน้าเพจนะคะทางไลฟ์สดก็ได้นะคะ
0: พูดถึงฝนตกแล้ววันก่อนนี่ที่เราได้เห็นภาพในโซเชียลมีเดียที่เส้นไปตะกั่วป่าระนองใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ปกติเส้นนั้นเขากำลังทำถนนกันอยู่ยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะ
1: คือตรงนั้นน่ะมันจะจุดที่น้ำพัดอ่ะมันจะอยู่แถวแถวก่อนถึงอำเภอเมืองของจังหวัดระนอง
0: อ๋อใกล้ใกล้เมืองแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ก็จะเลยไปละ
0: แต่ว่าภาพน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าน้ำแรงมากในโซเชียลที่ลงวันก่อนนะครับแต่ตอนนี้น่าจะคลี่คลายแล้วนะฮะ
1: คลี่คลายหมดแล้วน่าจะตั้งแต่เมื่อวาน
0: นะฮะมาที่สุราษฎร์ธานีไปอัปเดตกันหน่อยหลังจากที่ฝนตกหนักตั้งแต่วันที่17นะฮะส่งผลให้พื้นที่หมู่3ถึงหมู่8เนี่ยได้รับผลกระทบนะฮะระดับน้ำสูงสุดประมาณ150เซนครับล่าสุดสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังพักอยู่ที่บ้านนะฮะและจากกรณีที่น้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนหมายเลข401บริเวณหมู่4ตำบลคลองศกอำเภอพนมล่าสุดสถานการณ์ก็คลี่คลายครับระดับน้ำลดลงเป็นปกติแล้วรถทุกประเภทสามารถผ่านจุดนี้ได้แล้วนะฮะแล้วก็ประชาชนก็ใช้เส้นทางแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงติดตามสถานการณ์ด้วยนะครับนอกจากที่สุราษฎร์แล้วที่พังงาเองนะครับตอนนี้ก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตะกั่วป่านะครับประมาณพันกว่าครัวเรือนด้วยกัน
1: กลัวป่าหนักรอบน
0: ี้หนักเลยนะฮะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับนายบัญชาธนูอินนะฮะแล้วก็มีส.ส.พังงาเขต2นะครับนายชกาศพัฒนกิจวิบูลนะครับแล้วก็มีนายอำเภอตะกั่วป่าเหล่ากาชาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าก็มอบถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนะฮะในพื้นที่ตำบลตำบลบางไทรตำบลบางนายสีตำบลโคกเคียนแล้วก็เขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ5ตำบล24หมู่บ้าน 1,017 ครัวเรือนปัจจุบันก็ลดลงแล้วนะฮะสำหรับระดับน้ำปกติแล้วนะครับคงเหลือเพียงประมาณ100กว่าหลังคาเรือนที่ยังมีน้ำท่วมบริเวณรอบที่พักอาศัยคาดว่าจะระบายน้ำได้หมดภายในวันนี้นะครับ
1: ก็ส่วนมากน่าจะคลี่คลายเพราะว่ารอบนี้ก็อย่างที่บอกระนองจะเยอะพังงาแล้วก็ตรงเขาศกโดยเฉพาะตรงจุดที่เป็นผู้ประกอบการตอนนี้ที่เขานิยมไปกันก็คือล่องห่วงยางที่เขาศก
0: อยากไปมากแต่ว่าเห็นน้ำแล้วโอ้โห
1: คือรอบที่แล้วก็มีกำหนดกันว่าจะไปเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนที่ฝนตกเนี่ยทางอุทยานเขาก็จะงดไม่สามารถเล่นได้แต่ว่าเหมือนรอบเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาคือน่าเห็นใจผู้ประกอบการมากน้ำท่วมเข้ามาเยอะแต่ถ้ามีโอกาสคือช่วงนี้ลดหมดแล้วนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวช่วงปลายฝนอย่างเงี้ยที่ช่วงมันน้ำยังมีอยากให้ไปที่เขาโศกอ่ะน่าเที่ยวมาก
0: ใช่ไหมฮะ
1: ชวนไปให้กำลังใจผู้ประกอบการกันนะคะ
0: ครับผมนะฮะที่พังงาสุราษฎร์ธานีก็น่าจะดี
1: แต่ว่าอุตุเขาก็บอกแล้วนะคะว่าเนี่ย21จนถึง26เนี่ย
0: มาอีกแล
1: ้วไม่ฝนลด
0: ตกใจทำไมอีกนี่โอ้โห
1: ฝนลดสิลดหนักอยู่เนี่ย18ถึง20นั่นแหละ
0: พอแล้วครับ
1: อย่าพักก่อนแต่ว่าจริงๆตอนนี้ฝั่งอันดามันมันก็จะเริ่มหมดฝนละปลายฝนต้นหนาวแต่เดี๋ยวพอตุลาเป็นต้นไปน่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยที่จะเป็นหน้าฝน
0: สลับกัน
1: สลับกันนะคะยังไงก็ติดตามข่าวกันด้วยค่ะขอบคุณข่าวจากน้องกระเพราด้วยนะคะส่งข่าวสารกันเข้ามาค่ะไปที่นครศรีธรรมราชนะคะเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวค่ะสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงชูแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชื่อ

0: ยงวิถีชุมชนแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะผ่านกิจกรรมปากพนังกรีนวิถีค่ะโดยทางด้านนายสุวัฒน์จันทร์สุขนะคะรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีนะคะ เปิดกิจกรรมดังกล่าวค่ะคุณผู้ฟังพร้อมด้วยนายมนตรีฉิมวงค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนังแล้วก็นายณัฐรินทร์วงศ์พิรพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นโครงการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเปิดโครงการกันไปเรียบร้อยช่วงของ19แล้วก็20กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งโครงการนี้ก็มุ่งจะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดประโยชน์กับพื้นที่ในระยะยาวแล้วก็ยกระดับนครศรีธรรมราชเนี่ยสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในงานก็มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะคะเช่นการประกวดประติมากรรมจากขยะทะเลนะคะมีเรื่องของตามรอยพ่อสานต่อวิถีรักโลกปากพนังกรีนวิถีเพื่อเชื่อมโยงธรรมชาติวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งการขับเคลื่อนเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ต้องการจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างสมดุลระหว่างทั้งการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะให้นครศรีธรรมราชเนี่ยเติบโตเป็นเมืองคุณภาพเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่นั่นเองนะคะขอบคุณข่าวจากดีเจน้องดิวนะคะสมทรนครด้วย
1: นะครับ
0: นครก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวมีครบหลายอย่าง
1: ครับนะฮะไปกันที่สงขลากันหน่อยดีกว่านะครับล
0: ่
1: าสุดทางท่านผู้ว่าสงขลาเนี่ยพร้อมคณะครับไปร่วมเวทีผู้นำเมืองระดับโลกที่นครอู่ฮั่นนะฮะเขาไปดูเรื่องของการจัดการน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียในจังหวัดนั่นเองนะครับไปติดตามรายงานจากดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลาครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของผู้ว่าสงขลานำคณะร่วมเวทีผู้นำเมืองระดับโลกณ นครอู่ฮั่นศึกษาแนวทางบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะเตรียมประยุกต์ใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียในจังหวัดนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาผู้นำเมืองระดับโลกณ นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่18ถึง21กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของจีนและไทยโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานณบริษัท China State Construction Engineering Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนด้านการก่อสร้างและการลงทุนเพื่อรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำของนครอู่ฮั่นนครอู่ฮั่นได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียโดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีMembrane ร่วมกับระบบเติมอากาศและกำจัดฟอสฟอรัสอย่างแม่นยำช่วยลดการใช้พลังงานได้ประมาณร้อยละ10และลดการใช้สารเคมีได้มากกว่าร้อยละ7พร้อมยกระดับระบบควบคุมมลพิษจากน้ำล้นในฤดูฝนด้วยการก่อสร้างถังเก็บน้ำจำนวน3แห่งและระบบบำบัดขั้นสูงจำนวน2แห่งทำให้สามารถรองรับปริมาณฝนตกขนาด40มิลลิเมตรในลุ่มน้ำห่วงเซี่ยวและ33มิลลิเมตรในลุ่มน้ำจีฉางได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดปัญหาน้ำล้นนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบโครงข่ายท่อระบายน้ำด้วยการขุดลอกและซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายหลักของเมืองระยะทางรวม64กิโลเมตรพร้อมปิดจุดรั่วซึมมากกว่า30แห่งส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำโดยนำน้ำสะอาดจากโรงงานใต้ดินตี้หลู่เฉียวและน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานหันซี่มาใช้ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกพันธุ์ไม้และปล่อยหอยกุ้งและปลามากกว่า40ชนิด เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างระบบนิเวศทางน้ำที่สมบูรณ์ด้านการบริหารจัดการนครอู่ฮั่นได้นำเทคโนโลยี IoT GIS AI Big Data และ Cloud Computing มาใช้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสามารถรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์พยากรณ์ระดับน้ำแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล้นและสั่งการระบบได้โดยอัตโนมัติขณะเดียวกันยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการจัดตั้งทีมอาสาสมัครและกิจกรรมด้านวิชาการและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนเยาวชนและชุมชนแล้วมากกว่า60ครั้งอีกแนวทางสำคัญคือการใช้พื้นที่เหนือโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำไว้ใต้ดินซึ่งมีความลึกเทียบเท่าอาคารประมาณ6ชั้นก่อนปรับพื้นที่ด้านบนเป็นส่วนสาธารณะและพื้นที่ออกกำลังกายช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนขณะที่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำดำเนินการควบคู่กันไปกับการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดโรงงานและสถานีใต้ดินส่วนสาธารณะบนดินทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำสามารถผสานเข้ากันกับการพัฒนาเมืองได้อย่างกลมกลืนทางนี้นครอู่ฮั่นได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญโดยบูรณาการการบำบัดน้ำเสียการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาเมืองเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งน้ำจากเดิมที่ประสบปัญหาน้ำเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ไปสู่การฟื้นฟูสายน้ำให้มีคุณภาพและระบบนิเวศที่ดีขึ้นโดยมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นแนวทางที่เมืองอื่นสามารถเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้โอกาสนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำตลอดจนการฟื้นฟูและดูแลระบบนิเวศในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของนครอู่ฮั่นเพื่อศึกษาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะการยกระดับการบริหารจัดการน้ำการป้องกันน้ำท่วมการบำบัดน้ำเสียและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมควบคู่กันกับการพัฒนาเมืองและการเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อประชาชนในจังหวัดสงขลาต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับขอบคุณข้อมูลจากดีเจแจ็คลักษณะด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงนะครับ
0: ค่ะ
3: ปากใต้บ้านเราข้าวสารทั่วปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเรา
1: เที่ยงกับอีก56นาทีนะครับ
0: ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะไปที่จังหวัดตรังกันบ้างมีกิจกรรมดีๆค่ะสร้างบ้านสัตว์น้ำปลูกป่าชายเลนนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิกิตพินรับค่ะผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยคณะวิจัยต่างๆเขาลงไปพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านมดตะนอยอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งนะคะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำแล้วก็ควบคู่กับการอนุรักษ์นะคะก็มีการสร้างบ้านนำบ้านสัตว์น้ำลงสู่ทะเลเพิ่มพื้นที่หลบภัยต่างๆนะคะเหล่านี้ก็เพื่อที่จะสร้างความตระหนักด้วยแล้วก็ช่วยกันมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็ชื่นชมแล้วก็ขอบคุณดีเจเบียร์สมทรตรังนะคะ
1: ครับชื่อน่ารักเนาะบ้านมดตะนอย
0: หมู่ธนาคารปูม้าบ้านมดตะนอย
1: ครับนะฮะไปกันที่จังหวัดยะลานะครับทางสบต.เนี่ยเขาจัดเวทีสภากาแฟแหล่งการศึกษายาลอนะฮะครั้งที่8นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมเล็กนะฮะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะครับก็มีท่านผู้ช่วยเลขาธิการสบต.นะฮะนางกันทิมานวลศรีก็เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสภากาแฟแหล่งการศึกษายาลอด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นเวทีครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับแล้วก็ไปขอความร่วมมือสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานต่างๆจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทแล้วก็ความต้องการของพื้นที่ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะมีการร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการด้วยนะครับ
0: เดือนกันยายนทั้งหมด4เดือนนี
1: ้ใช่
0: เดือนหน้าก็จะเกษียณกันหลายๆท่านนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่นะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้อยู่กับเรา2คนอสมทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายปักใต้บ้านเรานะคะวันนี้ดิฉันโรจนาบุญชูวงค่ะ
1: ครับผมจินภัทรนะครับเรา2คนลาไปก่อนครับ
0: ค่ะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตา

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นิวยอร์กก่อนร่วมประชุมอันก้า81นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวและออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมอันก้า81นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดถึงท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กจากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอันก้า81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสว.พันใหม่ยื่นกกต.ถามมาตรฐานการทำงานหลังพบมีชื่อในกลุ่มถูกสอบยกคำร้องแต่ไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหานางสาวนัทนานันทวโรภาสว.กล่าวถึงกรณีที่กกต.เปิดเผยมติสำนวนไต่สวนการเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่ 4-7 ซึ่งพบรายชื่อสว.กลุ่มพันใหม่อยู่ในสำนวนไต่สวนที่แยกจากสำนวนหลักซึ่งกกต.มีมติเอกฉันท์ยกคำร้องว่าประเด็นที่ถูกยื่นร้องตนไม่ทราบมาก่อนและรู้สึกงงว่าเกิดอะไรขึ้นกกต.อย่าทำงานมั่วเพราะคำร้องที่ถูกยกไปนั้นไม่มีที่มาที่ไปเหมือนพยายามทำให้กลุ่มต่างๆเหมือนกับสว.กลุ่ม229คนเนื่องจากไม่เคยถูกกล่าวหามาก่อนทำให้ต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาในฐานะผู้เสียหายต้องทวงถามกกต.ถึงมาตรฐานการทำงานส่วนเรื่องที่ถูกยกคำร้องมองว่าเป็นกรณีเดียวกันกับการประชุมสว.ประชาชนที่ห้องจูปิเตอร์เมื่อ25มิถุนายน2567หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าตนไม่เคยไปร่วมประชุมกับใครยกเว้นที่ห้องจูปิเตอร์หากบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงที่ห้องจูปิเตอร์ไม่มีการจัดเลี้ยงและในวันดังกล่าวมีกกต.และสื่อมวลชนไปสังเกตการด้วยดังนั้นหากบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงคิดว่าไม่น่าจะใช่กกต.ต้องเป็นกลางคนผิดต้องผิดตามหลักฐานหากเข้าสู่กระบวนการต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกชี้เป้ากกต.ทำงานเหมือนมีใบสั่งและมีธงให้ทำมองว่าการทำงานของกกต.ต่อการสอบสวนคดีหัวมั่วและไม่มีหลักฐานกลุ่มกบฏฮูตีได้โจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกระลึกถึงกรุงริยาดลึกถึงกรุงริยาดกบฏฮูตีที่สหรัฐมองว่าเป็นกองกำลังตัวแทนของอิหร่านได้โจมตีซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทอารามโกบริษัทน้ำมันของรัฐบาลในกรุงริยาดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฮูตีได้โจมตีท่อส่งน้ำมันและท่าเรือยานบุกของซาอุดิอาระเบียบนชายฝั่งทะเลแดงซึ่งเป็นทางเลี่ยงช่องแคบฮอร์โมซเพื่อส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเช่นนี้ทำให้รัฐบาลต่างๆทั่วตะวันออกกลางกำลังเตรียมรับมือกับการสู้รบรุนแรงอีกรอบเนื่องจากอิหร่านประกาศว่าได้รับข้อมูลข่าวกรองว่าสหรัฐกำลังเตรียมการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ซึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ขอเตือนว่าหากถูกโจมตีอิหร่านจะตอบโต้ไปในฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในภูมิภาคนี้และอาจขยายไปไกลถึงกองกำลังทางเรือของสหรัฐในมหาสมุทรอินเดีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะมาแบบเนิบๆนะคะมาแบบเนิบๆทั้งที่แบบวันนี้วันจันทร์นะคะความจริงวันจันทร์ต้องสดใสเนาะแต่มาแบบเนิบๆนะคะมาแบบอื่นๆอาจจะกดกระดิ่งก่อนปกติแล้วกระดิ่งต้องกดตอนเช้านะคะแต่ตอนเช้าเราไม่ได้เจอกันเนาะสวัสดีค่ะกะเพรามาแล้วจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงผ่านทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ FM 102.0 MHz นะคะติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ง่ายๆค่ะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะติดตั้งก็ง่ายง่ายใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะสามารถติดตามรับฟังข่าวสารบันเทิงซีรีส์ฟังเพลงคลื่นวิทยุทุกคลื่นนะคะทีวีค่ะทุกช่วงรายการนะคะของบมจ.สมท.เราได้ทุกที่ที่คุณไปเลยแล้วก็ได้ทุกเวลาด้วยแอปเดียวค่ะคุณจะไม่ตกเทรนด์แน่นอนติดตั้งได้แล้ววันนี้นะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาแล้วผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของสมท.สุราษฎร์ธานีด้วยขอบคุณแซมมี่ด้วยค่ะเปิดเพลงเอาไว้ให้คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดก่อนหน้านั้นเพลงอะไรล่ะจำไม่ได้แล้ว1เพลงจัดไป2เพลงเบาๆนะคะสวัสดีพี่เอียดค่ะพี่เอียดจากนครศรีนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมากๆเลยค่ะสุดที่ใจจะขวายคว้าบ่ายนี้นาสารร้อนมากไม่ต่างอะไรกับบ้านดอนเลยชัยมานขอคนที่ถูกรักของบอดี้สแลมน้องต้นน้ำสวัสดีครับทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะบ่ายนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนวันที่21แล้วฝนก็น่าจะเบาบางลงแล้วนะคะพระอุตุเตือนไว้ถึงวันที่20เนาะส่วนสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17เนี่ยคือฝนตกหนักมากก็เลยทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอพนมแล้วก็อุทยานแห่งชาติเขาศกด้วยนะคะก็เลยทำให้บ้านเรือนนะคะแล้วก็สถานที่ร้านค้าต่างๆเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็ได้รับความเสียหายไปมากพอสมควรนะคะก็มีหลากหลายหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ตั้งแต่ณวันที่เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมนะคะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวนี้ให้ทราบกันนะคะ
1: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนเมื่อเช้ากะเพราไปไหนมาอ่ะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังกันค่ะเมื่อเช้านี้นะคะกะเพราไปร่วมงานค่ะที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีมานะคะก็ไปกับน้องสายหมอกแล้วก็มีพี่บ่าวตู้ด้วยนะคะเนื่องจากได้รับเกียรติเชิญจากทางราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ทำโครงการ MOU ขึ้นมานะคะเพื่อสนองงานพระราชดำรินั่นเองค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะโดยศูนย์ประสานงานอพสทมรสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นค่ะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นี่แหละค่ะในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นนะคะร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหวังว่าสถานศึกษาแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินงานตามแนวทางของอพสทได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานค่ะเกิดเป็นผลรูปธรรมในพื้นที่เข้าใจคุณค่าทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนะคะสร้างจิตสำนึกรักแล้วก็ห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริและเกียรติบัตรขั้นที่1ถึง3ตามลำดับโดยได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานพร้อมกับให้นโยบายในเรื่องของการสนับสนุนนะคะส่งเสริมการดำเนินงานสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์ พฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้วก็งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบค่ะและเป็นผู้แทนในการลงนามในฐานะที่เป็นศูนย์ประสานงานของอพ.สท.มรส.ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษานะคะซึ่งก็นำโดยนายโชคดีศรัทธาการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถานศึกษาต้นแบบค่ะโดยนางสาวจีระวรรณสุวรรณสามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายวราพรคงอุดหนุนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดู่ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งก็จัดทำ MOU กันที่ห้องออดิทอเรียมอาคารทีปังกรรัศมีโชติราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมค่ะยังได้กล่าวภายในงานนะคะว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยทางราชภัฏเองก็ทำหน้าที่ในการเชื่อมองค์ความรู้พื้นฐานทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ที่เลี้ยงนะคะทางวิชาการสนับสนุนองค์ความรู้บุคลากรแล้วก็กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้สถานศึกษาแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบสามารถดำเนินงานได้ตามแนวทางแล้วก็มาตรฐานของอพ.สท.ค่ะพร้อมกับสนับสนุนนะคะความการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้จากทรัพยากรพืชทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพตลอดจนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กเยาวชนครูบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะผู้นำชุมชนประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสเรียนรู้สำรวจเข้าใจคุณค่าของทรัพยากรในพื้นที่อย่างแท้จริงแล้วก็ถ่องแท้นะคะที่นอกจากการอนุรักษ์แล้วค่ะยังเป็นการมุ่งให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดบทเรียนแล้วก็การขยายผลเพื่อพัฒนาหน่วยงานต้นแบบให้สามารถก้าวสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็แหล่งอ้างอิงสำหรับสถานศึกษาแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในพื้นที่ต่อไปได้ค่ะสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนสำคัญค่ะคุณผู้ฟังก็คือ 1. ความร่วมมือการดำเนินงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระหว่างศูนย์ประสานงานอพ.สท.มรส.กับสถานศึกษาต้นแบบจำนวน18แห่งค่ะครอบคลุมสถานศึกษาหลายสังกัดนะคะก็คือได้แก่สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1-3 สำนักงานคณะกรรมการแป๊บนึงนะคะสักครู่ค่ะพอดีเปิดข้อความแล้วก็ข้อความหายตรงไหนแล้วล่ะโอเคแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือ 1. ความร่วมมือการดำเนินงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระหว่างศูนย์ประสานงานอพ.สท.มรส.กับสถานศึกษาต้นแบบจำนวน18แห่งค่ะครอบคลุมสถานศึกษาหลายสังกัดนะคะได้แก่สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1-3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็2ค่ะความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระหว่างศูนย์ประสานงานอพ.สท.มรส.กับต้นสังกัดสถานศึกษาต้นแบบจำนวน5หน่วยงานนะคะได้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1-3 เพื่อร่วมกันสนับสนุนกำกับติดตามแล้วก็เชื่อมโยงการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็3ค่ะความร่วมมือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นนะคะระหว่างศูนย์ประสานงานอพ.สท.มรส.กับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจำนวน8แห่งนะคะได้แก่เทศบาลตำบลคลองชะอุ่นเทศบาลตำบลวัดประดู่เทศบาลตำบลท่าโรงช้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยเทศบาลตำบลช้างซ้ายองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอูแทและองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ค่ะอันนี้ก็คืองานเมื่อช่วงเช้าที่เกิดขึ้นในราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะกระเพาะกับต้นสายหมอก็ไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ไปร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในการทำ MOU ครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์น้ำนะคะใน พื้นที่อำเภอพนมกันสักนิดนึงนะคะเนื่องด้วยวันที่17กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเกิดฝนตกหนักนะคะคุณผู้ฟังก็เลยส่งผลให้พื้นที่หมู่3ถึงหมู่8เนี่ยในพื้นที่ตำบลคลองศกอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบนะคะระดับน้ำสูงประมาณเม็ดครึ่งอะค่ะคุณผู้ฟังเยอะอยู่นะเม็ดครึ่งนะคะขณะที่ล่าสุดสถานการณ์ก็เริ่มที่จะคลี่คลายประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงพักอาศัยอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะคะส่วนถนนหมายเลข401บริเวณหมู่4ค่ะตำบลขออภัยค่ะหมู่4ระดับน้ำลดลงเป็นปกติแล้วนะคะรถทุกประเภทสามารถสัญจรได้ตามปกติประชาชนที่ใช้เส้นทางอยู่ก็ขอให้ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะมีการแจ้งเตือนสถานการณ์จราจรเส้นทางอำเภอพนมก็สามารถสัญจรได้ตามปกติจากที่กรณีน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนหมายเลข401นะคะก็คือที่บริเวณหมู่4นั่นแหละตำบลคลองศกนะคะอำเภอพนมตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะน้ำก็ลดลงเป็นปกติค่ะรถบรรทุกรถทุกประเภทนะคะก็สามารถผ่านเส้นนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในพื้นที่เองก็ฝากมาขอขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในเหตุการณ์ที่ผ่านมาด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆน้ำใจที่หลั่งไหลเข้าไปค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มีทักทายมาเพิ่มเติมสวัสดีน้องต้นน้ำนะครับพี่สมยศตะวอนมาแล้วค่ะขอบคุณดอกไม้งามๆจากตะวอนนะคะตะวอนบอกว่าคิดว่าดีเจไปกับสายน้ำเสียแล้วเมื่อเช้าไปงานมาค่ะตะวอนสวัสดีพี่นพดลด้วยค่ะนะคะจากมลวนค่ะพี่ไข่เหล็กเด็กล้วนนะคะสวัสดีค่ะพี่ชเวนศักดิ์นะคะทักทายกันพี่อาริวันสวัสดีค่ะพี่ไข่เล็กทักทายบอกมิตรสหายทั่วโลกด้วยนะคะที่รับฟังกสมทอยู่ฟังอยู่ที่บ้านห้วยทรายขาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสัญญาณชัดเจนขอบคุณพี่สมยศมากๆพี่สุภวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะทักทายการขอบคุณมากมากค่ะอ่ะกระเพราเจอเพลงอยู่เพลงหนึ่งน้ำตาฝนใช่ไหมน้ำตาฝนอ่ะเจอเพลงนี้อยู่เพลงหนึ่งแล้วก็ชอบเอามาทำเป็นมิวสิกวิดีโอไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันใจเดี๋ยวนุพลแก้วการค่ะงั้นปิดท้ายเบรกนี้เอาไว้กับเพลงนี้นะคะเดี๋ยวไม่ว่าจะฝนตกพายุมาลมจะแรงแค่ไหนก็ไม่สู้การหลอกลวงของคนได้นะคะการหลอกลวงของคนน่ากลัวกว่าพายุฝนเยอะเลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

มาแบบสบายๆเนาะก่อนหน้านั้นก็งานจากพี่เทวเทนพรหมินนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับอสมทเพื่อชุมชนเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานดิเมื่อวานวันอาทิตย์วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะกระเพาก็ไปร่วมงานแถลงข่าวค่ะการจัดงานชักพระนะคะประจำปี2569ซึ่งก็ไปท่ามกลางสายฝนเพราะว่าฝนตกวันศุกร์ที่ผ่านมาฝนตกแล้วก็ตกแบบซอกแซกซอกแซกอ่ะถ้าตกแบบนี้มันน่าเบื่อเนาะแล้วเขาบอกโอ้ถ้าตกแบบนี้ตกแบบนี้น่าเบื่อมากซุ้ยมันตกหนักทีเดียวแล้วก็หยุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตกแบบปล่อยๆอย่างเงี้ยโอ้ยกว่ามันจะหยุดนะคะ ก็ไปร่วมงานมาไปกับน้องสายหมอกด้วยนะคะก็สื่อพี่ๆสื่อมวลชนไปร่วมงานเยอะมากแล้วก็กระเพาได้เป็นพวงกุญแจนะคะที่เป็นรูปเรือพนมพระค่ะแล้วก็ทีมงานเขาก็นั่งระบายสีแล้วก็นั่งวาดใส่โลโก้อสมทไปให้ในเรือพนมพระด้วยสวยงามมากนะคะก็เป็นพวงกุญแจที่ทำขึ้นมา80ชิ้นเท่านั้นนะคะของกระเพาได้มาก็เป็น1ใน80ก็สวยงามก็เก็บมาไว้เป็นของที่ระลึกนะคะสวยงามมากถ้าทุกคนได้ชมภาพที่หน้าเพจอสมทก็จะเห็นพวงกุญแจก็จะมีหลายลายกระเพาก็เลยเลือกเป็นลายเรือพนมพระที่แบบมีบุตรสบกอะไรอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยงามดีนะคะส่วนการจัดงานชักพระทอดผ้าป่าแล้วก็แข่งเรือยาวประจำปี2569เนี่ยค่ะจะมีขึ้นในวันที่23นะคะ23ถึง31ตุลาคมค่ะเดือนนี้ปีนี้ช้าหน่อยเพราะว่าเดือน8 2หนเนาะแล้วก็จะมีวันลากเรือพระเนี่ยวันที่27นะคะ27ตุลาวันแรมค่ำค่ะช่วงเช้าก็จะมีการชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลากเรือพระกันทั้งบกทั้งน้ำนะคะในช่วงสายของวันที่27ค่ะส่วนใครที่สมัครวิ่งพรมน้ำมนต์เอาไว้เนี่ยก็จะเป็นในช่วงคืนวันที่26นะคะตอนที่เรือพระมาจอดไว้แล้วเนี่ยก็ตอนนี้น่าจะเต็มแล้วมงคนแบบให้ความสนใจเยอะมากนะคะส่วนการจัดงานแห่เรือพนมพระนะคะในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการได้รับความร่วมไม้ร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากทางอบจ.สุราษฎร์ธานีแล้วก็เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะททนะคะแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานเลยนะคะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาก็9วัน9คืนค่ะคุณผู้ฟัง9วัน9คืนนะคะที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีเหมือนเดิมนะคะภายในงานก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการประเพณีชักพระนะคะก็จะมีการนำเรือพนมพระจำลองที่มีการประกวดกันไปแล้วก่อนหน้านี้ไปวางโชว์ด้วยแล้วก็สวยมากจะบอกว่าเรือพนมพระจำลองที่น้องๆเขารังสรรค์ผลงานขึ้นมาเนี่ยสวยมากจริงๆนะคะอยากให้ได้ไปชมกันมีการประกวดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะคะการประกวดเรือพนมพระการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพิธีสมโภชเรือพนมพระขบวนแห่เรือพนมพระทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงประกอบแสงสีเสียงสุดตระการตาก็จะมีให้ได้ชมกันด้วยนะคะทั้ง9วัน9คืนเลยค่ะคุณผู้ฟังส่วนวันพิเศษสุดก็คงจะเป็นวันที่27นั่นแหละก็คือวันแรมค่ำนะคะแรมค่ำเดือน11ค่ะวันออกพรรษาเนาะซึ่งเป็นวันสำคัญ

0: ของงานนี้เลยก็จะมีการชักพุ่มเมืองนะคะชักพุ่มป่าหน้าบ้านพุ่มเมืองก็จะอยู่ที่บริเวณสันหลักเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะชักพุ่มป่าหน้าบ้านของประชาชนขบวนแห่เรือพนมพระทางบกนะคะก็เริ่มจากหน้าสารกลางเหมือนเดิมนะคะเคลื่อนขบวนมาที่สะพานนฤทธิ์ค่ะพิธีเปิดงานก็อยู่ที่สะพานนฤทธิ์นะคะขบวนแห่เรือพนมพระทางน้ำการแข่งขันเรือยาวริมเขื่อนแม่น้ำตาปีค่ะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธานะคะก็ถือว่าเป็นอีกงานบุญงานใหญ่ของพี่น้องชาวสุราษฎร์ค่ะที่จะได้มาร่วมบุญกันนะคะทำบุญร้อยวัดรับน้ำมนต์ร้อยขันมหัศจรรย์วันเดียวนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ภายใต้สโลแกนที่มีชื่อว่างามล้ำศิลป์ถิ่นศรัทธาพนมพระสืบสานค่ะ 23-31 ตุลาคมริมเขื่อนแม่น้ำตาปีนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากบอกต่อกิจกรรมดีๆของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเช่นเคยค่ะงานนี้นะคะก็จะได้รับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากทางอุบลราชธานีนะคะเข้าพรรษาเที่ยวอุบลออกพรรษาเที่ยวสุราษฎร์ธานีก็จะได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษานะคะเหมือนเดิมค่ะสำหรับปีนี้แต่จะเป็นต้นเทียนพรรษาจากวัดอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะก็จะได้ชมความสวยงามทั้งขบวนแห่แล้วก็ต้นเทียนพรรษาเหมือนเดิมค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มาติดตามข่าวสารจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันค่ะคุณผู้ฟังคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสักครู่หนึ่งนะคะเทศบาลนะคะตอนนี้ที่เทศบาลเนี่ยก็มีการแต่งตั้งนะคะกับผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ทั้งหมด10ท่านด้วยกันก็ขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังจะได้รู้จักกันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะได้ร่วมกันแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ต้อนรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารทั้งหมด10ท่านค่ะนะประกอบด้วยท่านแรกนะคะคุณชุติประภาตันติพงศ์ค่ะในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สินนะคะนักบริหารงานทั่วไประดับกลางค่ะท่านที่สองนางสิวพรสุนทรีวงศ์ค่ะตำแหน่งผู้ช่วยขออภัยค่ะผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขค่ะสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านที่3ค่ะนางสาววลัยรัตน์สุวรรณรังสีในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการค่ะสำนักปลัดเทศบาลนะคะท่านที่4ขันแก้วตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์นะคะสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายวรพลรองรัตน์ค่ะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายศึกษาและระบบตามอัธยาศัยนะคะสำนักการศึกษาตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่สอบสายงานผู้บริหาร10ท่านนะคะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีการประชุมหัวหน้าส่วนนะคะประจำปีขออภัยค่ะประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะโดยท่านนายกประเสริฐปุณประสบค่ะก็ได้เข้าร่วมประชุมในวาระของการประชุมจังหวัดในครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นการประชุมครั้งที่9ประจำเดือนกันยายนโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านจุมพจน์วรรณชัดสิริเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนนะคะจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมในช่วงเช้าค่ะทางด้านนายกเทศมนตรีนะคะท่านนายกแป๊ะค่ะก็ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีการประกาศ

0: ยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอชรบค่ะการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการแล้วก็การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการ1จังหวัดด้วยนะคะสำหรับการประชุมมีการติดตามแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการใช้จ่ายการเบิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569การจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีของจังหวัดในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ค่ะผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลตามผังน้ำกลุ่มพื้นที่ภาคใต้สถานการณ์เรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐการต่อใบอนุญาตทำงานตามมติของคณะรัฐมนตรีตลอดจนการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาต่างๆนะคะซึ่งการประชุมช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายภารกิจสำคัญของทางจังหวัดค่ะตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนวันพรุ่งนี้เน้นย้ำกันเหมือนเดิมนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปอุดหนุนผู้พิการหรือว่าผู้ที่ดูแลคนพิการก็เรียนเชิญค่ะทุกวันอังคารนะคะทุกวันอังคารพรุ่งนี้ไปกันได้8โมงถึงเที่ยงค่ะพบกับสินค้าผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการวิสาหกิจเพื่อสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นการรวมของดีผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วก็ผลงานจากความตั้งใจของคนพิการในชุมชนออกมาวางจำหน่ายกันนะคะซึ่งก็อยู่ที่บริเวณอาคาร3ชั้นตึกหลังเสาธงค่ะใต้อาคารนะคะไปอุดหนุนกันได้ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปเยี่ยมชมสินค้ากันได้นะคะนอกจากตลาดผู้พิการแล้วตั้งแต่6โมงเช้าค่ะตลาดเกษตรนะคะที่เป็นเกี่ยวกับสินค้าของดีในชุมชนนะคะพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่พี่น้องเกษตรกรขนผลหมากรากไม้เก็บผักสดๆกันมาขายนะคะหรือว่าอาหารพื้นบ้านอาหารแปรรูปของคนในชุมชนที่ออกมาวางจำหน่ายกันที่บริเวณลานสนามจอดรถนะคะก็จะมีทุกวันอังคารเหมือนกันที่หน้าเทศบาลทุกวันอังคารค่ะตั้งแต่6โมงเช้าหลังจากนั้นตลาดของผู้พิการนะคะก็จะมี8โมงถึงเที่ยงใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยว2ตลาดนี้ขอเชิญชวนนะคะกระเพราไปมาแล้วทั้ง2ตลาดบอกได้เลยว่าจะได้ของดีของสะอาดของปลอดภัยกลับบ้านอย่างแน่นอนค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีโกตุ้งด้วยค่ะน้องกระเพราไม่ได้ดูข้อความเลยขออภัยนะคะโกตุ้งภูมิเรียงชัยยาอยากฟังเพลงของพี่ต้มเรนโบว์เพลงอะไรก็ได้มอบให้กับคนที่อยู่หน้าภูมิเรียงทุกๆคนเลยขอบคุณมากๆค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะพี่สมชัยด้วยนะคะทักทายกันขอบคุณค่ะพี่ติ๊กน้ำส้มด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ต้มเรนโบว์เดี๋ยวค่อยฝากน้องสายหมอเปิดให้ชั่วโมงหน้านะพี่นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิม10โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเมื่อเช้าสัญญาณขาดหายไปขออภัยนะคะเนื่องจากเจ้างูเขียวทำพิษอีกแล้วค่ะงูเขียวขึ้นเสาไฟอีกแล้วหม้อแปลงระเบิดก็ได้อาศัยทีมงานการไฟฟ้าสู่ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีมาจัดการให้อย่างเร่งด่วนเลยก็ต้องขอบคุณไปยังทีมงานของการไฟฟ้าสู่ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะที่มาช่วยเหลือพวกเรา กระแสไฟฟ้าขัดข้องสายก็เลยขาดหายไปเมื่อช่วงเช้าก็ขออภัยด้วยนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-44
3: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเอกนิติเปิด3เครื่องมือพยุงราคาน้ำมันหากต้องลดภาษีเล็ง E20 B20 หนุนเกษตรกรย้ำดูแลค่าครองชีพควบคู่วินัยการคลังไม่สร้างวิกฤตซ้ำ นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อเสนอในการนำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางมาใช้ดูแลราคาน้ำมันผ่านการลดภาษีสรรพสามิตว่ารัฐบาลมีเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการราคาพลังงานหลายทางและต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เครื่องมือหลักที่มีอยู่3ส่วนได้แก่การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกและการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากสถานการณ์มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้เลือกใช้การลดภาษีสรรพสามิตเนื่องจากทุกครั้งที่ลดภาษีรายได้ของภาครัฐจะหายไปทันทีขณะที่ราคาภาระรายจ่ายไม่ได้ลดลงตามสุดท้ายรัฐบาลอาจต้องกลับไปกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจึงต้องพิจารณาผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันด้วยหากถึงจุดที่จำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นด้วยอาจเน้นน้ำมันบางประเภทเช่น E20และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและไบโอดีเซลอยู่ในระดับสูงเพื่อให้ประโยชน์จากการมาตรการไม่ได้จบเพียงลดราคาน้ำมันแต่ส่งต่อไปยังภาคการเกษตรด้วยขณะที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิตเลตติ้งประเมินในรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานได้ดีขณะเดียวกันยังคงรักษาวินัยการคลังได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาไว้สุภจีชูความมั่นคงทางอาหารอาเซียนนำไทยเจรจา DEFA สำเร็จนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าแม้เผชิญมาตรการด้านภาษีและความผันผวนของราคาพลังงานเศรษฐกิจอาเซียนปี2568ยังคงขยายตัวร้อยละ 4.9 และคาดว่าปี2569จะขยายตัวร้อยละ 4.5 โดยมีการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขณะเดียวกันความผันผวนของตลาดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังกระทบต่อผลผลิตและวัตถุดิบทางการเกษตรและอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความมั่นคงทางอาหารอาเซียนจึงจำเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารควบคู่กับการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตนางสุภจีกล่าวว่าไทยเห็นว่าอาเซียนมีศักยภาพในฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกสำหรับความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนสามารถสรุปผลการเจรจาข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้สำเร็จเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569กทม.จับมือญี่ปุ่นเดินหน้าแผนแม่บทระบายน้ำตั้งเป้ารับฝนตกหนัก100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเชื่อมผังเมืองเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำทั่วกรุงนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการร่วมมือไทยญี่ปุ่นเพื่อจัดทำแผนแม่บทการระบายน้ำในเขตเมืองโดยมีนายซุนสุเกะซากุโดผู้บริหารองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นผู้บริหารสำนักงานระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการศึกษาครั้งนี้มุ่งจัดทำภาพใหญ่เพื่อเป็นกรอบหลักในการพัฒนาระบบการประชุมซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาระบบน้ำในกรุงเทพมหานครระยะยาวโดยพิจารณาปัจจัยสำคัญทั้งข้อจำกัดด้านความสามารถในการระบายน้ำการกระจุกตัวของการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาการบริหารจัดการน้ำและสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินตลอดจนการประสานงานทำงานระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกซึ่งมีการเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำรองรับฝนยุคใหม่เป้าหมาย100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้การออกแบบและการวางแผนมีความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนที่รุนแรงมากขึ้นและมองเห็นความจำเป็นขยายแนวคิดการจัดการน้ำพื้นที่โครงการพัฒนาเอกชนไปสู่การใช้พื้นที่เมืองช่วยรับน้ำมากขึ้นมีการทบทวนแนวทางพื้นที่ว่างตามเกณฑ์เป็นพื้นที่สามารถซึมน้ำได้ยกระดับการบริหารสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำเป็นระบบมากขึ้นจัดทำแผนแม่บทครั้งนี้ไม่จบเพียงแค่การทำแบบจำลองหรือการจัดทำแผนบนกระดาษแต่ต้องเชื่อมโยงตั้งแต่ผังเมืองไปจนถึงวิธีการเดินระบบได้จริง
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: เงินติดล
1: ้อการทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

อัฟเตอร์นูนซองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมกับคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะในช่วงรายการของ Afternoon Song ชั่วโมงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางวิทยุ FM 102 MHz นะคะรับฟังผ่านทางวิทยุนะคะแล้วก็สามารถรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้นะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันผ่านทางช่องทางไหนบ้างคุณผู้ฟังสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะรับฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างต่างอำเภอต่างจังหวัดบริเวณใกล้เคียงนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนเนี่ยสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะทักทาย FC ที่น่ารักของเราด้วยนะคะที่รับชมกันอยู่ตอนนี้ค่ะรับฟังอยู่ผ่านทาง FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Quad Connect นะคะทาง Facebook ทาง TikTok ตอนนี้ก็ทักทายกันทุกๆคนด้วยจ้าแนะนำบทเพลงรอบๆเข้ามาได้นะคะผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยชั่วโมงนี้ขอเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะอยากฟังเพลงไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันผ่านทางที่ไหนบ้างทักทายกันเข้ามาได้นะคะพี่ติ๊กนับส่งคนสวย FC จากกาญจนดิษฐ์สวัสดีจ้าน้องต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีคุณภูฟ้าด้วยนะคะพี่เหยดอนุพงศ์รับฟังอยู่ที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชทักทายทั้ง2ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยค่ะสวัสดีสุดที่ใจจากข่อยคว้าด้วยนะคะทักทายกันทุกๆคนเลยทานข้าวเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหม

คะคุณผู้ฟังตอนบ่ายแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างขับขี่รถกันอยู่หรือเปล่ารับฟังกันที่ไหนนะคะหรือว่าใครที่กำลังขับรถอยู่ตอนนี้แล้วเปิด FM 102 MHz นะคะเป็นคลื่นที่ดีแล้วก็เป็นคลื่นที่มีแต่ความสุขด้วยให้ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกการเดินทางค่ะ

0: ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากคุณภูฟ้านะคะแนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้นะคะอยากฟังเพลงไหนทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ผ่านทางคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: เริ่มต้นต้นชั่วโมงแบบนี้ค่ะมาพูดข้อมูลดีๆให้ฟังกันหน่อยนำทริคดีๆมาแชร์กันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะแฮกร่างกายตัวเองแต่แฮกในที่นี้หมายถึงว่าแฮกร่างกายของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้นำ8วิธีมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็น8วิธีไลฟ์แฮกนะคะแฮกร่างกายและก็เป็นทริคที่ช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะมีอะไรบ้างวิธีแรกนะคะก็คือใช้กด2นาที2นาทีที่นี้เนี่ยก็คือใช้กับตัวเรานะคะคุณผู้ฟังกด2นาทีในที่นี้คืองานไหนใช้เวลาทำน้อยกว่า2นาทีเนี่ยให้เลิกทำเช่นนั่งถ่ายฟีดหน้าจอหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่หรือถ้ามันน้อยกว่า2นาทีเนี่ยให้เลิกทำไปได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคืองานหนึ่งเราต้องโฟกัสนะคะโฟกัสกับสิ่งที่เราทำเสมอเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องโฟกัสเหมือนกันโฟกัสกับสิ่งที่เราทำนะคะโฟกัสกับสิ่งที่เราทำถ้ามันน้อยกว่า2นาทีเนี่ยก็ควรจะเลิกทำไปเลยนะคะเลิกทำไปเลยจะดีมากๆค่ะคุณผู้ฟังต่อไปกด24 hours นะคะหรือว่าเป็นกด24ชั่วโมงค่ะเขาว่ากดเนี้ยเป็นกดที่ใช้เวลา24ชั่วโมงก่อนกดสั่งของเวลาเราจะสั่งของอ่ะเราจะสั่งด้วยอารมณ์ใช่ไหมคุณผู้ฟังเราจะใช้อารมณ์ในการแบบเฮ้ยฉันอยากได้เดี๋ยวฉันต้องเอฟเดี๋ยวนี้เลยแต่กดนี้นะคะใช้เวลาสัก24ชั่วโมงก่อนให้มันผ่านไปสัก1วันนะคะและถ้าเรารู้สึกว่าเรายังอยากได้สิ่งนั้นอยู่เนี่ยแล้วค่อยกดสั่งซื้อเพื่อเป็นการเรียกสติตัวเองกันค่ะนะคะต่อไปค่ะบล็อกเวลาเล่นโซเชียลกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนใช้โซเชียลกันทุกเวลาแบบเอาไทม์เลยเกือบทั้งวันเลยนะคะใช้เวลาในการเล่นโซเชียลค่ะหยุดเล่นโซเชียลก่อนนอน1ชั่วโมงลดอาการของ brain fog ได้นะคะช่วยให้เราเนี่ยถนอมสมองของเราด้วยคือ1ชั่วโมงก่อนที่จะนอนเนี่ยไม่ควรจับมือถือแล้วนะคะบางคนเนี่ยก็คือเล่นมือถือนะคะที่กำลังจะนอนหลับไปเพราะมือถือก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพักก่อนให้สมองเราพักนิดนึงนะคะ1ชั่วโมงก่อนที่จะนอนเนี่ยก็คือไม่จับมือถือกันแล้วนะคะต่อไปค่ะใช้ถุงซิปล็อกแยกอาหารอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบทำอาหารแล้วก็มีอาหารที่ตุนไว้ในตู้เย็นนะคะดีมากๆมีตู้เย็นที่เป็นระเบียบแล้วยังสามารถช่วยลดอาหารที่มีกลิ่นที่มันปนกันได้ด้วยนะคะใช้แบบสุญญากาศเลยเป็นซิปล็อกนะคะคุณผู้ฟังจะช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะต่อไปเตรียมชุดทำงานล่วงหน้าข้อนี้เป็นเหมือนกันไหมคะบางคนแบบมาหาเอาตอนตื่นนอนตอนอาบน้ำเสร็จแล้วในตอนเช้าอ่ะบางคนมาหาแบบนั้นแบบรีบเอาจับตัวไหนได้ก็ใส่ไปก่อนเขาบอกว่าการเตรียมชุดทำงานก่อนล่วงหน้าเนี่ยลดเวลาเลือกตอนเช้านะคะแล้วก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยได้โฟกัสสิ่งอื่นเช่นทานข้าวเช้าได้ทานข้าวเช้าได้เดินทางได้รีบเดินทางไปทำงานเดี๋ยวบางคนเอามาเลือกเอาแบบตอนที่จะไปทำงานและตอน8โมงเช้าไม่ทันก็เลือกไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันคุณผู้ฟังไม่ทำให้เราแบบไม่ต้องแบบว่ารีบแบบลุกลนจนเกินไปนะคะแล้วก็การใช้แอปพลิเคชันในการจดบันทึกข้อนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันกับไอเดียหรือว่าสิ่งที่ต้องทำในทันทีบางคนหลงลืมวันทำงานแล้วไม่รู้ว่าตัวเองอยู่วันที่เท่าไหร่เดดไลน์ส่งงานวันไหนเนี่ยลืมไปหมดเลยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะใช้โพสต์อิทติดหน้าประตูการลืมวันสำคัญลืมของสำคัญหรือว่ากลับไปหยิบของได้ทันวันที่นี้เราต้องส่งงานนะเรามีของต้องใช้นะอันนี้โพสต์อิทนะคะยังสามารถเตือนเราได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะคะที่พูดมาทั้งหมด8วิธีเนี่ยสามารถทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นนำมาฝากกันในชั่วโมงแรกค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่เดือนด้วยนะคะ FC รับฟังอยู่ที่ไหนเอ่ย พี่เดือนบอกว่าจำที่ไม่ได้ใช่ไหมรับฟังอยู่นะคะก็รับฟังกันอยู่ใกล้ๆกับท่าชนะแถวนั้นเนาะนะคะคลองโสดอยู่แถวคลองโสดก็จริงแต่ว่าคนที่แบบว่าเป็น FC ของเราไม่โสดแล้วนะพี่เดือนบอกว่าไม่โสดแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่ทักทายเข้ามาแล้วแถวนั้นอะมีคนโสดบ้างไหมพี่เดือนเอาแบบว่าเป็นลูกบ่าวเขาอะไรเงี้ยเป็นลูกบ่าวเขาเป็นเจ้าของส่วนเรียนอะไรแบบนั้นมีมากๆจ้าเจ้าวัน มีบ้างไหมคะพี่เดือนติดต่อมาได้นะคะสาวสมทเนี่ยก็คือยังโสดอยู่แล้วก็ยังสวยด้วย

0: สวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของเรารับฟังอยู่บ้านนาสารขอบคุณมากๆเลยค่ะทักทายเข้ามาสวัสดีคุณธวัชด้วยนะคะพี่เดินบอกว่าได้โค้งเดี๋ยวลูกบ่าวปีก็ไม่โซ่เสียแล้วนี่มีลูกบ่าวล่อบันนั้นแล้วนะเสียดายนะคะที่จริงจะได้ไปเป็นซัพพลายอยู่แถวๆนั้นเซลๆค่ะพี่เดือนพูดเล่นกันนะคะคุณผู้ฟังทักทายกันทุกๆคนด้วยค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนฟังตอนนี้สามารถได้นำบทเพลงเพราะๆพูดคุยกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์

จอแฟนของเธอหรือยังนะคะเพลงนี้แนะนำเข้ามานะคะขออนุญาตดูสักครู่ว่าใครแนะนำเข้ามาเพลงเพราะมากสุดที่ใจจะขวายคว้าแล้วก็น้องภูมิบอกว่าหุ้นเพลงนี้ด้วยเพิ่งฟังครั้งแรกเพราะมากแล้วก็นั่งดู MV ไปด้วยนะคะพระเอก MV หล่อมากค่ะคุณผู้ฟังถ้าใครไม่เชื่อไปหาดูได้นะคะเจอฝันของเธอหรือยังนะคะซับโอสเตทไฟเตอร์พระเอกยังมีหล่อมากจริงๆหน้าตาคุ้นมากเมื่อกี้นั่งดูแล้วแบบอุ๊ยตกใจคุ้นมากเพราะเราเจอพบเจอกันบ่อยนะคะช่างหนุ่มช่างเทคนิคสุดหล่อของอสมทสุราษฎร์ธานีของเรานี่เองค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นั่งดูแล้วแบบใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่าหรือว่าตาฝาดนะคะช่างหนุ่มของเราไปแอบไปเล่น MV หลายเพลงนะเนี่ยเป็นคนดังนะไม่เชื่อเราเข้าไปดูได้นะคะชื่อเพลงว่าเจอฝันของเธอหรือยังคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีเพลงช้าๆอีกสักเพลงค่ะเพลงนี้แนะนำเข้ามาอย่าพับแผ่นฟ้าของไม้เมือง

0: ลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณบทเพลงป๊อปล้อที่แนะนำเข้ามากันในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะในชั่วโมงนี้เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกคนค่ะมาร่วมบริจาค กันหน่อยนะคะบริจาคถุงผ้าหรือว่าเป็นถุงกระดาษที่ไม่ใช้แล้วบางคนชอบซื้อกาแฟนะคะเยอะมากๆแล้วถุงไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ไหนไม่ว่าจะเป็นถุงแกร็บถุง Starbucks นะคะถุงของ Boost ถุงของ Amazon แล้วแต่เลยถ้ามีเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยเชิญชวนบริจาคนะคะถุงช้อปปิ้งต่างๆอย่าเพิ่งทิ้งเพราะมันสามารถที่จะนำมาส่งต่อได้ค่ะทั้งถุงกระดาษถุงผ้ารวมถึงถุงที่เก็บความเย็นที่กองอยู่ที่บ้านด้วยนะคะถ้าบ้านใครมีเยอะๆเนี่ยส่งต่อได้เลยค่ะให้กับโรงพยาบาลรัฐนะคะเพื่อนำไปใช้ใส่ยาให้กับผู้ป่วยพาไปให้คนที่เขาแบบไม่มีถุงผ้าในการใช้นะคะบางทีเนี่ยเราเก็บไว้ก็ลุกบ้านสามารถนำไปส่งต่อได้เพียงทำความสะอาดแล้วก็เช็คให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่นำไปบริจาคในจุดรับของนะคะจุดรับของบริจาคของโรงพยาบาลแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถส่งต่อได้เลยนะคะหรือไม่ก็สามารถสอบถามรายละเอียดค่ะข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเยอะๆนะคะถุงผ้าถุงกระดาษสามารถนำไปร่วมบริจาค กันได้เลยจ้ะ
0: ช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกป่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานี
1: เปลี่ยนจังหวะมาฟังเพลงมีจังหวะสนุกๆขึ้นมานิดนึงค่ะคุณผู้ฟังแกงง่วงนะคะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้แวะขายของกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่เจอปัญหาเกี่ยวไฟหน้าบ้านไม่เพียงพอไฟไม่ติดบ้านดับๆบ้างมืดมองไม่เห็นนะคะเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นวันนี้สายหมอกมีตัวช่วยที่ดีมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้สายหมอกมีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะเป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่มีกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ถึง300ตารางเมตรตัวหลอดเป็น LED เป็นแบบประหยัดพลังงานค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆเลยนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้ต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบค่ะสามารถปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะคะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือว่าจะเป็นภาวะแบบไหนเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะเครื่องใช้งานก็ง่ายนะคะแล้วก็สั่งการด้วยระบบรีโมทได้ค่ะคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับไปเลยค่ะเมกะสปอตไลท์อีก1อันพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันอีกด้วยนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังให้แว่นตากันแดดคลับแบบอีก1อันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาสุดคุ้มเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะฟังเพลงเพราะๆกันอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะชั่วโมงต่อไปจะพาทุกคนย้อนวันวานคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงต่อไปอย่าเพิ่งหายไปไหนนะชั่วโมงต่อไปมีบทเพลงเพราะๆมาฝากผู้ฟังกันหลากหลายบทเพลงเลยค่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไว้กับบทเพลงสนุกๆอีกสักเพลงนึงบ่าวริมแดงนะคะใครชอบบ่าวริมแดงเพลงนี้ถูกใจจังอ่ะก่อนมาเจอกันได้ใหม่ชั่วโมงต่อไปค่ะคุณผู้ฟัง

ปัง M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: กุลรัฐพลรับส่งฟ้อง Forex 3D สัปดาห์หน้าบอกมีชื่อภาวุฒิด้วยออกหมายเรียกส.ส.ประชาชนภูเก็ตครั้งสุดท้าย28กันยายนหากไม่มาออกหมายจับทันทีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นหมายเรียกครั้งสุดท้ายครั้งที่3คือ28กันยายนและเป็นความประสงค์ของนายสมชาติคาดว่าน่าจะมาตามหมายเรียกแต่หากไม่มาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องแจ้งความส่วนหากไม่มาจะสามารถออกหมายจับได้เลยหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องให้พนักงานสอบสวนดูแลรายละเอียดก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นสำหรับความคืบหน้าคดี Forex 3D ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องอัยการสัปดาห์นี้เนื่องจากขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วซึ่งในสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยจุติหนุนต่ออายุอีก2เดือนไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นการบริโภคเสนอมาตรการปฏิรูปภาษีปราบการทุจริตลดงบซ้ำซ้อนประหยัดเงินปีละ 100,000 ล้านนายจุติไกรฤกษ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการวางแนวทางปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณโครงการรวมถึงประเมินกองทุนและองค์การมหาชนที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนเพื่อลดงบประมาณภาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคือกฎหมายแข่งขันทางการค้าเพื่อป้องกันการผูกขาดจากทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศการปราบปรามการทุจริตการฟอกเงินรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยและกลุ่มธุรกิจนอมินีด้วยการบังคับใช้พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างจริงจังหากดำเนินการได้จะช่วยประหยัดงบประมาณและเงินภาษีของประชาชน 70,000 ถึง 100,000 ล้านบาทต่อปีคาดว่าร่างพ.ร.บ.ฟอกเงินฉบับใหม่จะพิจารณาเสร็จทันในสมัยประชุมนี้กรมชลประทานระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนปัจจุบันสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าโดยกรมชลประทานจึงทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากปัจจุบัน990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นช่วง 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำริมแม่น้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่19ถึง20กันยายนโดยหลายพื้นที่มีฝนมากกว่า100มิลลิเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: กจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: จากเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะที่อยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะที่ยังรับฟังอยู่ในชั่วโมงที่2พี่เดือนสวัสดีค่ะแนะนําบทเพลงของไททานิคมาด้วยในชั่วโมงนี้ได้เลยอยากฟังเพลงไหนนะคะในชั่วโมงนี้สามารถแนะนํากันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังเพลงลูกกรุงเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงหรือว่าจะเป็นเพลงสากลก็ได้นะคะในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนสามารถคอมเมนต์แนะนําบทเพลงพร้อมๆกันเข้ามาได้เลยค่ะเป็นอีก1ชั่วโมงนะคะที่ด้วยกันในชั่วโมงนี้และรับฟังอยู่เป็นเพื่อนจะพาทุกคนค่ะคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนเวลานะคะไปคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงกัน1ชั่วโมง1ชั่วโมงเต็มเลยค่ะในชั่วโมงนี้รับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางหน้าไมค์หลังไมค์โทรมาได้ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟัง

0: บทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีอยากเปิดรับสายหน้าใหม่จังเลยคุณผู้ฟังท่านใดอยากโทรมาหน้าใหม่บ้างคะ ในชั่วโมงนี้สามารถโทรมาได้เลยนะคะอยากฟังเสียงเพราะๆจากคุณผู้ฟังบ้างอยากรู้ว่ามีบทเพลงเพราะๆแนะนำกันเข้ามาในชั่วโมงนี้หรือเปล่านะคะเป็นหนึ่งชั่วโมงนึงค่ะอยากฟังเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงสากลเก่าๆก็ได้นะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรมาแนะนำบทเพลงเพราะๆหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนสามารถโทรเข้ามาได้เลยพูดปุ๊บโทรมาปั๊บเลยขออนุญาตรับสายหน้าไว้นิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับดีเจเปิดเพลงให้เร็วครับ
0: อ๋อโทรมาขอบคุณเหรอคะไม่ได้ขอเพิ่มใช่ไหม
1: แล้วขอเพิ่มได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะอยากฟังเพลงอะไรขอมาได้เลยมีคิวว่างก็จะจัดให้ตามคำขอค่ะ
1: ฝนตกที่หน้าต่างครับ
0: ฝนตกที่หน้าต่างพี่สิงโลโซใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ฝนไม่ตกนะ
1: มอบให้ดีเจคนสวยด้วยนะครับ
0: โอ้ขอบคุณมากมากค่ะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหสายเขียวค่ะ FC ที่น่ารักของเรานะคะฝนตกที่หน้าต่างจากพิสิกโลโซนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้เบิ้ลไป2เพลงเลยเนาะเพลงแรกที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะคะเพลงเพื่อเธอจากหินเหล็กไฟสายเขียวก็เป็นคนแนะนำเข้ามาเหมือนกันค่ะขอบคุณมากมากเลยคุณผู้ฟังและรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: เพลงเพราะๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยโอ้โหในขณะนี้นะถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต้องบอกเลยว่าเชียร์อยู่ติดขอบทีวีแน่นอนเมื่อกี้สายหมอก็แอบไปดูมาแวบหนึ่งแล้วนะคะกับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ค่ะตอนนี้กำลังแข่งขันเลยนะคะในรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยและก็ทีมชาติจีนค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าไม่ดูไม่ได้เลยตอนนี้สายหมอจัดรายการอยู่ก็อยากจะดูเหมือนกันนะคะอยากจะแอบไปแวบดูเหมือนกันนะคะที่ออฟฟิศเนี่ยก็เปิดทีวีเชียร์อยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังสามารถเชียร์ได้นะคะส่งกำลังใจกำลังเชียร์ให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราด้วยนะคะให้คว้าเหรียญทองของเอเชียนเกมของปี2026ปีนี้มาให้ได้ค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยไปดูก็คือแบบสูสีกันมากเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันด้วยนะคะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ก่อนไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะมาฝากตัวช่วยดีๆกับคุณผู้ฟังกันไว้ก่อนเลยนะคะบางใครที่ยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษหรือว่ามีแมลงต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยต้องมีตัวช่วยดีๆแบบนี้ติดบ้านไว้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆแล้ววันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ชั้นเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้

0: เวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ0894990909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เป็นไงพี่โซโล่ติวติวริติวติวริติวติวริติวติวเอาปากโซโล่ค่ะเพราะว่าเราทำอะไรยังไม่ได้
2: ใช่
1: มาวันนี้บรรยากาศดีนะครับเพราะว่าเราจะมาบอกทุกคน

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีประชุมทีมประเทศไทยชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณ นครฟูกูโอกะกงสุลใหญ่ณ นครโอซาก้ารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้นโยบายทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกัน

0: ื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานถึงวันนี้รูปแบบความร่วมมือและการลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแต่การลงทุนของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังคงมีความสำคัญปัจจุบันไทยพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดทุกรูปแบบหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากกรุงโตเกียวต่อไปยังนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เอกนิติกกร.ขับเคลื่อนรีอินเวนต์ไทยแดนดึงการลงทุนขยายต่อเนื่องชี้วัดด้วย GDP โต 3% plus ตามเป้านายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนรีอินเวนต์ไทยแลนด์ยกระดับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากนั้นร่วมกันแถลงว่าภาคเอกชนถือเป็นกองหน้าของทีมเศรษฐกิจไทยมีบทบาทสำคัญในการลงทุนสร้างงานสร้างรายได้ให้ประเทศซึ่งร่วมกันกำหนด7กลุ่มธุรกิจเป้าหมายแรกได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกองกลางคือภาครัฐร่วมกับสมาคมธนาคารไทยจะสนับสนุนการขับเคลื่อนใน4ด้านหลักได้แก่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์พลังงานและระบบการเงินนำกองหน้าและกองกลางมาทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงการลงทุนและยกระดับศักยภาพของประเทศส่วนกองหลังมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพด้านการเงินและการคลังประกอบไปด้วยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นประการด้านหลังป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกยิงประตูสิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในปีหน้าตั้งเป้าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ขยายตัวมากกว่า 3% plus โดยให้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญหลังตัวเลขการลงทุนในไตรมาสแรกขยายตัว 10% และไตรมาส2ขยายตัวเกือบ 14% ต่อเนื่องเป็นสัญญาณที่ทำให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยกลับมาอยู่ในความสนใจของโลกอีกครั้งโดยภายใน3สัปดาห์จะเชิญรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ไอ้ไม
9: ่พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพ พระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกทาง มิวสิกทางเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
1: wow.
0: พิเศษ

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่แม่สายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solly Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time
2: ว้าว
3: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: านีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
1: wow.
0: พิเศษ

กันยายน2569เวลา 10:00 นถึง 2:00 นณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดี่ยวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ

โหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solly Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะ Hara Mexican ลดสูงสุด 70% Aero ลดสูงสุด 50% John Henry ลดสูงสุด 50% และ Bowling ลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่ L เสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และ Michelle Kyle หรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้ม

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: ที่นี่ Mcord Radio Network 102สุราษฎร์ธานีมาแล้วงานของดีเมืองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกตลอดงาน wow.พิเศษพบกับศิลปิน24กันยายนซอยบอยอาสยาม26กันยายนนุ้ยสุวีนาย้ำอีกครั้ง 23-27 กันยายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 2:00 น.ณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Covermark ลด 15-20% สาย

สต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะโซลิวายส์ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะลุงหนุ่มก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบ

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear มาแล้วงานของดีเมืองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
2: wow.
0: พิเศษ

0: 2569เวลา 10:00 นถึง 2:00 นณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดี่ยวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น200

0: บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solly Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะ Hara Mexican ลดสูงสุด 70% Aero ลดสูงสุด 50% John Henry ลดสูงสุด 50% และ Bowling ลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่ L เสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และ Michelle Kai หรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
1: คุณกำลังฟัง Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
1: wow!
0: พิเศษ

0: 2569เวลา 10:00 นถึง 2:00 นณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดี่ยวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solywise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time
2: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
2: ครับพบกันช่วงเย็นนะครับ
3: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: ก็น่าจะทราบกันแต่ว่าก็ขอแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยก็พ่ายให้จีน2-3เซตในศึกเอเชียนเกม2026รอบ4ทีมสุดท้ายนะก็เป็นอันว่าจริงๆถ้าชนะก็การันตีเหรียญเงินนะแล้วก็จะเป็นทองหรือเงินแต่ว่าเมื่อแพ้ให้กับจีนก็ต้องไปรอชิงผู้แพ้ระหว่างคู่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเพื่อที่จะชิงเหรียญทองแดง
3: ชนะจะได้เหรียญทองแดง
2: ชนะรอบต่อไปเนี่ยได้เหรียญทองแดง
3: ค่ะ
2: ก็ปรากฏว่าทั้ง5เซตนะฮะเซตแรกเนี่ยทั้ง2ทีมก็เล่นกันได้สูสีแต่ว่าไทยก็แซงชนะจีนไปได้25-23ขึ้นนำ1-0เซตขณะที่เซตที่2ทีมชาติไทยพ่ายให้กับจีนนะครับ21-25ก็เสมอกัน1-1เซตที่3เนี่ยของจีนเขาก็ยัง
3: เด็ดขาดอยู่ค่ะ
2: ชนะเรียกว่า
3: ลอยไปเลย
2: นะ25-11
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ก็ขึ้นนำ2-1แล้วก็เซต4เนี่ยทีมชาติไทยกลับมาชนะต้องดิวนะชนะไปด้วย28-26ผมก็เห็น22-22ผมก็ปิดละไปดู
3: จีนดูเหมือนจะปิดแบตได้ง่ายเพราะว่าทำแต้มทิ้งห่างไปราว 3-4 คะแนนแต่ไทยไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่อยๆทำแต้มตีขึ้นมาจนสามารถเสมอกันที่24-24และสุดท้ายก็เป็นไทยที่เอาชนะไปได้แบบบุดวิด28-26ปรากฏว่าชนะ 2-2 แพ้ชนะกัน 2-2 ไทยกับจีนก็คือผัดกันชนะถูกไหมคะพี่เมษานผัดกันแพ้ผัดกันชนะจน 4-4 อ่ะถ้าเซตที่2-2คือถ้าเซตที่5เราชนะมันจะอีกเรื่องเลย
2: เข้าจริงเข้าจริง
3: แต่การชนะจีนมันก็เป็นอะไรที่มันต้องเป็นปรากฏการณ์ถ้าเราชนะมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาถูกไหมคะ
2: ครับ
3: ทุกครั้งที่เราชนะจีนเราจะเรียกมันว่าปรากฏการณ
2: ์
3: ก็เป็นเซตตัดสินจีนออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมหนีห่างไปถึง 8-1 แม้นักตบลูกยางจากแดนสยามนี่คือสำนวนของไทยโพสต์นะคะพยายามไล่ขึ้นมาแต่ก็ไม่ทันค่ะสุดท้ายเป็นจีนที่เก็บชัยในเซตตัดสิน 15-5 โอ้ทำไมมาถอดใจเซตสุดท้ายเนี่ย
2: 15-6
3: นะฮะ
2: 15-5เนี่ยจบไปแล้วแต่ว่าเราขอ challenge ก็ challenge ปรากฏว่าไทย ไทยได้เพราะว่าของจีนเขาสอกไปโดนเน็ตฟาวแต้มก็เลยของไทยก็เลยขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มก็เป็นจาก5เป็น6แต่ว่าพอไทยเสิร์ฟปั๊บก็เขาตั้งมาก็ตกเปี้ยงจบเลยก็เป็น65
3: ทีมชาติไทยก็พ่ายจีนไป 3-2 สกอร์ 23-25 25-21 25-11 26-28 และ 15-5 ค่ะตบเท้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะโดยรอพบผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้จีนค่ะจีนก็จะเจอไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีใต้ส่วนไทยก็ไปชิงอันดับ3เพื่อหาผู้ชนะคว้าเหรียญทองแดง
2: ครับ
3: ก็คือถ้าญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เขาชนะกันเขาไปเจอจีนแล้วถ้าใครแพ้
2: มาเจอไทย
3: เราก็จะเจอเขาเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเจอทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
2: ครับ
3: ตายหนักเลยนะคะเนี่ย
2: ก็เอเชียก็เนี่ย4ทีมนี่แหละญี่ปุ่นจีนไทยเกาหลีเนี่ย
3: ค่ะ
2: ก็เรียกว่าเขามากันได้ถูกแล้วล่ะอันดับโลกเขาก็ประมาณนี้แหละนะไทยจีนเกาหลีเนี่ยก็สุดๆของเอเชียแล้วสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะ
3: ค่ะพี่พิสารคะแล้วกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้เขาแก้ปัญหาที่เอานักกีฬาชายและหญิงไปนอนห้องเดียวกันได้หรือยังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เหร
3: อก็เกิดความผิดพลาด
2: ถูกร้องเรียนถูกร้องเรียน
3: ในระบบจัดสรรที่พักอะค่ะไม่รู้จัดกันอีท่าไหนปรากฏว่าฉันก็นอนห้องนี้ก็นอนห้องนี้ปรากฏเป็นนักกีฬาชายกับนักกีฬาหญิงถูกจับคู่มานอนห้องเดียวกันเขาคงไม่ยอมนอนหรอกค่ะแต่ว่าโดยระบบ
2: กลายเป็นว่าจัดกันจัดกันก็อยู่กัน
3: ใช่ค่ะทีนี้เขาบอกปัญหานี้มันเกิดขึ้นจริงที่บริเวณที่เรือสำราญที่ถูกใช้เป็นหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำอะค่ะแล้วก็เพราะว่าเขาใช้วิธีคำนวณโควต้าจากจำนวนเตียงดูตามหน้ากระดาษเพื่อหลักการความประหยัดก็เลยไม่ทันได้ดูว่าเห็นว่าชื่อสมชายเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถูกไหมฮะคนญี่ปุ่นอาจชื่อส้มชายนะฮะก็คิดว่าเป็นผู้หญิงก็เอาไปคู่กับสตอรี่อะไรไปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
2: แสดงว่าไม่ได้มีไอตัวที่ระบุเพศกำกับไว้นะนายนางสาวอะไรไม่มีหรือยังไงไม่ทราบ
3: หรือว่าช่วงหลังเขาไม่สนใจเรื่องนี้กันแล้วก็ไม่ทราบบางทีเขาไม่ระบุนะคะว่าเพศไหนนะก็ไม่อยากจะบอกอ่ะค่ะส่งผลให้นักกีฬาต่างเพศรวมถึงนักกีฬาและผู้ฝึกสอนต้องถูกสุ่มให้มาแชร์ห้องพักประเภทเตียงคู่ร่วมกันค่ะแล้วก็ปรากฏว่าความผิดพลาดแต่มันก็ตอกย้ำไม่เห็นปัญหาสาธารณประพวกขั้นรุนแรงของเอเชียนเกมที่จะภาพเลือกไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาถาวรนะคะจริงๆไม่สร้างก็ได้นะเรียกว่ามันก็เป็นวิธีที่
2: มันอยู่ที่มันอยู่ที่การจัดการมันก็นอนบนเรือสำราญก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ดี
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นวิธีการที่ฉลาดอ่ะแต่ทีนี้
2: ตู้คอนเทนเนอร์ก็ยังพอโอเคนะฮะถ้าแต่งตกแต่งติดองค์ติดแอร์ให้เรียบร้อยก็ดีอยู่แล้วอ่ะเพราะฤดูนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยถ้านอนตู้คอนเทนเนอร์ก็ต้องปรับอากาศนะถ้าไม่ปรับก็มันก็จะร้อนเกินไปเพราะฤดูนี้ก็เข้าใจอุณหภูมิก็ยัง20กว่า30อยู่ครับ
3: แล้วนี่ก็เตือนไต้ฝุ่นแล้วนะคะไต้ฝุ่น
2: ฤดูไต้ฝุ่นฤดูไต้ฝุ่น
3: แปลกเหมือนกันที่มาจัดฤดูนี
2: ้
3: แปลกมากซึ่งมันเป็นฤดูที่ฝนตกเป็นฤดูไต้ฝุ่นเป็นฤดูน้ำท่วมเป็นฤดูภัยธรรมชาติ
2: มีโอกาสสูง
3: จริงแล้วก็ไม่รอดจริงๆนะคะก็ทีนี้ผู้เข้าพักอ่ะก็เกินกว่าที่คาดการไว้ตอนแรก15,000ปาไป17,000ระบบการจัดการก็เลยเจอปัญหาทีนี้ก็เขาก็เลยต้องเสียสละโดยการเอานักกีฬาญี่ปุ่นนะคะออกไปแล้วก็ให้ต่างชาติเข้าไปพักแทนดิฉันได้รู้จริงๆเดือนหน้าเราจะมีประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกเนี่ยขอให้เราเรียบร้อยเถอะ
2: ของเราเจ้าภาพไม่ต้องจัดให้เข้ามาเขาจองโรงแรมมาเองใช่ไหม
3: ขอให้เรียบร้อย
2: เขาอะไรต่างๆเรา
3: ก็ รถลาต้องรับส่งอะไรต่อมีอะไรก็อยากให้เรียบร้อยค่ะพี่ไพศาลอยากให้เรียบร้อยอย่าได้มีอะไรที่มันขอให้เราได้สามารถปักธงประกาศชื่อในโลกนี้กลับมาอีกสักรอบเถอะอย่าได้มีข่าวเป็นแบบนี้เลยค่ะ
2: กรุงเทพก็ประกาศให้เป็นวันหยุดด้วยนะเพื่อที่จะตัดเรื่องไอ้ความคับคั่งของการจราจรเพราะว่าก็ต้องการให้บรรดาแขกต่างประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยสามารถเดินทางจากที่พักในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพเข้ามาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้อย่างสะดวก
3: ค่ะก
2: ็ไม่ฉะนั้นเขาก็จะต้องจองกันเอาใกล้ที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้กระจายไปนี่เขาคงจะกระจายไปได้โรงแรม
3: ริมแม่น้ำแถวนั้นหมดเลยค่ะรอบๆนั้นหมดเลยค่ะก็คือในกรุงเทพหมดแหละโอเคริมแม่น้ำก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าแต่ที่ฉันขออีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องรถลาอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าให้ไฟไหม้รางรถไฟฟ้าอีกนะคะขอร้อง อย่าขออย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะเกิดแล้วไม่รอดนะ
3: อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะ
2: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
3: ค่ะ

0: วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: ค่ะเย็นนี้ก็ Facebook เราทำงานแล้วนะคะไม่ช้าไม่ดี
5: เห็นว่ากำลังเขาเห็นว่าเฉพาะที่เข้าทางโน้ตบุ๊กใช่ไหมทั้งโลกเลยใช่ไหมที่เข้าไม่ได้
6: ไม่ช้าเหรอคะ
5: เกิดเหตุการณ์เห็นเขาแจ้งมานะเขาบอกว่า Facebook ล่มทั้งโลกเข้าดูทาง Facebook เข้าดูทางโน้ตบุ๊กไม่ได้แต่ว่าถ้าใช้โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยได้อยู่ใช้สมาร์ทโฟนได้อยู
6: ่พี่ไปศาลใช้ AIS หรือเปล่าคะ
5: AIS
6: มีปัญหาเรื่องเน็ตเรื่องอะไรไหมคะเมื่อกี้ฟังรายการพี่เด้งกับพี่สวิทเขาบ่นเรื่องนี้กันนะคะมีคนร้องมาแล้วก็พี่สวิทเองก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน
5: ของ AIS อะ
6: ใช่ค่ะไม่มีใช่ไหมคะ
5: ก็มีทุกเดือนต้องเรียกเก็บตังค์ผมเนี่ยผมก็อยากจะแบบไม่ต้องเรียกเก็บตังค์ได้ไหมไม่ค่อยยอม
6: แต่ว่าคุณภาพงานโอเคใช่ไหมคะ
5: อันนี้ไม่แน่บางทีจะดูนู่นดูนี่ดูไม่ได้เหมือนกันก็แต่ผมก็ใช้วิธีปิดนะครับปิดดึงปลั๊กออกแล้วก็บูทใหม่หมายถึง
6: ว่าจะดูเอสเพลย์ไม่ได้เน็ตบ้าน
5: ใช่ดูเอสเพลย์ดูอะไรเงี้ยครับ
6: ค่ะอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เลยครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้มีตัวเลือกค่ะ
5: ใช
6: ่ก็มีอยู่สองค่าย
5: ใช่
6: บนไปมันจะไปใช้อะไร
5: บนไปก็
6: เรา
5: ก็ต้องใช้ไปสวิงไปอีกด้านนึงซึ่งก็ใช้กันมาแล้วผมก็ใช้กันมา
6: เราก็จะไปร้องเรียนใครอ่ะ
5: คร
6: ับ งั้นเราไปกันไหมคะพรุ่งนี้ไปกสทช.ไหมคะ
5: รอวันที่25ก่อนดีไหม
6: มีอะไรคะ
5: มีรายงานข่าวว่าศาลปกครองกลางวันนี้เนี่ยไต่สวนคุณหมอสรณะ3ชั่วโมงรวดเลยแล้วก็บอกว่าปิดคำร้องเรียบร้อยแล้วก็จะตัดสินวันที่25กันยายนเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยทั้งนี้เนื่องจากว่ามีผู้ดำเนินรายการวิทยุคุณอัญชลีพรกุสุมเนี่ยตั้งคำถามว่าแล้วใครจะเป็นคนชี้มันจะช้านานแค่ไหนหรือเปล่า
6: ดิฉันไม่ได้ตั้งว่าใครเป็นคนชี้ดิฉันบอกว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องเสียหายกับประเทศชาติขนาดนี้เนี่ยคุณจะไปรอตามคิวกันได้ยังไง
5: รีบๆหน่อย
6: มันต้องรีบเป็นการรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติแล้วดิฉันก็พูดว่าท่านทำงานกันทุกวันหรือเปล่าเรียนไม่แน่ใจไงว่าฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม
5: ์
6: ถ้าฟูลไทม์เนี่ยมันก็น่าจะแบบว่ารักคิวได้ประเทศไทยมันเป็นประเทศมันเป็นอะไรที่มันต่อรองได้ถูกไหมคะแล้วมันก็รักคิวได้นะพี่ไพศาล
5: นี่สงสัยว่าจะฟังคุณอันจริงๆอ่ะ
6: ไม่หรอกเรียนไม่มีคือ
5: รายงานข่าว
6: อันนี้เรียนตามตรงว่าเรียนหนึ่งอายุน้อยอ่ะถ้าไม่ฟังอย่างนั้นหรอก
5: ไม่รู้ว่าผมเชื่ออย่างนั้นน่ะคนอื่นมาว่าผมไม่รับอ่ะผมจะเชื่อผมอย่างเงี้ยเพราะว่า
6: บารมีพี่ไพศาลมากกว่าจัดรายการด้วยกันเนี
5: ่ยเพราะว่ารายงานจากผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าวันนี้ที่ศาลปกครองกลางเนี่ย 8:30 น.คณะตุลาการศาลปกครองกลางออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช.ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.แล้วก็ขอให้เพิกถอนคำสั่งวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 2569ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นในการไต่สวนนายแพทย์สรณะเดินทางมาให้ปากคำด้วยตัวเองโดยมีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาติดตามรายงานข่าวอย่างไรก็ตามอธิบดีศาลปกครองมีคำสั่งห้ามสื่อมวลชนรายงานข่าวหรือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวในเขตพื้นที่ศาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังศาลใช้เวลาไต่สวนนาน3 ชั่วโมงในแพทย์สรณะได้เดินทางกลับทันทีและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
6: เดี๋ยวนะคะเขาไม่ได้ห้ามหมอสรณะให้สัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ได้แต่ให้ก้าวออกมาจากศาลหน่อย
5: ครับ
6: อะไรกันไปนัดเจอผู้สื่อข่าวที่คาเฟ่ข้างนอกไหมคะ
5: ไม่เลยฮะ
6: อ๋อไม่อะฮะ
5: ไม่เลยปฏิเสธแล้วก็เดินทางกลับทันทีนะจากนั้นเวลา14 นาฬิกาตรงมีรายงานจากสำนักงานกสทช.ว่าไม่ศาลไม่ได้บอกด้วยนะกสทช.เขาเป็นคนนั้นว่าศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่25 กันยายนเวลา11 นาฬิกาและนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา15 นาฬิกาในวันเดียวกัน
6: ถ้าศาลปกครองกลางพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปร้องศาลปกครองสูงสุดได้อีกไหมคะ
5: ก็ผลมันออกมายังไงก็ได้ก็ไปที่ศาลปกครองสูงสุดได
6: ้ถ้าดีก็ไม่ร้องถ้าไม่ดีก็ไปร้องต่อได้ใช่ไหมคะ
5: ถ้าไม่ดีหมายถึงว่าดีต่อผู้ร้องคือหมอสรณะใช่ไหม
6: ใช่ใช่ค่ะ
5: ผู้ถูกร้องก็คือคณะกรรมการสรรหาเขาก็ชอบที่จะ
6: อุทธรณ์
5: ไปที่ศาลปกครองสูงสุดได
6: ้เพราะว่าประเด็นที่เขาร้องที่หมอสรณะไปร้องก็คือว่ามาเป็นกสทช.ตั้งหลายปีแล้วพอบทจะให้ออกเนี่ยก็เอากรรมการสรรหามาพิจารณาใหม่โดยดูหลักฐานว่าไม่ได้ทำงานฟูลไทม์ที่กสทช.นะยังไปแอบเป็นหมออยู่เลยอะไรเงี้ยมีใบส่งไปเสร็จหมอสรณะก็ไปให้ทางมหิดลเขาบอกว่าเขาพิมพ์ผิดใช่ไหมคะ
5: เขาบอกเจ้าหน้าที่ธุรการพิมพ์ผิด
6: ไล่ออกไปยังไม่รู้คนนั้นพิมพ์ผิดขนาดคนเสียหายขนาดนี้ ถ้าพิมพ์ผิดขนาดนั้นต้องรับผิดชอบเลยนะ
5: ครับ
6: แต่ประเด็นที่เขาสู
5: ้แต่รู้สึกหมอสรณะยอมรับว่ายังทำหน้าที่รักษาแพทย์ทำหน้าที่ในฐานะแพทย์อยู่เป็นแบบแต่ไม่ใช่เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานของ
6: สู้ไม่ได้รับเงิน
5: ของใครอะไร
6: แบบลูกจ้าง
5: ใช่ครับ
6: แต่ว่าที่สู้ครั้งนี้สู้ว่าพวกกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิ์มาพิจารณาเขาไม่ใช่หรอกค่ะพี่ไพศาลไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงว่าไปเป็นหมออยู่หรือเปล่านะบอกว่ากรรมการสรรหาชุดที่สรรหาเขาเข้ามากับกรรมการสรรหาชุดที่เอาเขาออก
5: โดย
6: คนละคนกัน
5: โดยทั่วไปก็น่าจะเวลาเขาร้องก็น่าจะร้องทั้ง2 ข้อร้องข้อแรกเลยสำคัญเลยก็คือว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจที่จะมาพิจารณาเขาในรอบที่2หลังจากที่พิจารณาสรรหาเขาไปแล้วอันนี้มากลับมาทบทวนพิจารณาเขารอบที่2เนี่ยอันนี้เขาคงร้องข้อนี้ไปแล้วข้อที่2เนี่ยในการพิจารณารอบที่2เนี่ยก็อยากไปอ้างเหตุซึ่งก็ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็มีหลักฐานแต่ไม่ให้โดนว่าเขาไม่ได้เป็นพนักงานต่อไปแล้วไอ้ที่ไปอ้างหลักฐานมันน่ะเป็นหลักฐานที่มาอีดอนเขาชี้แจงว่าเจ้าพนักงานธุรการเนี่ยพิมพ์ผิดแต่ไหนเขาก็เอาเรื่องข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปต่อสู้ก็คือพูดง่ายๆว่าร้องทั้งข้อกฎหมายก็คือว่ากรรมการสรรหาไม่มีอำนาจร้องทั้งข้อเท็จจริงว่าแล้วก็มาใช้อำนาจสั่งเขาในข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงที่มีข้อเท็จจริงก็มีสองข้อผมเข้าใจว่าเขาร้องมาสองข้อศาลเวลาตัดสินก็ต้องพิจารณาทั้งสองข
6: ้อ
5: ข้อหนึ่งว่ายังไงข้อสองว่ายังไงครับ
6: โอ้ตั้ง3 ชั่วโมงนี่จัดหนักอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นที่ฉันก็เปิดแนบมาฮะถ้าโดนไป3 ชั่วโมงเนี่ย
5: ผมเข้าใจว่าทางฝ่ายกรรมการสรรหาก็ต้องมาให้ปากคำแต่ว่าโดยถ้าเป็นปกติทั่วไปท่านก็คงให้คนเขียนเอกสารมาชี้แจงนะ มีฝ่ายกฎมงกฎหมายอะไรต่างๆมันเขียนมาให้ชี้แจงแบบครับ
6: เขาจะสู้กันแบบเอาแพ้เอาชนะจริงหรือว่าเขาจะเขาก็แบบเห็นกันอยู่ก็เอาแค่พออยู่ได้พี่แสงคิดว่าม
5: ันก็ยากจะคาดเดาอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็โอเคอย่างน้อยก็แค่วันที่25นี่ก็รู้ละก็ถึงว่าจะไม่จบสนิทเนี่ยแต่ว่าทิศทางออกมายังไงมันก็ยังพอโอเคเริ่มเห็นเขาลางแล้วมีโอกาสที่จะจบแบบไหน
6: เพราะเรียนดูว่าถ้าเขาจะเอากันถึงตายเนี่ยเขาต้องสู้ไปถึงขั้นที่เขียนผิดพิมพ์ผิดของพนักงานเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแล้วก็พวกผู้บริหารที่ไม่โดนมีผลประโยชน์รามาอะไรอย่างเงี้ยมีผลประโยชน์อะไรกับกสทช.หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาต้องสู้ขนาดนั้นเด็กก็ว่าเอ๊ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยจะทำขนาดนั้นนะคะพี่ภัยศาลใช่ไหมคะยิ่งกับมดกับหมอใครไปอยากทะเลาะด้วยเดี๋ยวเกิดป่วยไข้ขึ้นมาลำบาก
5: ครับ
6: ค่ะ
5: ก็โอเคแล้วก็เหลือแต่ว่าศาลท่านจะตัดสินออกมาว่ายังไงนะ
6: โอ้พี่ภัยศาลไม่รู้เลยชวนวิเคราะห์ไม่ยอมวิเคราะห์เลย
5: มันก็วิเคราะห์ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่า
6: เขาจะสู้กันนาน
5: สมมติว่าให้คณะกรรมการสรรหาเขาไม่มีอำนาจเนี่ยนะมันก็ปิดประตูหมดเลยนะคราวนี้นะ
6: ก็อยู่กันไปก็ทำงานต่อไม่มีป
5: ั
6: ญหา
5: ก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าสรรหาแล้วส่งไปแล้วแล้วเวลาไปทำอะไรยังไงมาเนี่ยแล้วจะเอาออกมันต้องไปหาทางมันต้องไปหาทางใหม่นะว่าจะเป็นทางไหนได้
6: อ
5: ันนี้เขาส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยนะว่าให้กลับว่าให้ต้องไปที่คณะกรรมการสรรหาแต่ต้น
6: ค่ะ
5: เรื่องนี้มันต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเขาอุตส่าห์ชี้ทางแล้วนะและคณะกรรมการสรรหาก็เลยมั่นใจเพราะศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยแล้วแต่พอตัดสินมาแล้วเนี่ยผู้ที่เขาเสียประโยชน
6: ์
5: เขาไปศาลปกครองซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าเป็นคำสั่งทางปกครองไปแล้วชี้ว่าเป็นคำสั่งต่อปกครองก็ไปศาลปกครองครับก็คราวนี้มันก็ต้องว่ากันจนครบสิ้นกระบวนความของเขา
6: เรียนยอมรับนะ
5: ครบไปที่ศาลปกครองสูงสุดไปเลย
6: ค่ะเรียนยอมรับว่าเรียนใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะเรียนคิดว่าเรียนเป็นคนที่ใช้บริการกสทช.โทรศัพท์ดีไม่ดีถูกไหมคะพี่ไพศาล
5: ครับ
6: ธุรกิจวงอุตสาหกรรมทีวีวิทยุโทรทัศน์อะไรทั้งหมดกสทช.ต้องดูแลหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทำงานแบบไหนยังไงอ่ะมันใกล้ตัวดิฉันมากนอกจากสนใจว่ามันมีวงเงินอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็สนใจเรื่องนี้ด้วยค่ะมันใกล้ตัวค่ะ
5: ก็ถึงว่าท่านพ้นไปก็อะไรที่มันเกิดขึ้นในยุคที่ท่านเป็นประธานแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ถือว่าท่านก็คุมเสียงข้างมากได้นะจริงๆคะแนนมันเท่าๆกันนะแต่ว่าประธานก็ลงมติไปสองครั้งตลอดนะ ใช่ไหม
6: ก็เลยชนะไป
5: ก็เลยชนะมาตลอด
6: รวมบ้างอะไรบ้าง
5: ก็ทำให้การควบรวมมันก็สามารถผ่านไปได้เรียบร้อยกว่าเรียบร้อยนะการควบรวมผมคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยแล้วก็มีเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับไทยคมอะไร
6: การควบรวมซึ่งงานวิจัยออกมาแล้วว่าไม่ควรเสียหายมากกว่าประชาชนเสียหายมากกว่า
5: เสียงส่วนใหญ่เขานั่น
6: กสทช.ก็ให้ควบรวมค่ะ
5: กรรมการเสียงน้อยก็โดนฟ้องอีกด้วยใช่ไหม
6: ค่ะ
5: หรือฟ้องเฟิงอะไรกันอยู่ด้วยที่ไปให้สัมภาษณ์ครับ
6: คุณประกอบบอกว่าเหมือนกันแหละค่ายอื่นก็เหมือนกันอย่าไปว่าเขาเลยเคยร้องกสทช.ไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะจริงๆน่ากุ้มใจกับพวกหน่วยงานที่รับผิดชอบพวกนี้มากมากนะคะค่ะ
5: 25ก็คือวันศุกร์นี้แล้วนะ
6: ใช่ค่ะ
5: วันศุกร์นี้ละวันนี้ก็21แล้วก็เหลือเวลาแค่4วันไม่นับวันนี้ครับ
6: ค่ะ
5: มีอีกเรื่องหนึ่ง รองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติตอบคำถามที่มีผู้ถามมาถึงว่าไอ้ราคาน้ำมันที่มันสูงสูงเนี่ยถึงเวลาที่จะลดภาษีสรรพสามิตเพื่อที่จะมาทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันราคาถูกลงบ้างไหมปรากฏว่าคุณเอกนิติเนี่ยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าประเทศไทยมีเครื่องมือในการดูแลพลังงานอยู่แล้ว3ส่วนหลักได้แก่การใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอันนั้นอย่างหนึ่งอันที่สองการขอความร่วมมือนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันมาช่วยลดราคาน้ำมันอันนี้พูดอย่างสุภาพนะจริงๆแล้วก็หักจริงๆแล้วก็หักคอมาแล้วแล้วก็สามก็คือการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันโดยที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาตรการลดภาษีสรรพสามิตมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงขณะที่รายจ่ายยังคงสูงซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินชดเชยอยู่ดีอย่างไรก็ดีหากจำเป็นต้องนำเครื่องมือด้านภาษีสรรพสามิตมาใช้รัฐบาลกำลังพิจารณาในเงื่อนไขให้เน้นไปที่กลุ่มน้ำมันบางประเภทเช่นเบนซินแก๊สโซฮอลเฉพาะ E20เบนซินเฉพาะ D20 ซึ่งน้ำมันทั้งสองประเภทเนี่ยมีส่วนผสมของ E20 นี้ก็คือส่วนผสมเอทานอล 20% ส่วน B20 น้ำมันดีเซลก็มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 20% นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปลดในส่วนของ E20และ B20 นั้นก็จะช่วยผลประโยชน์ให้ตกอยู่กับเกษตรกรไทยโดยตรงเพราะว่าน้ำมันสองอย่างเนี้ยถ้าราคามันถูกลงเพราะภาษีมันลดลงเนี่ยผู้บริโภคก็คงจะหันไปเติมกันมากขึ้นประโยชน์มันก็จะตกไปถึงผู้ที่ผลิตโรงงานผลิตเอทานอลแล้วก็โรงงานที่ผลิตไบโอดีเซลว่างั้นบอกว่ามีแนวที่จะไปทำอย่างนั้น
6: แล้วดีเซลดีเซลก็จะให้ใช้ดีเซล
5: B20
6: B20
5: ครับส่วนน้ำมันก็
6: จะใช้ B20 ได้ไหมคะพี่เวชัน
5: อะไรนะฮะ
6: ปิกอัพทั่วไปใช้ B20 ได้ไหมคะ
5: ผมเข้าใจว่ารถหลังๆน่าจะออกแบบมาให้ใช้หมดแต่ว่าก็จะมีความรู้สึกว่ามันอืดตั้งมันอืดมันเร่งไม่ขึ้นมากอะไรมันจะมีแบบนี้อยู่
6: ค่ะราคาดีเซลของเราเนี่ยโอ้สิงคโปร์ทุกวันนี้ต่อลิตรเนี่ยนะคะราคาเมื่อวันที่28กันยายนซึ่งก็น่าจะเป็นราคาทุกวันนี้ด้วยสิงคโปร์เข้าไป106บาทแล้วนะต่อลิตร
5: น้ำมันอะไร
6: น้ำมันดีเซลค่ะ
5: ดีเซล
6: 106.47 บาทต่อลิตร
5: ครับ
6: เมียนมา 65.98 บาทต่อลิตรลาว 54.91ฟิลิปปินส์ 50.54 เขมร 44.88 อินโดนี่เมื่อก่อนอยู่ในโอเปกใช่ไหมคะอินโดเนี่ย 44.73 นะลิตรหนึ่งมาเลเนี่ยขนาดเป็นผู้ที่ส่งออกน้ำมันสุทธินะคะทุกวันนี้ยัง 42.96 อ่ะเกือบ43บาทเวียดนาม 40.75
5: ถูกกว่าเรานิด
6: เราเนี่ย 40.69 ค่ะบรูไนถูกที่สุด8บาท11สตางค
5: ์อ๋อให้บรูไนนี่ตัดทิ้งไปไม่ต้องเอามาเทียบ
6: ส่วนราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยของเราอยู่ตรงกลางนะคะแพงที่สุดก็สิงคโปร์เหมือนเดิม91บาทลาว64เมียนมา62เขมร48ฟิลิปปินส์46ไทยอยู่ที่40บาทอินโด36มาเลย35เวียดนาม32ค่ะ
5: ครับ
6: ดีเซลเราก็ยังถูกกว่าที่อื่นเป็นอันดับเกือบสุดท้ายแพงกว่าบูไนแค่นั้นเองค่ะซึ่งบูไนนั้นเขาถ้าจะแจกฟรีกันอยู่แล้วเพราะมันแค่8บาท
5: แต่ว่าสิงคโปร์นี่ระบบขนส่งมวลชนแล้วนะทั้งรถไฟฟ้ารถใต้ดินบนดินรถเมล์รถอะไรมันครบ พร้อมมาก
6: แต่ว่าสิงคโปร์
5: มันแทบจะไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องไปซื้อรถอะไรเลย
6: ประเด็นคือว่าเขาไม่มีรถปิกอัพนะคะพี่พิสารไปสิงคโปร์เราแทบไม่เห็นรถปิกอัพเลยเพิ่งจำได้ว่าปิกอัพสิงคโปร์เหมือนจะมีวอที่ซ้ำไปรถปิกอัพเป็นรถที่มียากมากในสิงคโปร์ค่ะเพราะนั้นดีเซลเขาอยากจะขายลิตรละร้อยก็ขายได้เพราะคนใช้น้อยมาก
5: คือมันไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไง
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ได้ฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
0: ครับ
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบนาฬิกา34นาทีครับมาคุย
6: ค่ะเขาพูดต่อเมื่อกี้นี้พูดเรื่องรถดีเซลน้ำมันดีเซลในสิงคโปร์มันแพงมากก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ใช้น้อยด้วยเพราะการเดินรถปิกอัพที่สิงคโปร์นี่ยากมากจำได้ว่าเคยไปแล้วก็ไกด์อธิบายให้ฟังว่ามันยากนี่ AI ตอบนะคะการมีรถปิกอัพในสิงคโปร์เป็นเรื่องยากและมีข้อจำกัดสูงมากต่างจากในประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงค่ะ1. กฎหมายบังคับให้จดทะเบียนเป็นรถเชิงพาณิชย์เท่านั้นคุณไม่สามารถซื้อรถปิกอัพมาขับเป็นรถส่วนตัวหรือใช้สำหรับครอบครัวได้ถูกจัดอยู่ในหมวดขนส่งสินค้าขนาดเล็กเงื่อนไขคือผู้ซื้อต้องเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนในนามบริษัทหรือผู้ที่มีใบอนุญาตแผงลอยห้ามใช้ส่วนตัวค่ะรถทุกคันในสิงคโปร์ต้องมีใบอนุญาตสิทธิการใช้รถนะคะซึ่งมีอายุเพียง10ปีรถปิกอัพเนี่ยใช้เป็นรถบรรทุกและรถบัสแม้ราคาประมูลจะถูกกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลแต่ใบอนุญาตยังสูงหลักหมื่นเหรียญก็คือหลายแสนถึงล้านกว่าบาทแล้วก็รถประเภทนี้มีอายุใช้งานสูงสุดแค่20ปีหลังจากนั้นต้องถูกทำลายนะคะและที่เจ๋งที่สุดก็คือความเร็วเขาจำกัดอยู่แค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเมืองค่ะและถ้าในทางด่วนก็คือ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
5: คร
6: ับ แล้วก็หาที่จอดรถปิกอัพยากด้วยเพราะส่วนใหญ่เขาออกแบบให้จอดรถเก๋งตามนั้นนะ
5: ของเราของเรามันสามารถจดทะเบียนเป็นรถบุคคลได้ใช่ไหมคนธรรมดาได้แล้วก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ทุกคนก็ได้ทุกของก็ได้แต่ว่าบางประเทศเนี่ยคุณเอาคนขึ้นเป็นข้างหลังกระบะไม่ได้นะเขาออกระเบียบเลยไม่ได้อย่างของเราเนี่ยจริงๆก็มีระเบียบว่าห้ามแต่ว่าห้ามก็คนก็ถล่ม
6: ก็จำไม่ได้หรอคะว่าบิ๊กตู่
5: ลุงป้อมมันเคย
6: บิ๊กตู่เล่นเลยที่บังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยในรถปิกอัพเละเลย
5: ตามขึ้น
6: ต้องยอมอ
5: ่ะ
6: ต้องยอมอ่ะต้องยอม
5: เพราะเป็นวิถีชีวิต
6: เอาเสือปูไปก็ไปได้ละนั่งบนเสือไป
5: ดูแลตัวกันเองกันแล้วกัน
6: ไม่มีความปลอดภัยได้ทั้งสิ้นขนคนงานกันก็เวียงทีหมดกระบะเป็นสิบคนก็มีค่ะ
5: นี่มันมีว่าทางด่วนเขาบังคับว่าต้องมีประทุนเนี่ย
6: ใช่ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ปลอดภัยนะคะ
5: ก็
6: ดิฉันเห็นในทางด่วนเนี่ยก็แค่เอาไม้พาดแล้วคนงานก็นั่งบนไม้พาดแล้วก็มีหลังคาปิดแค่นั้นเองเกิดอุบัติเหตุไปมันไม่มีนั่งอยู่ท้ายกระบะค่ะก็หลุด
5: หมดได้แต่ว่าก็โอเคอย่างน้อยก็
6: ถ้าไม่มี
5: ถ้าไม่มี

0: เปิดกว้างถึงว่ามีกฎหมายบังคับแต่ว่าถึงว่าจะมีกฎหมายแต่ว่าการบังคับก็ไม่ได้ไปเข้มข้นอะไรส่วนใหญ่แล้วก็ปิดตาข้างหนึ่ง
1: แหมก็หมวกกันน็อกเนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไงนะคะถอยหลังจะตายเมื่อก่อนนี่ยังจับจันใครไม่ใส่หมวกกันน็อกเดี๋ยวนี้ใครใส่สิบแปด
0: ก็เริ่มก็จะมีกวดขันเป็นช่วงๆแบบครับ
1: ค่ะ
0: ก็ไอ้เรื่องของพื้นที่เจ้าพระยาเริ่มมีคำเตือนออกมานะอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำปีนี้เนี่ยขณะนี้สถานีวัดน้ำซีสองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าจึงทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากปัจจุบัน990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนะฮะก็บอกว่าปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่19ถึง20ที่ผ่านมาโดยหลายพื้นที่ฝนเนี่ยมากกว่า100มิลลิเมตรล่าสุดจังหวัดกำแพงเพชรวัดปริมาณฝนได้ถึง146มิลลิเมตรพิษณุโลก136มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่าในลำน้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่วน4เขื่อนหลักลูกเจ้าพระยาได้แก่ภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนและป่าสักชลสิทธิ์ยังมีปริมาณน้ำรวมกันร้อยละ68ของความจุสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าก็แจ้งแนวโน้มการระบายน้ำให้ผู้ว่าจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา11จังหวัดเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วต่อไปแล้วก็เห็นว่ากทม.ก็มีคำประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำที่จะปรับขึ้นมาของแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ก็ถ้าเขาปล่อยน้ำเพิ่มยังไงมันก็โดนอยู่แล้วค่ะ
0: ครับ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะค่ะเรียนไปเมื่อวานไปเอ๊ะเมื่อเช้าได้คุยอย่างค่ะที่ว่าน้ำมันท่วมถนนไป
0: ขึ้
1: น
0: ทางอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มสูงขึ้นเมตรห้าสิบอันนี้ผมเห็นละกทม.เตือนด่วนรับมือน้ำเหนือทะลักดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น61เซนติเมตรถึง1เมตร50 6.1 เมตรถึง 1.50 เมตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเช็คพื้นที่เสี่ยงริมน้ำยกพื้นที่ขึ้นที่สูงแล้วก็พร้อมเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินก็มีการประกาศเตือนนะประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำทางเหนือและลำน้ำสาขาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงครับ
1: ถ้าดูเนี่ยนะคะเขื่อนภูมิพลนะตอนนี้ยังแค่ 60% อยู่เลยค่ะพี่ไพศาล
0: เห็นบอก
1: 10.93%
0: 4เขื่อนใหญ่ของลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยรวมแล้ว 68% ครับ
1: เฉพาะภูมิพลเนี่ย 60.93% เขื่อนสิริกิติ์ก็คือ78
0: น่าจะเยอะหน่อยใช่
1: 78.71เพราะว่ารับจากทางน่านมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนที่เชียงใหม่เยอะค่ะ 88.76 ทางภาคกลางภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์โอ้โหทางภาคตะวันตก
0: จะเยอะมาก
1: เขื่อนศรีนครินทร์87
0: เพราะว่าฝนทางนี้ชุกมาก
1: เขื่อนท่าพระยา89แก่งกระจานเพชรบุรีเนี่ย82ค่ะแต่ที่แย่นะคะคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเ ขื่อน

0: บลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแค่42เองเขื่อนน้ำพุงก็แค่48เขื่อนสิรินธรอยู่ที่จังหวัดอุบลนะคะอยู่เยอะกว่าเพื่อน86%ค่ะเขื่อนจุฬาภรณ์อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ54ค่ะเขื่อนบางลางก็ไม่ดีแค่52%ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าช่วงนี้ดิฉันไม่ไปไหนอะพี่ในสารจากที่เดินทางไปลพบุรีเมื่อวานนี้ดิฉันเห็นถนนหนทางแล้วน้ำท่วมอยู่ๆน้ำก็ท่วมขึ้นมาได้เลยค่ะ
1: อ๋
0: ก็ออกแบบถนนกันยังไงก็ไม่รู้
1: ฝน
0: ห
1: ต
0: าย
1: ก
0: ไป
1: ฝนตกใช่ไหมฝนตกจากฝนจากฝนไม่ใช่น้
0: น้ำจากฝนน้ำจากฝน
1: ำ
0: อย่างเช่นถนนเลี่ยงเมืองจากถนนมิตรภาพเอาถนนพหลโยธินเลี่ยงเมืองเข้าสระบุรีไปลพบุรีไปเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยตอนจะจากลบจากสระบุรีจะออกมิตรภาพค่ะพี่ออกพหลโยธินก่อน
1: ครับ
0: หายไปครึ่งหนึ่งอะท่วมไปครึ่งหนึ่งและตรงยูเทิร์นวนลงมาก็หายไปครึ่งหนึ่งพี่เจออย่างนี้ทุกปีไม่มีแก้ไขเลยพี่ในสาร
1: ครับ
0: ไม่แก้ไขปล่อยให้น้ำท่วมหายไปครึ่งหนึ่งตลอดเลยค่ะแล้วก็มาเจอ M6ตรงที่มาเชื่อมกับกาญจนาภิเษกตรงบางปะอินนี่ก็ท่วมก็จมน้ำเหมือนกันนะคะเพิ่งทำใหม่เนี่ยหายไปเลนหนึ่งเหมือนกันเขาก็ออกแบบแปลก
1: ครับ
0: น้ำท่วมก็จมได้หายไปหนึ่งเลนค่ะค่ะอันนี้ฟ้องนะคะประสบกับตัวเองก็เลยฟ้องค่ะ
1: เมื่อก่อนไม่เป็นใช่ไหมเพิ่งมาเกิดขึ้นใช่ไหม
0: เลี่ยงเมืองสระบุรีเข้าพหลโยธินท่วมตลอดค่ะ
1: ครับ
0: ท่วมตลอดท่วมทั้งขาขึ้นขาลงท่วมตลอดค่ะไม่แก้เลยแก้ไม่ได้หรือไม่แก้ก็ไม่รู้ค
1: ่
0: ะ
1: เอ๊ะเมื่อผมแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มปลายเดือนกันยายนละผมสังเกตแดดซึ่งปกติแล้วหน้าบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดนะไอ้แดดมันเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวตอนที่มันเคยลึกเข้ามาเนี่ยมันหายไปมันเหลือนิดเดียวแล้วนะที่ส่องมาได้ถึงบริเวณหน้าบ้านผมตอนนี้ปกติแล้วมันกินมาถึงได้ครึ่งหนึ่งอ่ะของหน้าบ้านนี่ไปเหลือแค่บริเวณตรงรั้ว
0: หมายความว่า
1: และภาพที่มันอ้อมเข้าสู่ภาพที่มันอ้อมออกไปไอทางทิศไอทางทิศใต้มากขึ้นไปอ้อมไปทางด้านทิศใต้มากขึ้นจากด้านทิศเหนือ
0: ค่ะ
1: ก็มันก็แสดงว่ามันก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวมากขึ้นเรื่อยๆล่ะ
0: แต่มันไม่เห็นหนาวเลยค่ะ
1: แต่ว่าฝนก็ยังหนักอยู่แล้วก็น้ำก็ยังเตรียมจะมาอยู
0: ่
1: พฤศจิกาธันวาใช่ไหมช่วงที่ส่วนใหญ่แล้วที่ราบลุ่มภาคกลางก็จะมาประมาณนั้นครับ
0: ที่ท่วมกันตอนปี2554ก็คือเดือนตุลาค่ะ
1: ตุลาพฤศจิกาครับ
0: ตุลาพฤศจิกาทั่วมันจนถึงปีใหม่เลย
1: ครับ
0: ค่ะเป็นเช่นนั้น
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับนะ
0: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับมา
3: ค
2: ุยกันต่อนะครับ
3: คุณอนุทินอยู่ญี่ปุ่นเจอทีมไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ไพศาล
2: ถ้าไม่ได้ไปตามคำเชิญของรัฐบาลไม่ได้พบผู้บริหารของญี่ปุ่นเขาก็ต้องคุยกันเองแบบนี้แหละครับ
3: หมายความว่าไงคะเขาไม่ได้เชิญนะฮะ
2: เขาไม่ได้ไปแบบนี้ก็คือเขาไม่ได้เชิญก็ยกเว้นแต่ว่ามีติดต่อไปแล้วกระทรวงเนี่ยติดต่อพอมีใครเจอบ้างก็ว่ากันไปเป็นคิวแทรกไปแต่ว่าถ้าไปแบบนี้ก็คือ
3: หมายถึงว่าเราก็ไปเอเชียนเกมของเรา
2: ภารกิจจริงๆของคุณอนุทินเนี่ยคือภารกิจที่นิวยอร์กที่เป็นทางการแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาจะไปแวะญี่ปุ่นก่อนเปลี่ยนเครื่องด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมนักกีฬานะแล้วก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาอะไรเงี้ยนะเจ้านายก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วยก็คงจะได้เข้าเฝ้าอะไรต่างๆไปเป็นภารกิจที่ไปแล้วก็เนี่ยฮะก็ส่วนใหญ่แล้วไหนๆก็ไหนๆก็เรียกประชุมทุกฝ่ายเป็นทีมไทยแลนด์ทั้งสถานทูตทั้งนักธุรกิจอะไรต่างๆก็มาพูดคุยกันพบปะพูดคุย
3: เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยก็ปรากฏว่ามีคุณสุภจีอยู่ด้วยนะคะก็มีผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวแล้วก็ฟุกุโอกะก็มาก็เป็นการมาแสดงความยินดีที่ได้พบกับทีมไทยแลนด์ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติค่ะแล้วก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นด้านต่างๆที่จะนำเสนอไปพิจารณาประกอบนโยบายเออไม่ได้เจอกับพวกญี่ปุ่นจริงๆนะพี่ชานเราไปเราก็เหมือนกับไปคุยกันเองอะฮะ
2: ไม่ทีแรกผมนึกว่าไปพิธีเปิดอ๋อไปไม่ทันเพราะพิธีเปิดเขามีวันเสาร์ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: คุณอนุทินกับภรรยาเข้าใจว่าเดินทางตั้งแต่เช้าวันอาทิตย
3: ์
2: เช้าวันอาทิตย์เดินทางไป
3: ค่ะคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพในระดับสูงมากนะพี่นิสานไม่ใช่สูงอย่างเดียวสูงมากทั้งเสียงสนับสนุนในสภาความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งข้าราชการประจำและกองทัพมีการทำงานร่วมกันอย่างดีซึ่งปัจจัยความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศที่สามารถนำไปสื่อสารสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นและนานาชาติได
2: ้
3: สภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะฮะประธานกรรมการคือคุณไพบูลย์ นรินทรากูลที่ร่วมคณะโรดโชว์กับนายกบอกว่าพัฒนาการของตลาดทุนไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนครั้งแรกในรอบ4ปีมีกระแสเงินทุนไหลเข้าสวนทางกับภูมิภาคแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดโลกสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ New Growth Engine ของไทยและความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสร้างความเชื่อมั่นสอดรับกับทิศทางการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนไทยที่กำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกค่ะที่ในสารคุณอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็ไปนะคะ
2: ครับ
3: โอ้นี่เขาก็นี่คือป ไปเตรียมที่ไปอเมริกานะฮะพี่ไพศาลพอมาญี่ปุ่นนี่ก็ร่วมคณะโรดโชว์กับนายกไงฮะไปญี่ปุ่นนี่ไม่ได้มี
2: ไปก็คงจะพบกับบรรดาพวกวานิชธนกิจต่างๆ
3: แล้วเขาจะต้องมีไทยแลนด์ไงฮะ
2: เหมือนที่คุณอะไรอ่ะคุณเศรษฐาไปอ่ะก็จะมีพวกวานิชธนกิจอะไรก็มาพูดคุยอะไรก็ชวนว่าตลาดหุ้นไทยกำลังบูมใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมก็
3: มันบูมยังไงอะพี่เบียร์ไม่ค่อยเข้าใจอะ
2: แบบที่เขากำลังจะไปสื่อสารว่าหุ้นไทยกำลังจะบูมอะไรเงี
3: ้ยแล้วจริงๆบูมจริงไหมฮะข้อเท็จจริงอะ
2: ผมก็เห็นมันก็มีขึ้นมีลงมันก็ยื้อหน้ายื้อหลังแบบ
3: ไปไม่ถึง1,600แล้วมันก็ลงมา
2: ครับก็ยังเป็นแบบแขวงสารวัตรอยู่
3: นึกว่าบันนี่ฮอปหน้าหลังแล้วก็หน้าอะไรไปด้วย
2: คือ
3: เรื่องกว่าบันนี่ฮอปมากกว่า
2: คือ
3: ถ้าภาษาละวันมันจะเตี้ยลงเรื่อยๆนะฮะ
2: มีเตี้ยลงแล้วก็เดินหน้ามีถอยหลังอยู่ด้วยสารวัน
3: เนี่ยได้สงสัยว่าจริงๆแล้วมันดีจริงหรือเปล่า
2: อ่ะ
3: มันมีหุ้นตัวใหม่ๆให้เล่นหรือเปล่าพี่พิสารคะแล้วมันมีกฎระเบียบที่มันไว้วางใจได้หรือเปล่าอย่างกลต.อย่างนี้ก็โดนตั้งคำถามโดนจวกอ่ะพูดง่าย
2: ๆ
3: ก็ไม่มีคำตอบอะไรออกมา
2: ครับ
3: ดูฝรั่งก็ชอบแบบนี้เราก็ไม่รู้นะแบบไม่ต้องอะไรมากเล่นได้เลย
2: คือของเราเนี่ยมันเป็นตลาดที่มันช่วงที่เขาไปกันไกลๆเราไม่ไปไหนเราถอยเพราะฉะนั้นพอตอนนี้ก็เต็มแม็กกันไปละมันก็โอเคอ่ะก็ถูกมองว่าเป็นตลาดที่มันโตต่ำไปก็อาจจะมีความสนใจตรงนี้กลับเข้ามาบ้างว่ามันยังเป็นตลาดที่มันควรจะโตได้มากกว่านี้นะเอามาสนใจในประเด็นนี้ไม่ใช่ว่ามันมีแรงจูงใจอะไรเพิ่มเติมมากมายหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นตัวเก่าๆเดิมๆอยู
3: ่ไม่มีอะไรเล่นอะไรเงี้ยหร
2: อคะก็หุ้นไฮเทคของเราที่ว่าไฮเทคสุดๆแล้วก็เป็นแบบเดลต้าซึ่งก็ไม่ได้ผลิตชิปไม่ได้อะไรเลยเข้าใจว่าทำไอ้พวกคัตเอาท์ทำอะไรพวกเนี้ย
3: ดันสุดแล้ว
2: อันนี้ก้าวหน้าที่สุดแล้วใช้เทคโนโลยีมากที่สุดแล้วทำไอ้พวกรถ EV ก็เข้าใจว่าตัวนี้จะทำก็เป็นตัวอะไรที่มันจะเป็นตัวควบคุมเป็นตัวควบคุมในเรื่องของระบบอะไรสักอย่างอะแต่ว่าไม่ใช่ที่เกี่ยวข้องกับพวกชิปพวกไมโครชิปหรืออะไรที่มันไฮเทคมากๆนะอันนี้คล้ายๆเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งแต่ว่าถามว่าถ้าสมมติว่าพวกรถ EV มันเติบโตตลาด IT มันเติบโตไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันโตไปด้วยไหมมันโตไปด้วยเพราะมันต้องใช้อยู
3: ่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าประกอบส่วนไปกับเขาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นพวกไฮเทคด้วยตัวมันเอง
3: น
2: ะ
3: ค่ะ
2: ก็เนี่ยของเราอย่างดูแล้วเป็นหน้าเป็นตาที่สุดก็ประมาณนี้หุ้นเดลต้านะหุ้นตัวที่ว่าเด่นที่สุดแล้ว market cap ใหญ่ที่สุดแล้วด้วย
3: นายกเน้นเรื่องความมั่นคงมากๆเลยเน้นเรื่องความเป็นปึกเป็นแผ่นกับพรรคร่วมรัฐบาลมากๆเลยจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมครับพี่ไพศาล
2: ก็ในทางการเมืองมัน
3: เป็นฝึกเป็นแผ่นกับข้าราชการด้วยกับทหารด้วย
2: ก็ไหนก็แล้วแต่นายกตีความเราก็ไม่รู้เพราะว่าก็แต่งตั้งโยกย้ายอะไรก็จัดโผอยากอะไรกันอยู่ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่จะมาเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่พอพอใจอะไรต่างกันก็แสดงว่าเขาก็คงจะมีอำนาจเต็มอยู่ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ามันจะมีคลื่นใต้น้ําในฝั่งที่คิดว่าควรจะหนุนเนี่ยหนุนจริงไหมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเริ่มมีคำถามนะ
3: หมายความว่าอะไรนะคะคลื่นใต้น้ําคนที่เขารู้สึกว่าบางคนขึ้นไปแล้วอยู่ยาวจนเขาหมดโอกาสอย่างนั้นได้หรอคะ
2: คลื่นใต้น้ําที่เราดูแล้วไอ้คนเหล่านี้เนี่ยไม่ควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอนุรักษนิยมที่แข็งแกร่งอย่างนี้นะแต่ก็โอเคออกมาเริ่มแสดงความห่วงใยวิตกกังวลว่า ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะนำไปสู่ความเสื่อมไปใช้อำนาจไปใช้การเข้าไปแสวงหาอำนาจอะไรต่างๆที่มันดูแล้วมันจะกินรวบมากเกินไปจะเป็นเริ่มมีการตั้งคำถามโดยคนซึ่งเดิมเนี่ยเราเห็นว่าเขาปกติแล้วเขาก็จะไม่ค่อยตั้งคำถามไม่ค่อยตั้งคำถามในส่วนของฝ่ายหนึ่งเขาจะตั้งคำถามก็เป็นอีกฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามมากกว่าแต่เที่ยวนี้กลายเป็นว่ามาตั้งคำถามกับฝ่ายที่ดูแล้วไม่น่าจะต้องตั้งคำถามมันก็เลยเกิดเป็นสถานการณ์ที่คนก็รู้สึกเออรู้ว่ามันมีรอยปีกแยกกันอยู่ภายในอยู่นะมันเริ่ม
3: มองอนุรักษ์เหรอคะอนุรักษ์ใช
2: ่
3: ไหมฮะ
2: ใช่มันเริ่มมองไม่เห็นความเป็นเอกภาพอะไรกันขึ้นมาในนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนนะเอาว่าในส่วนของปีกของฝ่ายอนุรักษ์หรือว่าฝ่ายขวานี่แหละ
3: แต่พี่อาจารย์คะกลุ่มอนุรักษ์นะคะกลุ่มที่พี่อาจารย์เห็นว่าเขาออกมาส่งเสียงอ่ะดิฉันก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นเนื้อเดียวคุณอนุทินเลยมาตั้งแต่แรกนะ
2: แต่ว่าเขาไม่เคยมีท่าทีที่ไปรังเกียจละงอนอะไรกับทางฝั่งคุณอนุทินนะแม้กระทั่งคุณฝั่งพรรคภูมิใจไทยจะไปร่วมกับพลังประชารัฐอะไรต่างๆเขาก็ไม่รู้สึกขัดข้องอะไรนะ
3: เขาก็รู้สึกว่าในตอนนั้นมันก็มีความจำเป็นที่มันต้องเป็นแบบนั้น
2: หรือแม้แต่ว่า
3: เขาก็ตั้งความหวังว่ามันว่าก็ให้โอกาสทำงานแล้วมันก็คงจะดีด้วยเรียนคิดว่าอย่างนั้นนะ
2: แม่หรือแต่ว่าหรือแม้แต่เมื่อเข้าร่วมกับแดงนะน้ำเงินเขาร่วมกับแดงเนี่ยกลายเป็นว่าแดงเป็นฝ่ายที่ถูกกระหน่ำนะถูกกระหน่ำตีหนักถูกตรวจสอบแรงกับปีแรงคล้ายๆมาช่วยหนุนน้ำเงินได้ซ้ำไปเนี่ยมันพอมันมาจนกระทั่งนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ชุดหนึ่งแล้วก็น้ำเงินเข้ามาแบบเพียงกล้างเลยนะ
3: ดิ้นกับมีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลที่เขาแดงโดนกระหน่ำมากแล้วน้ำเงินไม่โดนจากคนกลุ่มนี้ก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะว่าถ้าไม่เอาแดงก็ต้องไปเอาส้มซึ่งตัวเองก็เกินไม่เข้าคายไม่ออกหรือว่าจะไปเอาสีฟ้าซึ่งตัวเองก็เคยรังเกียจเบียดฉันเขาสมัยที่เขาไม่เอาบิ๊กตู่ถูกไหมฮะก็กระหน่ำเขาเละเทะตอนที่เขาปฏิเสธบิ๊กตู
2: ่แล้วดูสภาพเขาก็ไม่พร้อมอยู่แล้วครับจำนวนมือ
3: แล้วก็เขินด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็รู้ว่าถึงเลือกสีน้ำเงินมายังไงเขาต้องเอาสีแดงอยู่แล้วเขาไม่รู้จะพูดว่ายังไงนี่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนี้
2: ครับเพราะฉะนั้นเอาตัวเราคุยกันแค่นี้มันก็น่าจะบอกสูตรได้อย่างหนึ่งว่าไอ้ต้องจะบอกว่ามีเอกภาพมากไม่น่าจะใช่อย่างนั้นมันมีอะไรที่เป็นคลื่นใต้น้ำอยู่มากกว่า
3: วันนี้
2: ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างมันดูแบบมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็รัฐบาลก็มีเสียงมากแล้วความให้การให้ความร่วมไม้ร่วมมือของข้าราชการก็เป็นไปด้วยดีแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะอาจจะเป็นแค่มายาภาพหรือเปล่าเนี่ยเริ่มมีคนมองเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วมันเริ่มเห็นรอยร้าวรอยปริแยกอย่างสำคัญอยู่หรือเปล่า
3: วันนี้เชื่ออะไรเทวฤทธิ์มณีชัยแล้วคะที่เป็น
2: สว
3: สวนั่นเนี่ยบอกว่าถ้าจะเอามาตรฐานเดียวกันให้กกต.มาพิจารณาคดีหัวสวพวกเขาเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าระบบมันออกแบบมาให้หัวได้ขอคะแนนได้แต่ถ้าจะวัดเนี่ยมันต้องดูกันที่เส้นเงินมันขอกันได้ถ้าไม่ได้จ่ายเงินเพราะแบบมันออกแบบมาให้ขอคะแนนกันได้แต่ไม่ได้ใช้เงินแต่ถ้าจะเอามาตรฐานเดียวกันมาตัดสินเขาเนี่ยเขาก็ขอโอกาสในการเลือกกกต.เขาเองค่ะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมีสิทธิ์เลือกกกต.ได้ตั้ง4คนเขาก็บอกถ้าอย่างนั้นเขาขอสิทธิ์เท่าเทียมกันได้ไหมให้เขาเลือกกกต.เอง4คน
2: ที่จะมาตัดสินเขาใช่ไหม
3: อ่ะถูกต้องค่ะ
2: ก็เลยย้อนนะเป็นไปไม่ได้อยู่แต่ย้อน
3: เพราะถ้าแฟร์เนี่ยต้องให้เขามีสิทธิ์เลือกกกต.4คนมาตัดสินเขาเหมือนกัน
2: โอเคอ่ะเดี๋ยวพักอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะโอ้พี่เอกสารแหมทำการบ้านไม่ทันก็เขาเพิ่งเข้ามาเมื่อ18นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะเปิดคำให้การศาลปกครองพยานยันว่าหมอสรณัตไม่ลาออกจากแพทย์หลังเป็นประธานกสทช.เปิดคำให้การพยานคดีหมอสรณัตย้ำยังไม่ลาออกจากแพทย์หลังเป็นประธานกสทช.ค่ะคือหมอสรณัตเนี่ยประธานกสทช.ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.ให้เพิกถอนซึ่งระบุว่าหมอสรณัตเนี่ยมีข้อห้ามและก็ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นนะคะหมอสรณัตในฐานะผู้ฟ้องคดีนะคะแกก็ยืนยันว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยสิ้นสุดอำนาจไปแล้วหลังจากที่ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการกสทช.นะคะไม่สามารถที่จะมาสิ้นสุดไปแล้วจะมาชี้ให้หลุดทีหลังไม่ได้แล้วก็กรรมการสรรหาชุดใหม่ที่มาพิจารณาเนี่ยก็ไม่ใช่ชุดเดิมจากเดิมมี7คนชุดใหม่มี4คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบางท่านเนี่ยอายุเกิน70ปีแล้วไม่สามารถเป็นกรรมการสรรหาได้และบางท่านก็ไม่เข้าร่วมประชุมนะคะแล้วก็ในฐานะแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลรามาเนี่ยก็ยืนยันว่าตนมีความมุ่งมั่นจะนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบสาธารณสุขจึงได้สมัครเป็นกสทช.ก่อนการสมัครก็ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วยืนยันว่าเป็นแพทย์รายชั่วโมงประกอบอาชีพอิสระในฐานะผู้เชี่ยวชาญทำการรักษาคนไข้ในวันเสาร์อาทิตย์และยังประกอบวิชาชีพอิสระเป็นแพทย์รักษาคนไข้ในโรงพยาบาลเอกชนหลังวันที่8มกราคม65ค่ะแต่ท่านที่ถูกกล่าวหาว่าคุณเกียรติพงษ์อมาตยกุลผู้พิพากษานะคะที่บอกว่ากรรมการอายุ70ปีแล้วเป็นกรรมการสรรหาไม่ได้นะคะก็ให้การยืนยันว่าตนเนี่ยไม่เกษียณอายุราชการเนื่องจากเกิดหลังเดือนตุลาคมและกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการสรรหาไว้นะคะส่วนคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาที่มีมติ3ต่อ3ว่าเป็นมีคุณสมบัติเป็นกรรมการสรรหาได้ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นว่าเดิมกรรมการสรรหามีทั้งหมด7คนมี2คนขาดคุณสมบัติก็มีคุณวิไทยแล้วอีกท่านหนึ่งเป็นตัวแทนจากคตง.นะคะนอกจากนี้ก็มี
1: ร้องไปว่าขาดคุณสมบัติ
2: ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนใหม่ไงฮะเขามาตามตำแหน่งตอนที่เข้ามาเนี่ยคุณเศรษฐพุทธค่ะแต่ตอนออกเนี่ยให้ออกแต่คุณวิชัยอ่ะ
1: ครับไม่มันไม่ได้แบบเช้าไม่ได้
2: เข้ามาตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน่ง
2: เข้ามาตำแหน่ง
1: ใครอยู่ในตำแหน่งก็ต้องว่าไป
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนนายแพทย์ประวิตรรีสถาพรวงศาอดีตกรรมการกสทช.เป็นพยานฝ่ายผู้ถูกร้องคือกรรมการสรรหานะฮะให้การว่าอาชีพแพทย์เป็นข้าราชการบำนาญในฐานะพยานฝ่ายผู้ถูกร้องโดยคุณหมอประวิตรเนี่ยซึ่งเป็นอดีตแพทย์และเป็นผอ.โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าผู้ฟ้องก็คือหมอชนะเนี่ยดำรงตำแหน่งคณะรองคณบดีแต่ยังคงได้รับค่าตอบแทนประกอบวิชาชีพอิสระในฐานะแพทย์ตอบแทนรายชั่วโมงแม้ภายหลังผู้ฟ้องคดีจะลาออกแล้วแต่ยังได้รับค่าตอบแทนจากโรงพยาบาลอยู่ค่าตอบแทนนี้จึงถือว่าไม่ได้ลาออกจากการเป็นหมอค่ะไม่ได้ลาออกจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระตามมาตรา8วงเล็บ3แห่งพรบ.กสทช.นั่นแหละโดยมองว่าค่าตอบแทนแพทย์เป็นเพียงประเภทของรายได้เท่านั้นนอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีหมายถึงหมอสรณัตยังสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติในอดีตของผู้ป่วยซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารของคณะและทางโรงพยาบาลยังมีการกำหนดตารางแพทย์ว่าจะเข้าตรวจเมื่อใดและประกาศให้ผู้รับบริการทราบเป็นการทั่วไปแล้วก็บอกว่าหากผู้ฟ้องคดีทำการละเมิดต่อผู้บริการก็จะได้การคุ้มครองตามกฎหมายด้วยนี่แกพูดเรื่องกฎหมายเลยนะว่าไม่ใช่เป็นแพทย์ที่แบบไม่ได้แบบมาเล่นๆอ่ะมาจริงได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเข้าสู่ข้อมูล ของหมอได้มีการประวาดมีการประกาศโดยสาธารณะเลยว่าจะมารักษาเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่เจออย่างนี้ไปเห็นว่าหมอสนะก็คงเครียดกันแหละหลังจากโดนไป3 ชั่วโมงพยานปากเอกเลยนะเนี่ยหมอลีเนี่ย
1: ครับ
2: ค่ะนาน
1: ห
2: รือ
1: ไม่วันนี้มีเรื่องที่ในแวดวงโซเชียลเขาก็ถกกันหนักเลยนะโดยทางคุณสาบิดาไทยเศรษฐ์รัมตีวัฒธรรมวันนี้เปิดแถลงข่าวกรณีกองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชานำภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้ในวีดิทัศน์หรือ VTR เพื่อประกอบการนำเสนอวัฒธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงอย่างเป็นทางการพร้อมเรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะสมวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมคุณสวิดาบอกว่ากรณีดังกล่าวไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะการนำภาพไปใช้มีลักษณะเหมารวมและชักจูงให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาทั้งที่ภาพดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากประเทศไทยอย่างชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภาพที่ถูกนำไปใช้เป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และได้รับการบันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรยานก่อนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี2017นะฮะและนอกจากนี้ภาพต้นฉบับยังเป็นฟิล์มที่มีตราลายน้ำของกรมศิลปากรประทับไว้แต่ผู้จัดทำ VTR ได้ครอบปลาลายน้ำออกและไม่นำแหล่งอ้างอิงมาแสดงซึ่งถือว่าเป็นการใช้ข้อมูลโดยปราศจากการอ้างอิงที่ถูกต้องกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อดำเนินการแก้ไขหากยังเพิกเฉยกระทรวงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะและพร้อมกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เตรียมเดินหน้าเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการแต่งกายของไทยตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8 แบบผ่านการจัดนิทรรศการและโรดโชว์ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ได้จัดแสดงในเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างการรับรู้ถึงรากฐานทางประวัติศาสตร์ของชุดไทยในระดับนานาชาติผมดูแล้วประเด็น
2: มีความสงสัยว่าทำไมเขากล้าขนาดนั้น
1: ประเด็นมันก็คือว่าไปเอาภาพซึ่งก็มันก็เป็นภาพที
2: ่สตรีชาวกำแพงเพชร
1: แล้วก็ขึ้นทะเบียน
2: แล้วเราก็อยู่ในจดหอจดหมายเหตุและมีลายน้ำชัดเจนกล้าสิสงสัยตรงนี้ว่าทำไมกล้าเนี่ยอาจารย์ก็อยาก
1: มีเรื่องไม่หรอกกลัวมันง่ายหรอกค่ะ
2: มั่ว
1: เพราะว่าไอ้พูดตรงๆนะเรื่องของวัฒนธรรมต่าง
2: ๆ
1: ใน
2: แ
1: ถบอุษาคเนย์เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยมันก็มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทกันไปมาเพราะมันก็จะมีความเหมือนความใกล้เคียงมันก็จะมีอะไรกันอยู่นะ
2: ค่ะ
1: พี่ชายไปพูดว่าใครเอามาจากใครอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่จบไม่สิ้นหรอกเพียงแต่ว่ากรณีเนี้ยมันไปเอาภาพซึ่งก็รู้อยู่ว่ามีที่มามันเป็นภาพของไทยแล้วก็เป็นภาพผู้หญิงไทยแต่เอาไปแล้วก็ไปเคลมว่าเนี่ยเป็นคนยุคเดิมของกัมพูชาเขาแต่งกายกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้านายเขาแต่งอย่างนี้ชาวบ้านเขาแต่งอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบยายเสื้อผ้าอะไรคือไปพูดอะไรซะเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยมันผิดชัดๆอยู่ละ แต่ตอนนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอไปถึงขั้นตอนของพวกโซเชียลมันก็ไปคนละเรื่องแล้วมันก็ฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ยอมก็ไปโยงเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปโยงไกลมันก็คือภาพมันภาพของไทยนี่แหละก๊อปคุณก๊อปเอาภาพไปแล้วก็ไม่ได้อ้างอีกไม่ได้อ้างอิงหรือว่าไม่ได้reference ให้มันถูกต้องตามหลักการ
2: ไปอ้างภาพของตัวเองด้วยอะค่ะ
1: ใช่เป็นว่าเป็นการแต่งกายของสตรีกัมพูชา
2: แต่ยุคโบราณถอดไหมฮะเนี่ยถ้าถอดคือถ้ากล้าจะขนาดนี้ถ้าถอดมันเสียหน้า
1: เขาเป็นธุรกิจเขาเป็นธุรกิจแล้วก็ทางการไทยมีอะไรก็เป็นจะกล้าหรือมันก็จะฟ้องร้องมันตลกไปหมดก็เป็นธุรกิจนะฟ้องร้องมีทางรัฐบาลไทยก็ตั้งทนายฟ้องร้องไปมันจะวุ่นวายกันได
2: ้ค่ะ
1: ผมก็คิดว่าเขาไม่น่ากล้าแต่ว่าในเงี้ยเขาคงไปแก้ไขแต่ว่าในแง่ของโซเชียลคงจะเขาคงจะสนุกสนานเนี่ยไปมากกว่านะ
2: พี่อาจารย์ดิฉันเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงกับเรื่องปลาหมอคางดังที่เขื่อนลำปาวมากเลยนะ
1: เจอไปได้ร้อยตัวแล้วใช่ไหม
2: พี่อาจารย์โอ้ยมันต้องมากกว่านั้นอยู่แล้วไอ้นี่เป็นแพทย์พันธุ์ได้เลยว่าพี่อาจารย์เคยไปเขื่อนลำปาวไหมฮะ
1: น่าจะเคยผ่านนะที่กาฬสินธุ์เขื่อนลำปาว
2: กาฬสินธุ์เนี่ยเป็นเมืองดินดำน้ำชุ่มจริงๆคืออุดมสมบูรณ์มากแล้วเขื่อนลำปาวด้วยก็อุดมสมบูรณ์ดิฉันเนี่ยเคยไปทำข่าวตั้งแต่สมัยเป็นนักข่าวอยู่นะคะเรียนรู้จักปลาทับทิมครั้งแรกที่นั่นค่ะ
1: เขาไปพัฒนาพันธุ์ที่นั่นด้วยไง
2: 30ปีที่แล้วก็เลี้ยงกันอยู่ริมเขื่อนลำปาวแล้วค่ะปลาทับทิมเนี่ยเขาเป็นแหล่งผลิตปลาทับทิมปลานิลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะ
1: แสดงว่าแหล่งน้ำเขาดี
2: แหล่งน้ำเขาดีแล้ว
1: ปลาทับทิมนี่ก็คือปลาที่พัฒนามาจากปลานิลนะ
2: ค่ะแล้วก็เลี้ยงกุ้งก้ามกรามเนี่ยเขาเอาถ้าพี่ไปสารไปแถวนั้นนะพี่ไปสารจะเห็นรถปิกอัพยังวิ่งเต็มไปหมดเลยเขาเอาลูกกุ้งเรียนจำได้ว่าในตอนที่ทำข่าวเขาเอาลูกกุ้งจากสุพรรณแล้วก็ไปเลี้ยงกันที่นั่นแล้วริมเขื่อนลำปาวก็คือจะมีแต่กุ้งเผาเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: หมอไปขยายบ่อเนี่ย
2: นี่ถ้าเกิดว่าปลาหมอคางดำไปนะวินาศ
1: แล้วกินปลา
2: คิดหน้าจะวิหรือจะวอแหวนหรือพอพานก็ได
1: ้
2: หมายความว่าไม่เหลืออะไรที่นั่นคือแหล่งผลิตพวกปลานิลปลาทับทิมที่ใหญ่ที่สุดค่ะ
1: เ
2: จ๊งไม่รู้จะว่ายังไงเลยมาถึงจุดนี
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: ก็ขยายถึงอีสานแล้วนะภาคกลาง
2: ก็สารสั่งภายใน180วันอ๋อหมายถึงว่าใช่ไปถึงอีสานแล้วแล้วก็ที่ศาลสั่งให้จัดการภายใน180วันที
1: ่ยังอยู่สมุทรสงครามอยู่เลยยังให้ประกาศสมุทรสงครามเป็นภัยวิบัติอยู่โอ้โหจะไปหมดไปทั่วทิศหมดแล้วประจงประจวบชุมพรเข้าใจว่าเจอหมดแล้วภาคตรงภาคใต้นะเต็มไปหมดละ
2: ที่ไหนไม่เจอมากกว่าแทบไม่เหลือ
1: เฮ้ยเราพักแล้วใช่ไหมเราพักกัน10นาทีแล้ว
2: ค่ะค่ะค่ะถ้าลืมก็เตือนด้วยก็แล้วกันนะฮะ
1: พักแล้วใช่ไหมฮะ
2: น่าจะพักแล้วอ๋อยังเอาพัก
1: ถ้างั้นพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา17นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
2: พี่เพศาลรู้จักนายสมศักดิ์ปาชัยไหมคะ
1: สมศักดิ์ปาชัยเขาเป็นสวป่ะ
2: เคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1: อ๋อสก
2: สคสค
1: สกสค
2: วันนี้นะคะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปช.แถลงว่าปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์ปาชัยร่ำรวยผิดปกติเกือบ36ล้าน35ล้าน9แสน9หมื่นจากการไต่สวนพบว่าโอ้ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการเขาเป็นเลขาด้วยนะคะ
1: เลขา
2: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเป็นรองตอนเป็นรองเลขาธิการสกสค17พฤศจิกายน51ถึง3กรกฎาคม55กี่ปีฮะ4ปีแล้วก็ระหว่างดำรงตำแหน่งจากเป็นเลขา51ถึง55แล้วก็มาเป็นเลขา55ถึง58ก็คือ8 9ปีเนี่ยค่ะเขาเนี่ยมีรายได้ตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปี52ถึง58และค่าตอบแทนรวม16ล้านค่ะไม่ปรากฏว่าเขาและคู่สมรสเนี่ยมีรายได้ประเภทอื่นนอกเหนือจากรายได้ที่แสดงไว้ตามรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินมากผิดปกติโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายของตนเองของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะมีถึง35ล้าน9แสนบาทค่ะมีเงินฝาก1บัญชีของตัวเอง3ล้าน9มีเงินฝากคู่สมรส2บัญชี5ล้าน7มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง5ล้าน5และอยู่ในชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถึง19ล้าน6อะค่ะและยังสามารถเอาไปชำระหนี้เงินกู้ได้ถึงล้าน2จากนี้ไปก็คือส่งสำนวนไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและแจ้งคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษไล่ออกถ้าไล่ออกก็คือบำเหน็จบำนาญที่ควรได
1: ้
2: ก็จะไม่ได้จากนี้ไปจะไปรักษาพยาบาลอะไรกันที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ถ้าไม่ช่วยกันนะ
2: ช่วยยังไงอะคะ
1: ช่วยจากไล่ออกเป็นไล่ออกแทนตรงเนี้ยเบาลงมาก็อาจจะยังพอได้อยู
2: ่มันควรจะช่วยไหมคะแจงภาษี19ล้านแล้วมีทรัพย์สิน36ล้านเนี่ย
1: เออแกรวยมาตั้งแต่ตอนแกเป็นรองแล้วแกยังขึ้นเป็นเลขาได้แกคงไม่ธรรมดา ผมบอกได้เลย
2: เป็นมันต้องมีลูกพี่อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ต้องมีอะไรอยู่แล้วต้องมีซัมซิงแล้วไม่ธรรมดาหรอกเพียงแต่ว่าอย่างนี้แสดงว่าจำนนด้วยหลักฐานไม่รู้จะชี้แจงยังไงมันเกินมาทรัพย์สิน
2: อ
1: ุตส่าห์ไปฝากไว้กับลูกที่ไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ยังตรวจไปจนเจอนะ
2: ดิฉันว่าเขาคงไม่กล้าช่วยหรอกค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมถูกจับจ้องแล้วก็เรตติ้งไม่ค่อยดีนะฮะเหมือนกับช่วงนี้จะปล่อยใครออกจากคุกก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ถูกจับจ้องมาตั้งแต่ตอนเล่าตาถูกไหมคะ
1: ไม่ตอน
2: มองโลกแง่ดีไปไหมคะ
1: ไม่ตอนเป็นข่าวมันก็ดูแบบน่ากลัวฮะพอมันซาไปเราก็ไม่รู้อะไรมันมีลุงตุงดังลุงตุงดังแบบคือระบบของเรามันเป็นระบบมันเครือข่ายมันอุปถัมภ์ค้ำชูมันดูแลกัน
2: ส่วนใหญ่เขาจะรู้จักกันเวลาไปเรียนหลักสูตรคอนเนคชั่นอะไรต่างๆ
1: มันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะรับรายการมามันก็ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ผมโดนเดี๋ยวคุณก็ต้องโดนด้วยถ้าคุณไม่ช่วยผมมันก็ซัดกันอีลงตรงนังก็ต้องอุ้มกันไปช่วยกันไปเพราะมันคงไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพียงไอ้สูตรที่บอกว่าโอ้ยปลาเน่าตัวเดียวนี่ก็ไม่จริงผมไม่ค่อยเชื่อส่วนใหญ่ผมดูแล้วมันก็เน่ากันหลายตัวว
2: ันนี้
1: ไอ้คนดีๆอยู่ลำบากอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้
2: ปรับตัวยากใช่ไหมคะ
1: ใช่อยู่ลำบาก
2: ปรับตัวให้เข้ากับอะไรที่ไม่ดีใช่ไหมคะปรับตัว
1: ใช่เพราะว่าอยู่กับใครเขาก็ระแวง เขารับกันทุกคนแล้วตัวเองไม่รับขึ้นมาเนี่ย

0: ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ว่ามันจะกลายเป็นส่วนตัวภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองแต่ส่วนรวมมันจะไปไม่รอดเอา
1: ค่ะที่พี่ไพศาลพูดที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมคะ
0: ผมมีความรู้สึกไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในพูดตรงๆนะในระบบอะไรของเราเนี่ยผมขาดความเชื่อมั่นมากระบบราชการระบบต่างๆของเราผมว่ามัน
1: ไปไกลแล้วค่ะ
0: มันฟอนเฟะจนกระทั่งมัน
1: หนักมากขึ้นทุกที
0: คือถ้าไม่สังคายนาไม่ยกเครื่องไม่เอาจริงกันอย่างจริงจังนะมันจะอยู่ยากไปเรื่อยๆไอ้ผมอายุมากขนาดนี้นะ70กว่าแล้วอยู่ไปก็อีกไม่นานแต่คนหลังๆที่เขายังต้องอยู่อีกนานเนี่ยผมก็ปวดกังวลใจด้านเขาไม่ได้ว่าพอถึงรุ่นเขามันอาจจะเกิดฝีแตกขึ้นมาอย่างรุนแรงไม่รู้ว่าเราจะเหลือบ้านเมืองเอาไว้ให้เขาอยู่กันอย่างร่มเย็นหรือไม่มันจะเกิดกะลียุคหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่ามันก็เป็นความกังวลอยู่นะ
1: เดนก็มีความกังวลนะคะพี่พิสารเดนยังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่ามีอะไรที่เงินซื้อไม่ได้ในประเทศไทย
0: แตะไปตรงไหนมันก็รู้สึกมัน
1: เดนถามว่าอะไรที่เงินซื้อไม่ได้
0: มันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วคุณนันกลายเป็นเรื่องแบบ
1: ซื้อสัญชาติก็ได
0: ้
1: ซื้อสัญชาติก็ได้อยากจะเป็นโนมินีมีธุรกิจอะไรก็ได้กระบวนการยุติธรรมก็ความน่าเชื่อถือเรตติ้งออกมาสวนดุสิตโพคนก็ไม่เชื่ออคนที่เข้าสู่อำนาจก็คุณภาพต่ำลงทุกทีพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ล่าสุดกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งสารรัฐธรรมนูญกรณีนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ฝ่าฝืนมาตรา74ประกอบมาตรา14กรณีอะไรด้วยไหมคะลักทรัพย์หน้า
0: อ๋อที่ว่าไอ้ทางด่วนนั่นใช่ไหมบนทางด่วนนั่นนะตั้งนานนะเนี่ย
1: 31พฤษภาคม64ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำพิพากษาจำคุกในคนเนี้ยกับพวก2คนฐานลักทรัพย์ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเวลากลางคืนในบริเวณมีอุบัติเหตุโดยใช้ยานพาหนะมูลค่าล้านห้าแล้วยอมรับด้วยว่าขโมยเอาของมาคืนในตอนนั้นคิดดูว่าขโมยของอุบัติเหตุคนตายตั้งแต่64แล้วได้มาเป็นสว.น่ะพี่สายทั่วประเทศชาติเรามันเป็นยังไงเรามีสว.ที่ขโมยของ
0: แล้วพอเรื่องเปิดแล้วก็ยังอยู่ทำหน้าที่ได้ต่อด้วยนะ
1: แล้วมาเป็นสว.ได้ด้วยคิดดูว่าคุณภาพคนเลือกเป็นยังไงฮะไอ้คนถูกเลือกก็ไม่ต้องอยู่แล้วคุณภาพคนเลือกเป็นยังไงและประเทศไทยเนี่ยที่มีแนวเนี้ยมาเป็นสว.เนี่ยนี่สมาชิกวุฒิสภาสภาของผู้มีคุณวุฒินะฮะยังระดับขโมยของจากคนที่เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยอะค่ะแล้วมันจะเหลืออะไรคะประเทศไทย
0: มีทองมี
1: กระเป๋าแบรนด์เนมนะรู้สึก
0: แว่นตาแว่นแบรนด์เนม
1: หน้าตาเฉยเลยลงไปหยิบเฉยเลยอะค่ะภาพวงจรปิดจับได้เลย
0: มีเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนคนที่เขาไม่เสียชีวิต
1: เขาเห็น
0: พอเป็นรถขับผ่านมาแล้วก็จอดมาดูแล้วก็ลงมาเก็บทรัพย์สินเขา
1: แล้วเข้ามาเป็นสว.ได้ด้วยประเทศแบบนี้จะอยู่กันยังไงค่ะ
0: ครับ
1: ก็คุณวงการบอกว่าสุดยอดครับนักข่าวที่มีคุณภาพกล้าพูดแทนประชาชนทั้งสองท่านสุดยอดเรียนมอบให้พี่ไพศาลท่านเดียวเลยค่ะ
0: โอ้อย่าไปชมสุดยอดเลยมันหมดพลังมันหมดเรื่องราวแบบนี้มันจริงๆมันควรจะต้องทำหน้าที่ให้ขวัญกำลังใจคนนะแต่ว่ามันพยายามปลุกปลอบให้เรามองโลกในแง่ดีไว้เอาละเดี๋ยวมันคงจะมีคนที่เขามาคือมันควรจะปลอบประโลมกันนะผมไม่ปลอบประโลมนี่ผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่นะแต่ว่ามันมันก็คงจะเห็นมาจนมันไม่รู้จะมีพลังใจเหลือได้ยังไงที่จะบอกมองโลกในแง่ดีไว
1: ้เวลาเจอ

0: คนหนุ่มสาวที่เขามีศักยภาพนะแล้วเขาแต่งงานกันอะไรเงี้ยใจหนึ่งก็อยากเขามีลูกเยอะๆแต่พี่เขาบางทีเขาพูดว่าหนูตัดสินใจกันแล้วว่าไม่มีเด็กก็นึกในใจคิดถูกแล้วมันก็มีสองอย่างอยู่ในใจนะคะพี่ไพศาลบางทีไอ้สังคมแบบนี้มันก็ไม่น่าอยู่จริงๆอยากจะมีคนมีคุณภาพมีเด็กที่มีคุณภาพมาสร้างชาติก็อยากให้มีแต่เวลาเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีใจก็คิดว่าเออก็คิดถูกอยู่เหมือนกันมันก็ไม่น่ามีจริงๆสังคมแบบนี้ค่ะ
1: ก็หวังว่าท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายจะฟังกันไว้บ้างนะว่าผู้สื่อข่าวอาวุโสท่านหนึ่งแล้วก็ที่กำลังสุภาพสตรีที่กำลังจะอาวุโส
0: ปีหน้าก็จะได้แล้ว600
1: ประสบการณ์สูงอีกท่านหนึ่งก็บ่นกันในขนาดนี้นะแต่ในจริงแล้วก็น่าจะเป็นผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีภูมิคุ้มกันมีความอดทนสูงใช่ไหมยังรู้สึกว่ามันแหมมันถดถอยไปเยอะความรู้สึกเชื่อมั่นนะ
0: มีความรู้สึกว่าประเทศไทยเรามาตรฐานคุณธรรมถดถอยลงมากคุณภาพของคนที่เข้าสู่อำนาจถดถอยลงอย่างยิ่งแล้วก็จริงๆมันก็อยู่ที่คนเลือกด้วยค่ะประชาชนเราด้วยก็เห็นแก่เงินใช้เขาซื้อได้ทุกอย่างเห็นแก่ได้คุณธรรมจริยธรรมอะไรไม่มีประชาชนยังไงก็ได้คนก็ได้คนอย่างนั้นนะคะจะว่าจะด่าเนี่ยก็ได้นะถ้าเดี๋ยวพูดอะไรผิดก็ว่ามาต
1: ั
0: วแทนที่เลือกไปมันก็เป็นตัวแทนคนที่เลือกอะค่ะ
1: ผิดกันเนี่ย
0: เสาไฟกินรีกี่ปีกี่ชาติก็ยังได้พี่สารมันจะได้เห็นถึงอะไรอ่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ก็คนจากตำแหน่งไปเขาก็ยังกลับมานั่งในตำแหน่งอื่นๆแต่ว่าก็ยังอยู่ในอำนาจของเขาได้อยู่เอาไปสินะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงฮะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์19:30 นนะครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วนะฮะก็อยู่กันถึง20:00 นนะครับยาวๆไปแล้วพี่บอยนะวันนี้นะอยู่กับพี่บอยกับพี่เจดงนะครับวันนี้วันจันทร์นะ21 กันยา
6: ครับ
5: นะฟ้าฝนเป็นไงบ้างนะคุณผู้ฟัง
6: เ
5: พราะว่าเห็นกรมอุตุก็บอกยังอยู่ในช่วงฝนตกอยู่
6: จำได้ไหมให้64คุณผู้ฟังไว้
5: เหรอ
6: เออ
5: ต้องแล้วมี
6: ดูยังจำไม่ได้คุณผู้ฟัง
5: มีใครถูกไหม
6: นี่ไงมีใครรายงานตัวไหมจานบอยให้ไว้64
5: ใครถูกหวยรายงานตัวเข้ามาบอกพี่บอยหน่อยนะครับพี่มาลีสวัสดีตอนเย็นจ้า
6: สวัสดีครับ
5: รอหัวร้อนได้ใจมากๆนะครับพี่โจรามยองนะครับพี่บวยแซ่ฮ้อทักทายเราเข้ามาเนาะ
6: สวัสดีครับ
5: พี่ศรีวัยพี่ทัชชัยด้วยนะครับ
6: สวัสดีครับ
5: เงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐีบอกมานะครับนี่นะคุยข่าวกันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังทักทายเราเข้ามานะครับมานะเริ่มกันต่อเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
5: อันดับ10นะครับพาไปดูเรื่องนะพระเรื่องวัดกันก่อนนะครับก็เซียนพระคนนี้นะพี่ป๋องสุพรรณก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่โอ้โหแกเคยเชื่อใจสนิทเชื่อเคารพเป็นลูกศิษย์แบบลูกศิษย
6: ์ก้นบาท
5: ก้นบาทเลยอ่ะเออนะของอดีตพระโชติอ่ะหลวงพ่อโชติอ่ะนะครับทีนี้ก็เลยมีเหมือนกับข้อคอรหาออกมานะว่ามีผลประโยชน์อะไรกับนะหลวงพ่อโชติหรือเปล่า
6: ค่ะ
5: นะครับล่าสุดครับพี่ป๋องสุพรรณนะฮะออกมาตอบเคลียร์ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเงินผลประโยชน์ต่างๆนะพี่ป๋องสุพรรณเนี่ยนะฮะเซียนพระเนี่ยนะครับบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดแม้แต่บาทเดียว มีแต่ถวายเวลาถวายทีอ่ะทองคำหนึ่งกิโลเงินเนี่ยก็เป็นหลักล้าน
6: ครับ
5: ทำด้วยใจบริสุทธิ
6: ์
5: นะเพราะฉะนั้นไม่แปลกฮะที่ตำรวจสอบสวนกลางเขาไปเจอในเซฟของอดีตหลวงพ่อโชตนะทองเป็นกิโลกิโลเนี่ยเพราะว่าลูกศิษย์อย่างนี้ไงก็ถวายให้ทีเป็นกิโลอย่างนี้เงินก็เป็นปึกปึกปึกปึกเงินนี่ก็นับกันเป็นกิโลเหมือนกันกิโลละล้านนี่ก็ให้กันอย่างนี้เหมือนก
6: ัน
5: นะครับนะจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าสมีโชตเนี่ยนะฮะมีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาสถาปนาตัวเองเป็นประธานกรรมการในนั้นมีคณะกรรมการอยู่ทั้งหมด6คนตอนนี้ตำรวจเรียกมาสอบแล้ว5ก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับเหลือคนสุดท้ายที่เรียกมาก็คือนี่แหละฮะพี่ป๋องสุพรรณเซียนพระนี่แหละเป็นหนึ่งในกรรมการของมูลนิธิด้วย
6: ค่ะ
5: อ้าวนะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะเดินทางมาให้ปากคำนะฮะอย่างละเอียดซึ่งแกก็ยืนยันก่อนนะโพสต์ข้อความเลยนะครับว่าครอบครัวผมก็เสียใจไม่น้อยกว่าท่านหรอกครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมชัดเจนทุกเรื่องผมไม่เคยรับเงินจากวัดมีแต่ถวายทำด้วยใจบริสุทธิ์การทำบุญอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจนี่ก็คงผิดหวังไปไม่น้อยนะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
6: อันดับ9มาดูเรื่องนี้ฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบวงจรปิดในร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีซึ่งกล้องเนี่ยคุณผู้ฟังบันทึกภาพของกลุ่มผู้หญิงที่เข้ามาในร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มีการพูดคุยตกลงเรื่องของการเซ้งกิจการกระทั่งมีการทำเอกสารและวางเงินมัดจำ 8,000 บาทตัวเจ้าของร้านอ้างว่าภายหลังกลุ่มดังกล่าวเนี่ยได้เข้ามาเปิดร้านขายอาหารเข้าเปิดร้านขายอาหารตามปกติก่อนพบว่ามีการไปกู้ยืมเงินนอกระบบจากเจ้าหนี้หลายรายรวมเป็นเงินกว่า 120,000 บาทก่อนเก็บข้าวของนี้ออกจากร้านหายไปลอยนวลโอ้หมายความว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ไปกู้เงินนอกระบบมาเช่าร้านเป็นร้านอาหารตามสั่งอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะล่าสุดนะคุณนาตยาแล้วก็แฟนสาวซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้เนี่ยก็นำเอกสารหลักฐานรวมถึงภาพจากวงจรปิดในร้านเนี่ยเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมกับนักข่าวอ้างว่าถูกกลุ่มบุคคลเข้ามาติดต่อขอเซ้งร้านก่อนสร้างหนี้แล้วก็หนีไปทำให้เธอเนี่ยเดือดร้อนโอ้โหเซ้ง 8,000 เป็นหนี้ 120,000คุณนัตยาเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ประกาศเซ้งร้านทางโซเชียลพอ17กันยาหลังหวยออกก็มีกลุ่มคนเดินมาติดต่อเดินทางมาติดต่อของเซ้งกิจการมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ35ปีเป็นคนอุบลพูดคุยหลักคนนี้เป็นคนตัวหลักเป็นตัวละครหลักก่อนตกลงทำสัญญาเซ้งร้านในราคา 150,000 นะในราคา 150,000 บาทซึ่งในวันดังกล่าวกลุ่มบุคคลเนี่ยวางเงินมัดจำไว้ 8,000 บาทอ้างว่ามีเงินติดตัวมาเพียงเท่านี้และจะนำเงินเสียเหลือมาให้จนครบว่าอย่างนั้นด้วยความเชื่อใจก็อนุญาตให้กลุ่มคนนี้เนี่ยเข้ามาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งก่อนได้โดยช่วงแรกทุกอย่างก็ปกติดีแล้วก็ขายอาหารลูกค้าได้ด้วยนะก็เจ้าของร้านก็ไม่ติดใจสงสัยกระทั่ง19กันยายนเจ้าของร้านพบว่ากลุ่มดังกล่าวได้เก็บข้าวของและออกจากร้านไปติดต่อไม่ได้เลยก็ภายหลังเนี่ยเริ่มมีเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบหลายรายเข้ามาติดตามทวงหนี้จากทางร้านตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่านี่แหละกลุ่มนี้แหละก็ไปกู้เงินนอกระบบมา9รายเป็นเงิน 120,000 โดยใช้ร้านเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงในการประกอบอาชีพโอ้แสบนะเท่ากับว่าเอาร้านมาบังหน้าว่าทำมาหากินสุจริตก็กู้แล้วก็จะจ่ายโอ้โหคุณผู้ฟังครับแบบนี้ก็มีในโลก
5: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
5: อันดับ8เสียดายทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยครับพี่ไม่ได้เข้าชิงเหรียญทองเจอคู่ปรับจีนเขาคงพกความแค้นมาเต็มที่นะวันนั้นเราไปตบเอาชนะเขาถึงบ้านเขาแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิก
6: เหมือนตบหน้า
5: เหมือนตบหน้าเลยเปี้ยเปี้ยเปี้ยวันนี้ครับเจอกันรอบรองครับ นะฮะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกับสาวจีนใครชนะเข้าไปชิงเหรียญทองปรากฏว่าสู้กัน5เซตอีกแล้วครับเหมือนชิงแชมป์เอเชียวันนั้นเลยต่างกันแค่เซตสุดท้ายครั้งนี้เราแพ้ครับพี
6: ่
5: นะฮะก็จีนเอาชนะเราไปได้3ต่อ2เซต
6: โอ้เฮ้ยเราก็เหนียวอยู่
5: เออเซตแรกเรานำนะเซตแรกเราชนะนะครับ25ต่อ23แต่เซต2กับเซต3นี่จีน

0: เอาชนะเอา15-6ส่งให้เขาเข้าไปชิงเหรียญทองส่วนสาวไทยของเราก็ชิงเหรียญทองแดงไปรอเจอนะครับระหว่างไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีใต
1: ้
0: นะฮะที่จะลงการแข่งขันในวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะฮะก็ขอให้ได้เหรียญทองแดงกลับมาติดไม้ติดมือกันเนาะเสียดายอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่เคยได้เหรียญทองเลยนะเอเชียนเกมเนี่ยเป็นกีฬาทัวร์นาเมนต์เดียวที่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเรายังคว้ามาไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: คุณผู้ฟังฮะอันดับ7นี่มาดูเรื่องนี้ก่อนเรื่องของเห็ดพิษพูดถึงเห็ดพิษทีล่าฝนที่ไรก็จะมีเห็ดพิษมาทุกทีให้เตือนภัยกันนะฮะล่าสุดวันนี้นายแพทย์สายลักษณ์พิมพ์เกาะนะฮะผอ.สคร.9นครราชสีมาออกมาเตือนนะคุณผู้ฟังบอกว่าช่วงฤดูฝนจะมีเห็ดป่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติจำนวนมากทั้งเห็ดกินได้แล้วก็เห็ดพิษโดยเฉพาะระยะดอกตูมเห็ดบางตัวเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากจนแยกไม่ออกด้วยตาเปล่าประชาชนหลงผิดนึกว่าเห็ดกินได้ที่แท้เป็นเห็ดพิษเก็บมาประกอบอาหารก็อาจจะทำให้นี่นะฮะก็เสียชีวิตได้ว่างั้นเถอะเช่นเห็ดระโงกพิษบางพื้นที่เรียกว่าเห็ดระโงกหินเห็ดระโงกงาเห็ดไข่ตายซากชื่อมันน่ากลัวเนาะมีลักษณะคล้ายเห็ดระโงกขาวที่กินได้เห็ดไข่ตายซากคล้ายเห็ดระโงกขาวที่กินได้รวมถึงเห็ดผ่านเลือดเห็ดเมือกไคลเหลืองและเห็ดหมวกจีนซึ่งอาจสับสนกับเห็ดที่รับประทานได้จึงไม่ควรอาศัยเพียงรูปร่างหน้าตาหรือประสบการณ์ในการเก็บมาตัดสินนะต้องทดสอบก่อนว่ามีพิษไม่มีพิษเท่านั้นเช่นการต้มเห็ดกับข้าวสารนี่เขาแนะนำเลยนะต้มเห็ดกับข้าวสารหอมแดงก็ได้หรือกระเทียมแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนสีของเห็ดหรือว่าการใช้ช้อนหรือว่าเครื่องเงินจุ่มในหม้อต้มเห็ด
0: ช้อนจะหายไปไม่ขนาดนั้น
1: ช้อนจะกลายเป็นตะเกียบ
0: บ้า
1: เอาไม่ใช่หรอ
0: หนักกว่าอีก
1: หรือสังเกตว่าเห็ดมีรอยแมลงหรือว่าสัตว์กัดกินถ้าสัตว์กินได้เราก็กินได้นี่นะฮะเพราะว่าสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากเห็ดในเขตสุขภาพที่9เนี่ยข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยาตั้งแต่เดือนมกราคมถึง21กันยายนคือวันนี้เนี่ยนะก็มีผู้ป่วยแล้ว335คนเสียชีวิต1ท่านแยกเป็นรายจังหวัดเลยชัยภูมิหนักสุดต่อมาด้วยสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์นี่แล้วก็ประเวศเอาไม่ใช่นะนครราชสีมาเราต้องไปเก็บเห็ด
0: ไม่มีแถวบ้านผมไม่มีต้องแบบนะเป็นป่าๆหน่อยใช่ไหมครับเรามาระวังกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะครับผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จั่วไพ่ชวนลูกน้องจั่วไพ่กันในห้องรักษาเลยเนี่ยนะฮะ
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: โอ้ล่าสุดโดนสั่งย้ายแล้วครับบิ๊กแจ๊ดครับพลตำรวจโทคำรณวิทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีนะฮะเซ็นคำสั่งย้ายผอ.รพสต.นะอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงแถวบ้านพี่ป่ะเนี่ย
1: ใหญ่พู
0: ดนะเนี่ยที่ปรากฏว่ามีคลิปออกมานะคุณผู้ฟังโอ้โหตั้งวงกันนะฮะว่า4มือเลยนะแจกเลยนะชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบ4มือนะครับกำลังเล่นไพ่กันเลยนะก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นกินโต๊ะจีนกันในโรงพยาบาลก็มีนะอันนี้เล่นไพ่กันนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
1: อะไรจะขนาดนั้น
0: เออมันยากอ่ะมันยากอ่ะนะครับอ่ะก็ทางบิ๊กแจ๊ดนะครับบอกว่าได้มีการมอบนโยบายไปแล้วนะครับมอบมาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่งจะมาเข้มงวดเน้นย้ำนะครับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไม่กระทำความผิดในสถานที่ราชการคนไหนทำก็เตรียมตัวนะครับได้รับบทลงโทษไปตอนนี้รพสต.ในปทุมเนี่ยมีทั้งหมด29แห่งแล้วเดี๋ยวเตรียมรับโอนเพิ่มอีก39แห่งนะฮะตัวของนายกอบจ.นะครับย้ำนะครับบิ๊กแจ๊ดบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะก็ยอมรับละว่าเกิดขึ้นจริงแต่รายละเอียดความผิดเนี่ยเดี๋ยวให้คณะกรรมการสอบสวนเขาดำเนินการไป มันจะผิดอะไรได้พี่เล่นพนันในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็กฎหมายอาญาแล้วนะเรื่องของการลักลอบเล่นพนันเนี่ยนะฮะ

0: ือว่าโทษทางวินัยนี่จะหนักขนาดไหนนะครับผม
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
12: หานครโรคทิพย
13: ์โดยจามรกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
14: มหานครรอบทิศอันดับ5
15: อันดับ5ดูเรื่องฟ้าฝนหน่อยนะครับคุณผู้ฟังว่าล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกเตือนฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่23ถึง27กันยายนนะครับอีก2วันข้างหน้านะฮะภาคไหนโดนบ้างนะเขาบอกว่าตอนนี้ยอมความกดอากาศต่ำนะครับจากชายฝั่งเวียดนามกำลังเคลื่อนมาเข้าสู่ภาคอีสานล่างภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับขอให้ประชาชนนะฮะเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มในช่วงนี้นะครับถ้าไล่เรียงวันตามภาคกันไปเริ่มตั้งแต่วันพุธที่จะถึงนี้23กันยายนนะครับอีสานนี่ยังเบาๆไม่กี่จังหวัดนะครับวันพุธบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนะฮะอีสานล่างนะครับภาคตะวันออกก็จะมีจันทบุรีกับตราดนะครับแล้วก็ลงมา24กันยาเนี่ยนะเช่นเคยนะครับจะมีโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางแทบจะยกภาคเลยนะครับกลางตะวันออกนี่แบบยกภาคเลยนะฮะเหนือได้ตกแต่ยังไม่หนักนะ24นะครับ25หนักนี่จะเริ่มมาทางเหนือละตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอีสานนี่ยังอยู่ที่โคราชนี่ยังหนักอยู่แล้วก็ภาคกลางเนี่ยนะฮะตั้งแต่นครสวรรค์ไล่ลงมาถึงกรุงเทพเลยนะครับรวมไปถึงตะวันออกยกภาคด้วยเพราะฉะนั้นชาวกรุงเทพเราเจอฝนตกหนักก็น่าจะปาไป24 25พี่บอย24 25นะครับเตรียมตัวรับมือนะฮะแล้วเดี๋ยวพอเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะเอาถึงแค่วันศุกร์นี้ก่อนแล้วกันนะว่าอีสานตอนล่างไล่เข้ามาภาคกลางภาคตะวันออกนะครับจะเจอฝนตกหนักหนักถึงหนักมากเลยนะครับภาคเหนือนี่ยังแค่กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์แถบนั้นยังไม่ขึ้นไปถึงเหนือตอนบนนะครับ
14: มหานครรอบทิศอันดับ4
16: อันดับ4วันนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะฮะโดยคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ประเภทภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ต่างๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสะดวกแล้วก็ไวมากแต่ขณะเดียวกันช่องทางเหล่านี้ก็ถูกนำไปใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งมีรูปแบบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การติดตามตรวจสอบและระงับการเผยแพร่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เลยร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องปรามแล้วก็สกัดกั้นการเผยแพร่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนโยบายของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สำคัญเนี่ยให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มแข็งควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลนะฮะซึ่งคุณอรกมลเนี่ยอรมนเนี่ยท่านยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยคือทางกรมเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มนำคลิปนะฮะจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นและใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์ดึงดูดผู้ชมเช่นเผยแพร่คลิปตัวอย่างหรือว่าข้อความเชิญชวนแล้วก็แนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นนะครับว่าช่องทางตัวเองอะนะอะไรอย่างนั้นก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้ากลุ่มแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินอะไรแบบนั้นก็ท่านเตือนนะว่ามันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบลิขสิทธิ์นะครับก็มีโทษนะก็จำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับมันก็จริงนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องอันตรายนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์แรงนะครับ
15: ครับผม
14: มหานครรอบทิศอันดับ3
15: เดี๋ยวนี้นะโจรในติดหนี้พนันนะหาเงินไม่ได้ทำไงรู้พี่เข้าไปขโมยพระพุทธรูปตามวัดนะ
16: บุญไม่ทำทำแต่บาป
15: แล้วจะรอดได้ไงอ่ะใช่ไหมคือเวรกรรมมันต้องติดจรวดเลยแหละนี่นะฮะพระพุทธรูปเก่าแก่วัดดังแถวธัญบุรีนี่นะครับล่าสุดนะครับตำรวจสภ.ธัญบุรีที่ปทุมธานี
16: อีกแล้วเหรออ
15: ีกแล้ว
16: ปทุมอีกแล้วเหรอ
15: ปทุมบ้านพี่อีกแล้วนะฮะ
16: สภ.ธัญญาที่พุ่งกลับสนิทกันนะ
15: นี่จับ3นาย3รายนะครับอายุก็ไม่น้อยนะคนหนึ่ง47คนหนึ่ง45คนหนึ่ง43นะครับทั้ง3คนเนี่ยเข้าไปก่อเหตุขโมยพระพุทธรูปนะครับ4องค์นะครับคือตัวหลวงพ่อเนี่ยดังๆทั้งนั้นเลยวัดเขียนเขต
16: พระอารามหลวงนะ
15: เข้าไปขโมยนะฮะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อพระไพรีพินาศหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงแล้วก็หลวงพ่อพระพุทธชินราชโอ้ทั้งหมด4องค์นะขโมยพระพุทธรูปไป4องค์นะฮะแต่สุดท้ายก็โดนตามจับได้อยู่ดีนะครับจากการสอบสวนคนร้ายให้การรับสารภาพนะครับทั้ง3คนนี่ฮะพาไปดูหูองค์เก่าแก่แล้วเลยเนาะนี่ถ้าไปขายก็คงจะได้หลายแล้วปรากฏนี่ฮะในบ้านที่เก็บนี่แล้วหลวงปู่ทวดนะครับมีพระอื่นอะไรอีกเต็มไปหมดเลยนะสงสัยไปแอบหิ้วมานะครับนี่ฮะนะก็เขาบอกว่าเขาไปขโมยเนี่ยไม่ได้มีใบสั่งจากใครหรอก

0: นะครับแต่เนื่องด้วยว่าติดหนี้พนันหรือมีความจำเป็นก็จะเอาพระพุทธรูปเก่าแก่ไปขายองค์ละ 4,000 คนที่มารับซื้อเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบบูชาพระตามตลาดนัดของเก่านี่แหละไม่ใช่เซียนพระที่ให้ใบสั่งมานะก็คือขโมยมาได้เมื่อไหร่มีคนมารับไปแน่นอนเพราะว่าเป็นพวกบรรดาเซียนพระตามตลาดนัดเขาชอบอยู่ละพวกนี้คงจะรู้แล้วว่าจริงว่ามันมายังไงนะหรือเปล่าพี่เขาไม่รู้นะว่ามันขโมยมาป่ะ
1: ก็
0: หรือไงหรือว่าเขามีขายกันตามตลาด
1: ไปสองที่เชื่อมีใบสั่งนะเพราะว่าไปขโมยสุ่มสี่หนึ่งไปขโมยสุ่มสี่สุ่มห้าจะเสี่ยงไปเพื่ออะไรถ้าเอามาแล้วปล่อยไม่ได้
0: ใช
1: ่ต้องมีคนชี้เป้าแล้วเฮ้ยเข้าไปวัดนี้นี่นี่นี่ไปยกนี่นี่นี่แล้วก็จ่ายกันจริงจริง
0: อย่ากล่าวหาผมสำนึกผิดแล้วนี่เขาว่างั้นนะเรื่องเวรกรรมขโมยพระผมก็รู้สึกผิดแต่ผมไม่มีทางออกนี่ผมไม่ได้ไปฆ่าใครนะผมแค่อยากมีเงินใช้ผมทำครั้งแรกครับ
1: ในบ้านไม่มีประตูไงไม่มีทางออก
0: มีแต่หน้าต่างครับพ
1: ี่ปีนสิปีนสิ
0: เออบางทีมันมีอะไรขวางครับพี
1: ่โดดสิโดดข้ามสิ
0: ผมนี่ทำเป็นครั้งแรกมีอาชีพขายของมือสองตามตลาดนัด
1: โอ้โหอาชีพก็บอก
0: คือคุณต้องรู้แหล่งอยู่แล้วนะของที่เอามาขายตัวใหญ่อะ
1: อาชีพก็บอก
0: รู้อยู่แล้วแหละว่าของนี่ยังไงนะถ้าทำครั้งแรกถ้าตำรวจเชื่อก็คงบอกว่างั้นก็อย่าทำอีกนะเออนะครั้งนี้ก็ต้องไปชดใช้เวรใช้กรรมก่อนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: วันนี้เพจหลังจากเพจเขาเรียกว่าอะไรเพจถ้าแรนต้องอ่านสิพี่อ่านไม่ออกนิว
0: ตลาดล่างนิว
1: โอ้โห
0: ประธานโทษภาษาไทยเขาเขียนอยู่ จะไปอ่านภาษาอังกฤษทำไมครับเนี่ย อินเตอร์จริงเลย อินเตอร์จริงเลย
1: ตลาดล่างนิว
0: เขียนอยู่
1: ภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ออกจะอ่านว่าอะไรวะตลาดล่างเพจตลาดล่างนิวเขาโพสต์คลิปความขัดแย้งระหว่างหลังพระนครกับปู่มหามุนีถ้าพูดถึงปู่มหามุนีนี่เป็นพระไหมหรือเป็นอะไร
0: ปู่มหามุนี
1: ถ้าพูดอย่างนี้นึกออกไหมต้องเป็นผู้ทรงศีลนะ
0: หรือศี
1: ลอะไรอย่างนั้นน่ะโดยที่หลังเขายอมรับว่าไม่ได้ขู่แต่จะกระทืบปากนี่ถ้าอ่านแค่นี้ตกใจเลยนะจะทำผู้ทรงศีลแล้วครับโดยคุณราได้เผยสาเหตุที่ทำให้สลิงแตกเพราะลีลาการพูดของปู่มหามุนีแต่หลังจากนั้นก็มีการขอโทษขอโพยกันไปแล้วจนจบเรื่องแต่หลังจากนั้นอีกก็มามีเรื่องเสือดุสิตซึ่งปู่มหามุนีก็เข้าไปผสมโรงพูดจาในไลฟ์สดเสียหายทำให้หลังเนี่ยเสียชื่อเสียงจนเป็นที่มาของการฟ้องหมิ่นประมาทส่วนเงิน 300,000 หลังบอกว่าไม่อยากได้มีเงินอยู่แล้วและไม่อยากได้เงินแบบนี้แต่ตามกระบวนการก็ว่ากันไปถ้าได้เงินจะไปซื้อของแจกย่านฝั่งธนบุรีล่าสุดฮะปู่มหามุนีโพสต์ตอบโต้นี่เดี๋ยวนี้ผู้ทรงศีลท่านใช้แบบนี้นะตอบโต้หลังพระนคร
0: ก
1: ็นี่ด้งมาสองมาด้งผังเมืองนี่ต้องสู้กันหลังพระนครอย่างนี้ใช่ไหมสาว
0: ใ
1: จ
0: ก็ไม่ฉายา
1: ฉายาบอยแล้วบอยแล้วลูกกา
0: บอยแล้วลูกกา
1: ด้งผังเมือง
0: คลองอะไรนะเอาคลองเนี่ยอยู่คลองอะไร
1: คลอง12
0: บอยคลอง12ดูเท่เลย
1: ตลาดล่างปจิโกปักซอยแค่
0: บอย
1: ลูกกา
0: บอยสองกระท้อน
1: ไม่เอาไม่อยากให้องค์กรเขาไปแตกเพื่อน
0: บอยรับลูกกาไ
1: หมล่าสุดปู่มหามุนีก็โพสต์ตอบโต้หลังพระนครลงเฟซนะบอกว่าอ๋อนี่ครับเฟซบุ๊กเขาว่าชื่อว่ามหามุนีเนวดาย
0: เนวดาย
1: เป็นภาพที่เจ้าตัวไปโรงพักแล้วก็โชว์ใบแจ้งความเชื่อว่าเป็นการดำเนินคดีกับหลังพระนครเดี๋ยวดูภาพหน่อยคนนี้ปู่มหามุนีดงนี่คุณหลังพระนครเขาไม่ใช่ผู้ทรงศีลนะ
0: ไอ้คุณหลังนี่คือเขาที่เคยเขาเป็นยูทูบพวกที่เคยอยู่ในเรือนจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: โอ้ไม่แน่ใจหรอเพราะแต่ไม่ใช่ฤาษงฤาษีอย่างว่าล่ะโอ้นี่บอกขอมาจัดให้เรียก 300,000 สาดไปสมาชิกคนละหมัดฟ้องตำรวจไม่ฟ้องตรง9แต้ม2เด้งอะไรเข้าสักอย่างเนี่ยงง
0: ภาษาวัยรุ่นเขานะ
1: โอ้โหนี่นะโอ้นี่นะอ๋อนี่คือปู่มหามุนีนี่คือหลังพระนครอาจจำหน้าไว้ด้วยเวลาพูดถึงนึกหน้าออก
0: ครับผม
1: นี่ด้งเป็นด้งผังเมืองสบาย
0: ไม่มีเรื่องใครเดียถ้ามีเรื่องนี่ตายแต่ป
1: .4 ยังมีกับบอยเขา
0: อ่ะคงไม่ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เอาอีก
0: แ
1: ล้วเหรอ
0: อาจจะได้เท่านี้แล้วกันแล้วก็ปิดท้ายขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับวันนี้หลายท่านบอกว่าแหมชอบเสียงหัวเราะเราสองคนมากเลยพี่ประภาวิภาดาบอก
3: ขอบคุณครับ
0: ก็ถ้าเราทำให้ทุกท่านมีความสุขได้เราก็ยินดีนะครับส่วนใครที่นะติดตามเราก็ฝากด้วยนะครับทุกวัน 1 ทุ่มตรงแบบนี้ก็มาเจอกันนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับพี่ๆทุกคนเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 1 ทุ่มนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับท้องเสียปวดท้อง

ณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ความว่าพนะนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ความว่าพนาด็อกเตอร์มิเรียมสปีเตรีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตากรุงวาเลตตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้า

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: โดยพิมดามหานคร
1: Hit Marathon สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ลงค่ะคุณผู้ฟังมากันแบบช้ำๆเลยวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ยอมจำนนฟ้าดินจากพี่หญิงทิติการสั่งน้ำตาไม่ได้จากเอิ้นขวัญวรัญญาเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวตั๊กแตนชลดานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
0: ขอบคุณด้วยกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสนะคะวันนี้น้องบอสลาป่วยคุณผู้ฟังค่ะยังไม่รู้เลยว่าน้องป่วยเป็นอะไรคุณผู้ฟังใครเป็น FC น้องบอสธีรพงษ์เข้าไปสืบให้หน่อยเลยว่าน้องป่วยเป็นอะไรแล้วมาบอกพิมดาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของพิมดาที่มาดูแลคุณผู้ฟังนะคะแทนน้องบอสธีรพงษ์1วันนะคะใครที่อยากฟังเพลงอะไรในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะก็ส่งมาบอกกันได้เลยนะคะ Facebook Live ค่ะที่ Facebook Live เนี่ยนะคะช่องทางนี้จะได้เห็นทั้งภาพและเสียงกดไลค์กดหัวใจส่งสติกเกอร์รายงานตัวแล้วเรียบร้อยก็เตรียมตัวขึ้นรถไฟได้เลยนะคะส่วนหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งกบคนสวย022481366นะคะโทรมาขอเพลงกับแป้งกบได้เลยแล้วก็จองสายหน้าไมค์กันเอาไว้ได้เลยนะคะรวมไปถึง SMS ค่ะยังคงส่งมาได้อย่างต่อเนื่องเลยที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ส่งเพลงมาขอกันได้ส่งมาขอเพลงกันได้นะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ฟังทักทายกันหน่อยซิวันนี้มีใครบ้างทาง Facebook Live นะคะน้องฟ้าใสคนสวยนะคะแล้วก็มีพี่รองลาดกระบังบอกว่าลาดกระบังชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะตอนนี้นะคะฝนตกใช่มั้ยล่ะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่ปัดเมืองกรุงค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะมีใครอีกนะแป๊บนึงนะ เดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนนะคะลูกคิตตี้วังว่ารายงานตัวครับพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักนะคะพี่ปัดบอกว่าหน้าแตกอีกแล้วไม่ใช่พี่เจบอสนะคะวันนี้น้องบอสลา1วันนะเขาลากันทันคุณผู้ฟังบางทีก็ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะลานะนะ FC ไม่ต้องตกใจนะคะพี่สมรีข่าวล้วนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่โอใช่ไหมพี่โอเนาะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ลำดวนเจ้านะคะพี่ทิพย์พาพรด้วยนะคะพี่สนองค่ะคุณแม่แก้วทันพี่ชาคนสวยด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่จุ๊บแจงนะคะแล้วมีใครอีกไหมเอ่ยนะคะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยพี่สอนจินดารัตน์ด้วยนะคะมีอีกไหมคุณแม่ปัทมาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นิ่มมารอขึ้นรถไฟขบวนแรกแล้วนะคะนะคะแล้วก็มีพี่นายภูเรศด้วยนะคะคุณแม่ปฐมาบอกว่าไปด้วยค่ะจะเข้านอนแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวส่งคุณฟังส่งคุณแม่ปฐมาขึ้นรถไฟแล้วก็เป็นตู้นอนนะคะเนาะคุณแม่นอนฟังเพลงไปด้วยแล้วก็นอนไปด้วยได้เลยนะคะมีใครอีกไหมมีพี่มนพอินเพ็งนะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดด้วยนะคะบอกว่าน้องไบยังไม่รู้ตัวน้องไบสไลเดอร์ยังไม่มาใช่ไหมน้องเบลเบตเทียมน่วมสวัสดีด้วยนะครับลูกพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพี่หมดป๊อกนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้องหนีดูเขาว่าอะไรเขาบอกธีรพงศ์ธีรพงศ์พี่บอสเหรอธีรพงศ์นะคะวันนี้ธีรพงศ์ลานะลูกนะแล้วก็ยังมีพี่แต๋วสะพานใหม่ก็มานะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะหมดหรือยังพี่ประจวบสุขใสจากอุตรด้วยนะคะพี่ตั้มกระต้อบอกบางพลีก็ชุ่มฉ่ำนะคะพี่นิ่มบอกว่าฉะเชิงเทราก็ชุ่มฉ่ำนะคะช่วงนี้เนี่ยกรมอุตุเขาบอกว่าฝนจะตกหนักนะเหมือนจะตกทั้งอาทิตย์แล้วก็หลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าพายุเข้าหรือเปล่านะคะยังไงก็ไม่เป็นไรฝนตกก็ทำให้อากาศมันเย็นลงเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ลุงต่อยแก่แล้วด้วยนะคะอ่ะน่าจะหมดแล้วเนาะคุณผู้ฟังพี่ภัยศรีหวังผลด้วยเนาะนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะคะพี่รัฐแท็กทายแล้วเนาะใครอีกไหมหมดแล้วล่ะนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วรถไฟออกก่อนหน้าหลังจากจบเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะขอ1สายหน้าใหม่022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: รใดละพรใดเพลงนี้นะคะจากน้องพรจัตพรค่ะก่อนนั้นมีจื่อบ่อจากการตองทุ่งเงินด้วยจื่อกันบ่ล่าบ่จื่อจ้าบ่หลาบจ้าแต่ตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: คุณเทียบครับ
0: คุณเทียบพี่เทียบพี่เทียบโทรจากที่ไหนคะพี่เทียบ
2: จังหวัดศรีสะเกษครับ
0: ศรีสะเกษเหรอพี่เทียบทำอะไรอยู่อ่ะตอนนี
2: ้ฟังเพลงอยู่ครับ
0: อ๋อไม่น่าถามเลยอ่ะเนาะก็ต้องฟังเพลงสิใช่ไหมนอกจากฟังเพลงทำอะไรอยู่อีกไหมคะ
2: ก็ไม่ได้ทำอะไรก็นอนฟังเพลงอยู่ครับ
0: อ๋อแล้วตอนกลางวันทำงานป่ะ
2: ก็ทำอยู่ครับ
0: ทำอะไรอ่ะพี่เทียบ
2: ช่วยหลวงพ่อสร้างศาลาครับ
0: ปึ้งเสียงระฆังมาเลยปึ้งสวัสดีสาธุด้วยนะคะสร้างศาลาที่ไหนคะวัดอะไรคะ
2: พยอมครับ
0: วัดพยอมเหรอ
2: โคกพยอมครับ
0: โคกพยอมใช่ไหมคะที่ศรีสะเกษเนาะทำไมถึงต้องสร้างศาลาคะที่วัดเป็นอะไรคะศาลาเป็นอะไร
2: มีงานบุญมาก็เลยต้องสร้างครับ
0: สร้างใหม่เหรอ
2: มีโครงการครับมีโครงการมาครับ
0: อ๋อก็คือสร้างใหม่ใช่ไหมคะ
2: คือตั้งติดกระจกอะไรอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อศาลาเดิมมันไม่ได้มีกระจกไม่ได้ติดแอร์อะไรอย่างงี้เนาะก็พัฒนาให้มันดีขึ้นประมาณนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับพัฒนา
0: ดีจังเลยเนาะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องชาวศรีสะเกษเนาะแถวๆนั้นเรียกว่าอำเภออะไรคะ
2: ขุนหานครับ
0: อำเภอขุนหานเนาะก็มาช่วยกันทำบุญเนาะจะได้สร้างวัดสร้างศาลาให้กับประชาชนนะคะได้เข้าไปที่วัดแล้วก็แบบได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะพี่เทียบเนาะ
2: ครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ให้บุญนำพาหมายไทยใจจะมันครับ
0: ตึง เสียงระฆังมาอีกแล้วเกี่ยวกับบุญจริงๆนะพี่เนี่ยนะชีวิตพี่นี่วนเวียนอยู่กับบุญเนาะขอเพลงยังก็เพลงเกี่ยวกับบุญเลยอะ เป็นคนมีบุญนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะมอบให้ใครไหมคะพี่เทียบเพลงนี
2: ้ทุกคนที่ฟังอยู่ครับเสียงด้วยครับ
0: ได้เลยนะคะฝนตกไหมศรีสะเกษ
2: ตกเมื่อวานฟ้าเลิศอยู่ครับลงที่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้สายล่อฟ้าอยู่ครับเมื่อวาน
0: อ๋อเมื่อวานมีสายล่อฟ้าด้วยเหรอฟ้าผ่าเหรอ
2: ฟ้าผ่านะครับเมื่อวาน
0: มี
2: สายล่อฟ้าอยู
0: ่เอาเห็นมองเห็นเลยใช่ไหม
2: นั่งแป้งลูกที่โดนไฟดูดอยู่ครับไปสวดมนต์อยู่ครับ
0: น่ากลัวมากเลยเนาะอย่าไปอยู่กลางแจ้งนะ
2: ไม่ผมไม่ได้อยู่กลางแจ้งผมอยู่ที่ร่ม
0: นะ
2: ครับ
0: ดีแล้วนะคะดูแลตัวเองด้วยนะพี่เทียบนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับเช่นกันครับ
0: นอนหลับฝันดีนะคืนนี
2: ้ครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวัสดีครับ

0: ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับนะฮะเสียงปรบมือหน่อยครับในห้องส่งครับนะฮะ
1: ยังยิ้มง่ายค่ะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะคะหยิบมาฝากกันจากงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจเมื่อวันที่29กันยายน2567ค่ะขอบคุณกันด้วยนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: 20:50 แล้วนะคะเวลานี้ยังมีใครทานอาหารกันอยู่ไหมเอ่ยคุณผู้ฟังคะคนไทยนี่นะเรื่องกินนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะคะร้านอาหารก็จะเปิดทั้ง24ชั่วโมงก็มีบางร้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องกินคนไทยไม่เป็นรองใครค่ะของอร่อยนี่มีให้เลือกทุกมื้อทั้งปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่จัดเต็มแต่ถ้ากินอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาแล้วก็ความสุขก็หายไปทันทีเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือว่าท้องเสียให้กระต่ายบินโททอลช่วยดูแลนะคะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัทซับซาลิไซเลตอร่อยได้เต็มที่ค่ะแต่ถ้ามีการไม่สบายท้องอย่าลืมนะคะกระต่ายบินโททอลผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณพกติดตัวไว้ได้ค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เทียนกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกินครับหมูสับก็มี

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เด้งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์

0: ุลา69
1: ลดเลย
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงของพิมดาแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: คุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่โทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะส่วนในไลฟ์สดนะคะ Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์ตัดไปแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องมือมันรีเซ็ตตัวเองอัตโนมัตินะคะน้องเหนื่อยนะน้องทำงานไม่มีวันหยุดเลยก็ให้คอมพิวเตอร์เขาได้รีเซ็ตตัวเองนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันเนาะใน TikTok ก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะสีเผือกค่ะคนด่านเกวียนบ่อสร้างกลางจ้องชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะ

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพรรคประชาชนเจาะหารือคดีพาวุธประชุมส.ส.พรรควันพรุ่งนี้ยืนยันพรรคหนุนเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขานุการพรรคประชาชนเปิดเผยกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งฟ้องคดี Forex TD โดยมีรายชื่อของนายพาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยซึ่งคาดว่าแกนนำพรรคจะหารือว่าหากส.ส.ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่และพรรคจะดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังการประชุมส.ส.พรรคในวันพรุ่งนี้ยืนยันว่าพรรคไม่ปกป้องพร้อมให้ส.ส.ของพรรคเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายปปช.ฟันอดีตที่ดินภูเก็ตกับพวก11รายเอาที่ป่าสงวนเทือกเขากำมะลาไปออกโฉนดโดยมิชอบนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายโพชิตปิดดำเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตกับพวกกรณีร่วมกันออกโฉนดที่ดินตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี2553ถึง2554โดยมิชอบเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายขณะที่คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ดินเป็นแปลงเดียวกับผู้ขอนำมารังวัดและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากำมะลาซึ่งนายภูชิตมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157รวมทั้งกฎหมายปปช.และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอีก10รายมีมูลความผิดทางอาญาตามความผิดที่ปปช.กำหนดทางนี้ปปช.จะส่งสำนวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญาพร้อมส่งให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยและแจ้งผลให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินต่อไปย่าสาวไทยที่ถูกแฟนหนุ่มฆาตกรรมที่ไต้หวันวอนรัฐนำอาทิกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดกรณีสาวไทยอายุ36ปีชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหายตัวไปและติดต่อไม่ได้ญาติโพสต์ประกาศตามหาต่อมาพบเป็นข่าวถูกแฟนหนุ่มชาวไต้หวันทำร้ายเสียชีวิตหลังคบหากับแฟนหนุ่มได้1ปีโดยสาวไทยเดินทางไปหาแฟนหนุ่มที่ไต้หวันเมื่อวันที่2กันยายนมีกำหนดกลับไทย14กันยายนแต่เมื่อถึงกำหนดครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจและเมื่อ18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวแจ้งว่าแฟนหนุ่มได้ฆาตกรรมในโรงแรมก่อนขับรถไปอีกเมืองนำศพแช่ตู้แช่แข็งก่อนที่จะถูกตรวจค้นและจับกุมล่าสุดญาติของสาวไทยให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วปกติผู้เสียชีวิตจะอยู่กรุงเทพขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่2กันยายนถือว่าผิดวิสัยกระทั่งผู้ใหญ่บ้านแจ้งการเสียชีวิตให้ได้รับทราบจึงขอความอนุเคราะห์ทางการไทยประสานดำเนินการทั้งหมดและหลังจากคดีเสร็จสิ้นขอให้ส่งอัฐิกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล Sแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: นิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยาร
2: านี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
2: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะไลฟ์สดก็กลับมาแล้วนะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage ค่ะเข้ามาช่องทางนี้กันได้เลยนะคะเข้ามาใหม่ค่ะเข้ามาใหม่คุณรู้ฟังเมื่อกี้ไลฟ์ตัดไปนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้นะคะตอนนี้1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วค่ะทักทาย1สายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
4: ช่างรถอุบลครับผม
3: ช่างรถอุบลเป็นช่างเหรอคะ
4: ผมซ่อมระบบไฟรถยนต์ครับผม
3: ว้าวเลิศเลยล่ะอยู่อำเภออะไรอะคะเนี่ย
4: อำเภอเมืองครับ
3: อำเภอเมืองใช่ไหมคะร้านอยู่ตรงไหนบอกได้ไหมอ
4: ยู่บ้านน้องเมฆตำบลหัวเรือเนี่ยครับ
3: อืมซ่อมระบบไฟในรถของทุกแบบทุกยี่ห้อเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
4: ผมทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยครับแล้วก็ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับ
3: อ๋อซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยใช่ไหมคะพวกแบบถ้าคอมพิวเตอร์เสียอะไรอย่างนี้มาให้พี่ช่างรถซ่อมได้ใช่ไหม
4: ครับผม
3: ดีเลยนะคะนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปซ่อมพวกอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมรถซ่อมระบบไฟอะไรต่างๆเนาะ
4: ครับ
3: นะคะอ่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
4: ซ่อมพัดลมอยู
3: ่
4: คร
3: ับ
4: อ๋อ
3: เหรอคะปิดร้านหรือยัง
4: ก็ผมทำตอนกลางคืนด้วยครับแต่ว่าปิดร้านนะครับ
3: อ๋อปิดรับหน้าร้านแล้วแต่ว่าก็ยังทำงานต่อเนาะ
4: ครับผม
3: อืมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรในระหว่างทำงานคะ
4: ขอกำลังใจครับผม
3: นี่ขอกำลังใจจากใครคะ
4: ก็จากพี่น้องๆทุกคนนะครับ
3: นี่แล้วมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะ
4: ให้ช่างรถน้องมุกครับผม
3: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
4: คร
3: ับ ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมนากันนะคะ
4: ครับผมได้ครับ
3: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สุดยอดเลยขอให้คืนนี้ทำงานเสร็จไวๆจะได้พักผ่อนเร็วๆนะคะ
4: ครับผม
3: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
4: ครับผมขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับผม
3: เอาละค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกำลังใจนะคะเดี๋ยวพาเรตชุดนี้เอาเป็นแบบกำลังใจดีๆละกันนะคะฟังแล้วรู้สึกดีทั้งชุดเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันว่ามีเพลงอะไรบ้าง

0: ่ฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยรู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตขึ้นมาเลยนะคะโลกทั้งใบจากพี่เล็กรัชเมธขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์เริ่มใหม่ได้ทุกวันค่ะจากน้องกล้วยคลองหอยโข่งและคลื่นจากแพรชนานะคะมีกำลังใจแล้วแล้วก็สู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะนะมีแรงสู้แล้วด้วยนะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังคะเตรียมตัวกันหรือยังพร้อมหรือยังขึ้นรถไฟกันดีกว่ามาเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะพี่เขียวชุมพรและพี่นกสุพันธ์พี่สุพรรณนครศรีและยายแสงบางนาพี่อนันต์โคราชพี่หนุ่มหนองแต้สุพันธ์พี่หนุ่มพิกุลนครศรีลุง935แท็กซี่พี่วอนจังหวัดกาญพี่หนึ่งโรงก๊อกและพี่พลสุโขทัยพี่วันชัยนครศรีวู้ฮู้ไม่น่าเชื่อเลยเรียกได้ยังไงเป็นกรขนาดนี้นะคะอ่ะสวัสดีนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะลูกแชมป์สีสุกนะคะมาแล้วแม่นะคะรัวมาเลยพี่หนูไข่ด้วยพี่สุภวัฒน์พี่เอสุดหล่อน้องบอมจอมซ่าลูกคิตตี้วังว่านะคะอันนี้เป็นการขึ้นไลฟ์นะคะครั้งที่3แล้วเพราะวันนี้หลุดบ่อยเหลือเกินเน็ตไม่ค่อยดีเนาะคุณผู้ฟังพี่สมศรีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชื่อดาดาดีที่สุดพี่หย่อนสวรรค์วิโยค่ะพี่ภูรัตนพันธ์พี่ไตรรัตน์นะคะมีลูกแชมป์นะทักทายแล้วพี่วัฒนาพรด้วยนะคะพี่ทศพลเสียเปียกคนนึงไงจากไคระนะคะแล้วก็น้องฟ้าใสพี่ณัฐพงษ์นะคะพี่จรัสวราพุทธหมดหรือยังดูซินะคะพี่ณัฐพงษ์ทักทายแล้วเรียบร้อยคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่พยาวกลิ่นเกลานะคะพี่เมธสิทธิ์บอกว่าฝนตกแรงมากครับขึ้นกระทบลาดกระบังครับผมลาดกระบังฝนตกใช่ไหมคะตอนนี้นะคะแล้วก็มีใครอีกนะคุณแม่ประนอมทักทายกันแล้วนะคะมาทาง TikTok กันบ้างนะคะน้อง F อาทิตย์ด้วยนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่บาสสตูดิโอด้วยพี่บาสนะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่สาโรจน์ลูกฟ้าใสมา2ช่องทางเลยนะคะพี่อ้อยพิมพาพรด้วยพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะน้องแบมแบมด้วยพี่นิสาด้วยนะคะช่องทางไลฟ์ก็มากันเพียบเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะทักทายกันไปนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะหมดแล้วเนาะถ้าหมดแล้วเดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะหมดแล้วนะคะเรียบร้อยพี่หญิงสีนะเพิ่งมาทันพอดีเลยนะดูซิมีใครอีกไหมนะคะพี่รองลาดกระบังก็มาพี่วิทย์นครสวรรค์ด้วยนะคะหมดหรือยังหมดแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่การทัศนะมาฝากกันด้วยนะคะไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของเจาะคิวฮิตค่ะ
1: เจาะคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

พลงนี้ค่ะสุดแขนทศกัณฐ์จากพิการทัศนะนะคะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่มาเปิดให้ฟังกันในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะจากสังกัดแกรมมี่โกลด์คำร้องทำนองค่ะพิการทัศนะเขียน

เองเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนนะคะนี่แหละเอกลักษณ์ในการทำเพลงของพี่การก็คือยังไงเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวรรณคดีนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะเจ้าคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2เจ้าคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2

2เพลงค่ะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะมีเพลงอะไรบ้างมีเพลงงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชฟิชเชอริ่งน็อตทอยนะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นบาปบุญจากพี่หนุ่มมิเตอร์และพี่เล็กเซเรนนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่12ค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะมาฟังเรื่องสั้นก่อนนอนค่ะ

0: ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไม่ได้สูตรสัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียให้เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นกกรุงหัวจุกนี่ได้ยินเสียงไหมควิกๆๆๆๆนะคะมีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะจากพี่หนุ่มพิกุลนครศรีนะคะจัดให้แล้วนะคะพี่หนุ่มเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะได้เวลามาเล่าเรื่องสั้นกันแล้วนะคะนิทานเรื่องสั้นวันนี้จะเป็นนิทาน18บวกนิดนึงนะคุณผู้ฟังนิดนึงนะใครที่บ้านไหนมีเด็กฟังอยู่ควรให้คำแนะนำนะคะมีเต่าสองตัวมีอะไรกันในป่าตัวเมียก็นอนหงายตัวผู้ก็อยู่ข้างบนเสร็จธุระแล้วเขาจะแยกย้ายกันเขาก็เลยนัดกันว่าอีก3วันมาเจอกันใหม่ที่เดิมเวลาเดิมหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไป3วันผ่านไปใกล้ถึงเวลานัดเจ้าเต่าตัวผู้คิดว่าอยากจะเซอร์ไพรส์เต่าตัวเมียก็เลยรีบออกไปเร็วตัวเมียจะได้เจ จะได้เจอตัวเมียเร็วๆนะฮะพอไปถึงปรากฏว่าตัวเมียเนี่ยมาถึงก่อนแล้วนะแถมนอนรอด้วยท่าเตรียมพร้อมตัวผู้ตกใจก็เลยถามว่าเธอทำไมเธอรีบมาเร็วจังเลยอ่ะแถมยังทำท่าเตรียมพร้อมอีกต่างหากตัวเมียตอบกลับว่ามาเร็วอะไรล่ะฉันนอนอยู่อย่างนี้มา3วันแล้วและเธอก็ไม่พลิกฉันกลับล่ะพลิกเองไม่ได้ติดกระดองพี่กลับด้วยนี่นอนอย่างนี้มา3วันแล้วไม่ได้มาเร็วก็เป็นเรื่องเล่านะคะของค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมนาแล้วนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเจอกันใหม่ค่ะทุกวันพฤหัสศุกร์นะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลง
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกๆคนเลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนแล้วรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยที่พร้อมจะมอบความสุขนะคะนะความอุ่นใจผ่านเสียงเพลงว่าค่ำคืนนี้เนี่ยเราจะไม่เหงาเรายังมีเพื่อนนะคะละนะก็อยากฟังเพลงอะไรนะคะวันนี้สัปดาห์นี้นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะก่อนที่จะไปว่ากันต่างๆนานานะคะเรื่องราวของเพลงแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่ด้วยพูดถึงเพลงของเราก่อนดีกว่า3งานเพลงต้นชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ถ้าเกิดว่าใครฟังมาตั้งแต่เพลงแรก3เพลงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะจะต้องทราบว่ามีเรื่องราวของอะไรแฝงอยู่ติ๊กตอกติ๊กตอกวันนี้พาไปเที่ยวลาดลีนะจ๊ะนะคะพาไปซื้อโอ่งมังกรวันนี้นะคือแบบช่วงนี้ผู้ฟังเพลงนี้บ่อยมากเลยเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รักร้างราดรีนะคะงานจากคุณเต๋านะคะฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวใช่ไหมแล้วก็เรารู้สึกว่ามีอีกหลายเพลงมากๆคุณผู้ฟังที่ว่าด้วยเรื่องของจังหวัดราชบุรีนะวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดราชบุรีราดรีนี่แหละนะคะเริ่มต้นมากับดำเนินจ๋าโอ้โหอันนี้จริงๆต้นฉบับก็คือครูสุรพลนะคะแต่ว่าวันนี้เลือกเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตนะคะก๊อตจักรพันธ์มาฝากแล้วก็ต่อด้วยสาวดำเนินนะคะพี่จอมขวัญกัลยาแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงนี้กำลังมาแรงมาแรงมากๆเลยล่ะนะคะทุกแพลตฟอร์มนะคะหลายคนก็นะร้องตามบ้างคัฟเวอร์บ้างหรือไม่ก็นำไปทำคอนเทนต์คลิปวิดีโอต่างๆมากมายเลยนะคะกับรักร้างราดรีจุดเด่นของเพลงนี้นะตาลคิดว่าก็คือเสียงเลยนะเพราะมากเลยค่ะแล้วก็เรื่องราวเนื้อหาก็ดีด้วยนะคะก็อยากฟังก็แนะนำเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคะรักร้างราดรีนะคะเต๋าแล้วก็ฟิชชิ่งกับน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองนะคะอ่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าใครอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาได้นะคะอุ้ยแต่ว่าก่อนอื่นค่ะฮิตมาราธอนของเรานะคะ3เพลงต้นชั่วโมงต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะอ่ะวันนี้ใครอยากคุยสายหน้าใหม่จองเข้ามาได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่ตอนนี้นะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังนะคะรออยู่ตอนนี้นะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่ก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะหรือว่าอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาเลยนะคะที่4689400นะคะ4689400มีเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าขอเพลงฝากแฟนผมด้วยนะคะของพี่เดวิดอินทีจากน้องต้องระยองแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะคะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากพี่คนโคราชขอบคุณครับนะอ่ะนะคะส่งกันเข้ามาได้เลยสำหรับทาง SMS นะคะแล้วก็ตอนนี้สวัสดีทักทายนะคะสมาชิกของเราที่เข้ามารับชมทางไลฟ์นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้อากาศเย็นนะคุณฟังจริงๆนะคะก็ช่วงนี้ต้องคอยฟังเรื่องของการพยากรณ์อากาศบ่อยสักนิดนึงนะคะแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่เรื่อยๆยังไงคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะออกไปข้างนอกเตรียมร่มนะคะเสื้อกันฝนหรือไม่ก็อาจจะมีแบบรองเท้าอะไรไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยเนาะนะคะเพราะว่าฝนตกตลอดเลยช่วงนี้แบบติดกันนะคะเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาจัดรายการก็ฝนตกเหมือนกันที่อสมทแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะคะก็เลยต้องรีบวิ่งเข้ามาก่อนกลัวเดี๋ยวหนักนะคะอ่ะนะทักทายสมาชิกของเราทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาทางเพจ LTM FM 95ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุอย่างเป็นทางการนะคะนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41 11สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะมีหลายคนนะคะที่ผ่านเข้ามาเจอในไลฟ์นะคะใน TikTok บ้างอะไรบ้างก็คือนะคะนี่แหละนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครที่สามารถฟังทางวิทยุได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามทางออนไลน์ได้ด้วยนะที่เพจของเราก็มีหรือจะฟังทางแอปก็ได้นะคะของอสมทของเรา MCOT Connect อันนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOSแล้วก็ Android มีไว้ในมือถือก็จะสะดวกมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะนะวันนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เรามารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวฮิวใจรออยู่นะคะที่02-248-1366นะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่านะคะเมื่อกี้เริ่มต้นมากับ3เพลงเช้าๆหวานๆเดี๋ยวช่วงนี้ไปแดนซ์กันหน่อยเอ้ยมันต้องได้สิงานจากน้องสยามโมนะคะฟีเจอริ่งกับโยเนียว่าไงรูปหล่อ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากลับแหล่เนี่ยนะอู้ตรดิษนะคะโอ้ยจุ๊จุ๊ เดี๋ยวต่อสายใหม่นะคะก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เข้ามาทางเพจของเรานะพี่เลิฟอู้พี่เลิฟมาแล้วเนาะแล้วก็มีพี่เรื่องนิดนะพี่ชีวิตต้องทนพี่ลิซ่าพี่บุญเพชรนะคะพี่วิจิตพี่จรัสนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะพี่ประจวบพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์พี่คันชิตนะคะพี่ฮาร์ดนะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยเยอะเลยพี่เบรเบดพี่นิรันพี่มาดาพี่สิริพรนะคะอ่ะเดี๋ยวทักทายกันประมาณนี้ก่อนสายของเรามาแล้วนะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่แก้วนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะจากลับแลอู้ตรดิตถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับผม
1: ถูกต้องนะคะพี่แก้วเคยคุยสายหน้าไมค์แล้วหรือยังเคยแล้วเนาะ
2: ครั้งแรกเนี่ยพยายามสุดๆเลย
1: อันนี้เหรอครั้งแรกครั้งนี้นะ
2: ครั้งแรกเลยครับเนี่ย
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆแต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนหนูเคยเปิดเพลงไปให้อยู่บ้างใช่ไหมคะที่ฝากเพลงเข้ามาใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: โอเควันนี้ถือว่าเป็นวันดีโชคดีเหมือนกันค่ะค่ะได้คุยกันเนาะอยู่ลับแลเหรอคะ
2: ครับ
1: ฝนตกไหมคะวันนี้ที่ลับแล
2: ตอนเช้าตกครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ไม่มี
1: อากาศเย็นหรือสี่อากาศเย็นไหมคะพี่แก้ว
2: ก็เย็นเริ่มเย็นครับ
1: เริ่มเย็นโอเคเริ่มเย็นเย็นมาแล้วนะคะวันนี้บอกว่าอยากฟังโอ้โหเพลงนี้เพราะมากๆพิษรักพิษณุโลกค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะชื่นชอบเพลงนี้เป็น
2: ตัวนี้มีงานศาสตร์ด้วยครับ
1: อะไรนะคะ
2: มีงานศาสตร์หวานครับที่อุตรดิตถ์ครับจังหวัดครับ
1: อ๋อค่ะค่ะโอ้ยดีจังเลยนะคะอยากไปเที่ยว
2: เป็นงานเทศกาลครับ
1: ค่ะแบบจัดทุกปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช
1: ่โอเคได้เลยพิษรักพิษณุโลกนะคะคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มเพลงนี้เพราะมากเพราะมากๆแล้วก็ต้องเนี่ยแหละต้องเปิดเป็นแบบว่าเวอร์ชันต้นฉบับด้วยนะพี่แก้ว
2: ครับ
1: เน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: ได้เลยแล้ววันนี้พี่แก้วอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเนาะ
2: ฟังทุกคืนเลย
1: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่แก้วว่ามีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะ
2: ครับผม
1: ได้เลยรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
2: ครับเป็นเดียวเลยครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้พิษรักพิษณุโลกค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ฟังทีไรก็หูนะคะเพราะมากเลยค่ะเพลงนี้พิษรักพิษณุโลกนะคะเสียงเพราะๆที่ยังตราตรึงอยู่ในใจของแฟนๆนะคะนอกจากที่จะมีผลงานการแสดงตลกให้เราแบบได้ฮากับมุกนู้นมุกนี้นะคะการแสดงด้วยนะคะแล้วก็มีเพลงนี้แหละที่แบบโอ้โหเพราะมากเป็นตำนานเป็นต้นแบบด้วยนะคะนะคะสำหรับพิษรักพิษณุโลกของคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็มีเป็นเวอร์ชันที่ร้องแก้นะคะร้องแก้ก็จะเป็นคอยพี่ที่พิษณุโลกนะคะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นคุณบีนะคุณบีมนทกาหรือชื่ออะไรประมาณนี้นะคะที่เคยร้องไว้แล้วก็ตอนหลังพี่สาวหนูก็นำมาร้องด้วยอีกเวอร์ชันหนึ่งก็เป็นนี่แหละค่ะคอยพี่ที่พิษณุโลกเหมือนกันคุณแก้วฟ้าสหเพชรนะคะเคยเปิดอยู่นะคุณผู้ฟังคือชอบมากเลยส่วนตัวก็ชอบเมโลดี้แล้วก็เรื่องราวในเพลงด้วยนะคะขอบคุณมากๆอีกครั้งค่ะสำหรับพี่แก้วจากลับแลอู้ตรดิตนะคะที่แนะนำทำไมมันเรียกธรรมดาไม่ได้ต้องอู้ตรดิตนะคะที่แนะนำงานเพลงพร้อมๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะแนะนำงานเพลงแบบทางหน้าไมค์เนี่ยขอปุ๊บเนี่ยได้ฟังปั๊บเลยคุณผู้ฟังนะฝากมาได้เลยนะคะที่022481366นะคะวันนี้เพลงเยอะเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวทยอยเปิดให้มากที่สุดในเวลาของเราที่มีนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนี่แหละนะขอบคุณมากๆนะคะที่โทรเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ข้อความต่างๆมากมายให้กำลังใจดีเจนะคะอ่ะมาทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกทาง Facebook Live นะคะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะเสียเปี๊ยกนะแล้วก็มีพี่ชนินพี่ชนินบอกว่าฟังทุกคนเลยใช่ไหมหมายถึงว่าที่ลูกทุ่งมหานครใช่ไหมคะเพราะว่าทำงานกลางคืนมาแรมปีแล้วก็จัดเพลงและพูดคุยทักทายเสียงเพราะมากขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่วิรนนท์เหรอนะคะสวัสดีคุณสุจิตรานะคะคุณนาตาลีด้วยนะคะแล้วก็พี่เดียวจรัญรโนดนี่พี่นารีนะบอกขอเพลงจริงครึ่งเดียวของน้องมินตรานะคะพี่นักรบมีใครอีกขอบคุณค่ะนะคะขอเพลงเข้ามากันเยอะเลยวันนี้นะคะหลังไมค์ก็เยอะด้วยเหมือนกันสวัสดีพี่นันทาพี่แดนสุรินทร์นะคะแล้วก็คุณแบงค์จากฟินแลนด์ด้วยนะคะโอ้วันนี้มีหลายคนที่หายไปนานด้วยเหมือนกันนะคะนะคะแวะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังจะบอกว่ากิจกรรมของเรานะคะผ่านไปด้วยดีสนุกสนานมากเลยแม้ว่าอากาศจะร้อนนิดนึงเนาะมันก็ช่วงนี้นะพอฝนไม่ตกก็โอ้โหแดดร้อนเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะวันที่19 กันยายนนะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569นะคะFood and Ride นะคะจอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะเราก็ไปที่3โคกปทุมธานีนะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่นะคะหลายๆคนสนใจกันอย่างมากเลยแล้วก็นะคะดีใจแล้วก็ยินดีที่ได้เจอกันด้วยนะคะสนุกสนานกันมากๆนะคะกับผู้โชคดีที่ไปร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะนะน้องสาวศิลปินแกรมมี่โกนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะน้องแบมพิชยานินแล้วก็น้องเอมปวีนะคะโอ้โหเต็มที่กันมากๆเป็นงานคอนเสิร์ตที่แบบเราจัดกันแบบอบอุ่นนะคุณผู้ฟังแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดกันเลยนะคะสนุกสนานมากๆนะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเราจะขาดไปไม่ได้คือนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะนะคะคนแรกเลยนะคะนั่นก็คือเจ๊สีสามโคกนะคะเราไปทำกิจกรรมกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณของเจ๊สีสามโคก

0: ก็คืออยู่ด้านหน้าของตลาดอิงน้ำสามโคกเลยคุณผู้ฟังสามารถไปเที่ยวได้นะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะก๋วยเตี๋ยวมีหลายแบบหลายเส้นมากนะคะนี่แนะนำเป็นหมี่เปาะนะคะ อันนี้ชอบส่วนตัวนะแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเจสซี่ด้วยเพราะว่าวันที่เราร่วมกันจัดกิจกรรมเนี่ยเจสซี่ก็คือทำบุญนะคะถวายแด่องค์พาแล้วก็อาหารเลี้ยงอาหารทุกคนเลยใครไปก็คือได้รับประทานกันหมดทั่วทุกคนเลยที่ไปแล้วก็โอ้ยไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนั้นมีลูกชิ้นลูกชิ้นของเจสซี่ก็อร่อยนะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นหมูนะอร่อยมากแล้วเขาก็รับจัดเลี้ยงด้วยนะผู้ฟังติดต่อได้เผื่อใครอยากเอาไปแบบจัดงานเลี้ยงมีเอาไปแจกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนมจีนเขียวหวานด้วยที่พูดนี่หิวแหละที่พูดเนี่ยจริงจริงจริงๆเลยอ่ะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกนะคะนะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองตราธงทองนะจ๊ะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครตค่ะก็เลยบอกเลยนะว่าวันกิจกรรมเนี้ยนะคะผู้โชคดีก็คือโอ้โหนะคะกดของกลับบ้านนะคะของที่ระลึกจากสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยใครที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังนะคะนะจะบอกว่ากิจกรรมเรามีอีกเยอะเรามีตลอดทั้งปีนะคะกันยายนผ่านไปกันยาแล้วก็อะไรตุลาพฤศจิกาธันวายังมีอีกหลายกิจกรรมมากๆเพราะฉะนั้นติดตามกันไว้ให้ดีนะคะโดยเฉพาะที่เพจของเรา LTM FM 95เนี่ยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหนูบอกเลยว่าอันนี้พลาดไม่ได้จริงๆ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอยู่วันนี้จัดเสียงเพราะๆนะคะของน้องเวียงนรมนนะมาเป็นพิเศษสำหรับคนที่กำลังคิดถึงแฟนเก่านะฮะ

องหลายๆค่ะพี่ดอนชาติสารพี่ดอนกรุงเทพมหานคร

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณเสียงตบมือจากทุกคนนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นะคะก็เป็นเสียงสดๆนะคะจากบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะคะที่เราก็จะนะเก็บมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้โอ้โหเพลงหลังไมค์เยอะมากๆนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งเพลงก่อนที่จะไปพักนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะขอหยิบเพลงที่พี่มีนจากบางกะปิฝากมาก่อนละกันหนึ่งผลงาน

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กซ์
5: พาวซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ิดเพลงนี้แล้วมีแต่คนร้อนตัวทำไมเป็นงั้นน่ะผู้บ่าวเท่ากับสาววัยทีนะคะงานจากพี่สนุกสิงห์มาศนะคะเพลงนี้ฝากมาทางหลังใหม่จากพี่แอมจันทบุรีนั่นเองนะคะนะก็จัดเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมพี่ณรงค์นะคะทาง Facebook Live นะจ๊ะแล้วก็มีคุณแม่ชนิศรานะคะขอเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามานะกับอ่านเกมไม่ขาดนะคะพี่สมชาวจากสู้รัฐนะคะแล้วก็ใครเอ่ยพี่พรศักดิ์ไหมถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะบอกว่าฝนกำลังตกรินรินเลยฟังเพลงหวานๆซึ้งๆบรรยากาศมันน่านอนจริงอันนี้ก็จริงน่านอนจริงนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้เนาะพี่สุกรีนะคะสวัสดีจ้านะคะทักทายแล้วสวัสดีน้องหนูดีด้วยนะจ้านะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะสำหรับใครที่รับชมผ่านทางไลฟ์อยู่ตอนนี้นะแล้วก็เพลงที่ฝากเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่จัดให้เพิ่มเติมนะคะนะคะเรายังเหลือชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมง
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็ดหัวใจ
0: มีคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของมารีฮอนน่านะคะแล้วก็โอ้โหนะเยอะมากเลยก็เลยขออนุญาตจิ้มมันหนึ่งนะคะนะเพลงพร้าวกันละกันเนาะไม่ได้เปิดนานแล้วแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้านะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ที่02 248 1366รออยู่นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: อาเรตริงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะและสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้โหนะแม้ว่าจะได้ เรียกชื่อกันอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยสายหน้าใหม่เลยนะสวัสดีจ้าน้องแชมป
3: ์สวัสดีครับพี่ตาลคนสวย
0: โอ้โหสดใสมาเลยปากหวานด้วยนะนะคะอย่างที่บอกนะคะว่านะน้องแชมป์ก็มาฟังทุกวันทุกชั่วโมงเลยหรือเปล่าแชมป
3: ์ครับผม
0: ตลอดทั้งวันเลยเหรอคะ
3: ครับผม
0: โอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังที่เลือกสายน้องแชมป์เพราะว่าอะไรเพราะน้องแชมป์เพิ่งจะเป็นผู้โชคดีที่ไปร่วมกิจกรรมกับเรามาด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เลยอยากจะให้น้องแชมป์นะแชร์หน่อยว่ารีวิวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างวันเสาร์สนุกไหมชอบไหม
3: สนุกมากครับพี่การ
0: แล้วชอบกิจกรรมไหนบ้าง
3: ทุกกิจกรรมเลยคร
0: ับ เหรอเห็นแชมป์แบบตั้งใจฟังเพลงมากเลยอยู่หน้าเวที
3: คร
0: ับ นะคะแล้วตอนที่ไปเที่ยวตลาดอิงน้ำสามโคกได้ซื้ออะไรบ้างได้กินอะไรบ้าง
3: ซื้อหมูสเต๊ะมาฝากแม่อยู่คร
0: ับ โอ้น่ารักจังเลยซื้อหมูสเต๊ะมาฝากคุณแม่ด้วยนะคะเขาหมูสเต๊ะเขาดังเลยตรงนั้นแล้วก็มีห่อหมกปลาด้วยพี่ตันซื้อห่อหมกปลากลับมาด้วยแล้วก็ซ
3: ื
0: ้อผักเยอะมากนะคะอุดหนุนอย่าอุดหนุนนะคะคุณยายเขามาขายกันคุณเนาะใช่ไหมนะคะ
3: คุ
0: ณแชมป
3: ์
0: ซื้อหมูสเต๊ะมาฝากคุณแม่น่ารักมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เรากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยที่ร้านเจสสีสามโคกเราก็ไปที่ตลาดน้ำแล้วก็หลังจากนั้นเราไปทำบุญกันด้วยเนาะที่วัดโบสถ์นะน้องแชมป์เป็นยังไงบ้างเคยไปไหมคะก่อนหน้านี้เคยไปวัดโบสถ์มาก่อนไหม
3: ไม่เคยครับพี่การ
0: ไปครั้งแรกเลยนะกับกิจกรรมของเรานะคะโอเคนะคะก็ถือว่าได้ไปสนุกด้วยการไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ได้ทำบุญด้วยกันด้วยเนาะ
3: ครับผม
0: นะคะอะอยากให้น้องแชมป์ฝากถึงแฟนๆที่เขาบอกว่าอุ้ยเสียดายจังเลยอะรอบนี้ไม่ได้ไปพลาดไปทำยังไงดีคะแชมป์
3: ไ
0: ม่
3: รอบหน้าคือไปกิจกรรมครับ
0: ต้องทำยังไง
3: ติดตามพี่แฟนเพจ LTM เต็ม95ครับ
0: นี่สุดยอดขอบคุณมากเลยครับแชมป์นะคะอ่ะนะวันนี้แชมป์บอกว่าอยากฟังเพลงของแต่พรหัสเหรอ
3: ครับผม
0: เหรอที่หนึ่งในใจฉันใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับ
3: พี่เมธิชาครับ
0: เหรอไม่ได้เดี๋ยวพี่งั้นเดี๋ยวพี่ไปเปิดให้เขาฟังคนเดียวต่างหากได้ไหมได้ไหมไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้
0: อ๋อไม่ได้นะแชมป์นาโอเคก็เห็นบอกว่าอยากมอบให้เดี๋ยวพี่มอบให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอกันอยู่แล้วไงเดี๋ยวพี่แบบดึงไฟล์ออกมาให้เลยไม่ได้อ๋อไม่ได้นะโอเคแชมป์ได้เลยขอบคุณมากๆอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะเดี๋ยวน้องแชมป์พูดตามพี่ตาลเลยนะครับ
3: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
3: น้ำพริ กเผาพ
0: ัน
3: ท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: คำไหนคำนั้น
0: โอเคครับวันนี้ขอบคุณแชมป์มากๆนะ
3: เจอคำไหนงานนะครับพี่การ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
0: น่ารักมากๆนะคะเอาล่ะนะฮะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะจัดให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เสียงอันเพลงเพราะๆเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะหลายคนบอกว่าคิดถึงเพลงนี้นะช่วงหนึ่งเราเปิดกันแทบทุกวันเลยนะคะแล้วก็ห่างหายไปสำหรับดวงใจค่ะงานจากปรางทิพย์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นโฮมสเตย์นะคะงานจากน้องแพรชนาตั้งใจมารักจากสองหนุ่มนินทามรินและโอมทัพห้านะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าไม้นะคะน้องแชมป์จากโชคชัยสี่นะเขาฝากมากับที่หนึ่งในใจฉันแต่ภารหัสก็ถือว่าทั้ง4เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีหวานลึกซึ้งแล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนโปรดด้วยนะคะโปรดปรานเป็นที่1ในใจไงนะคะก็ยินดีจัดให้นะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะสวัสดีทักทายสมาชิกของเรานะคะตอนนี้ที่เพจ LTM FM 95นะฝนตกอ่ะด้านนอกเมื่อสักครู่นี้ออกไปดูมานะคะคืนนี้ก็คงจะยาวๆคุณผู้ฟังเวลาฝนตกแบบไม่หนักอ่ะมันจะแบบยืดเวลาเนาะสังเกตไหมคะนะถ้าเกิดว่าตกหนักปุ๊บหนึ่งมันจะแบบไม่แบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆอ่ะสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่เจ็บที่ยังรู้สึกนะมีแนะนำเพลงเข้ามาด้วยแล้วก็มีใครเข้ามาเพิ่มเติมพี่ประเดิมสวัสดีค่ะพี่ณภศรนะคะบอกว่าน้องนุตามีโครงการมาตรังไหมยังเลยนะคะในช่วงนี้นะคะถ้ามีเดี๋ยวบอกอีกทีนะคะเผื่อมีงานมีคอนเสิร์ตเนาะสวัสดีพี่สมพงษ์นะคะพี่อุดรหรือเปล่านะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะพี่หนูเพียรขอบคุณมากๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์รัวๆพี่นพดลบอกติดตามอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงที่ฝากมาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่แล้วกันก่อนก็แล้วกันเนาะน้องต้องระยองรอนานมากแล้วเนี่ยงานจากพี่เดวิดอินทีค่ะฝากแฟนผมด้วย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากพี่ๆไม้เมืองมาฝากค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าตามหานะคะจากสังกัด S1 Music คำร้องทำนองโดยคุณวีรยุทธชุลีกรหรือว่าพี่ฮาลีมนะคะและเรียบเรียงโดยคุณเคนตะโมริค่ะ

งานใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากไม้เมืองค่ะกับเพลงตามหานะคะโอ้โหเนื้อหาดีมากเลยนะคะคุณผู้ฟังก็จริงๆแล้วเราก็คงจะอยากมีใครสักคนหนึ่งนะคะเนี่ยที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาเนี่ยแค่รับฟังนะคุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยคืออันนี้ไม่ต้องเป็นสถานะคนรักหรือแฟนหรืออะไรเงี้ยนะคะคือเพื่อนก็ได้นะหรือว่าเนี่ยสักคนหนึ่งบางครั้งเนี่ยบางในโซเชียลเดี๋ยวนี้เป็นใครก็ไม่รู้ด้วยนะที่เราไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะคะตอนเห็นมีหลายๆคนที่เขาอาจจะมีคลิปวิดีโอออกมาว่าโอเคชีวิตช่วงเนี้ยเจอเรื่องราวที่มันไม่ค่อยโอเคที่มันแย่ๆนะคะก็มีคนในโลกโซเชียลนี่แหละนะคะที่เข้ามาให้คำปลอบโยนปลอบใจให้กำลังใจแล้วก็โอ้โหรับฟังอ่ะคุณผู้ฟังทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะเราก็แค่อยากจะหาใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนคนนั้นอยู่แค่นั้นเองนะคะเพลงนี้ถูกอกถูกใจนะคุณผู้ฟังนะฟังแล้วรู้สึกโอ้นะมันดีจังนะคะดีต่อใจจังเลยก็แนะนำเข้ามาได้นะคะทุกชั่วโมงนะคะของเรานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกับตามหาไม้เมืองค่ะ

0: ับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะวันนี้ก็ต้องได้เปิดแหละดอกชบาสีแดงน่ะคืออย่างนี้มีที่มาอุ๊ยเราทำอะไรเรามีเหตุผลนะคะวันนี้มีสายหลังไมค์ฝากเข้ามานะจริงๆเป็นสายหน้าไมค์ด้วยซ้ำไปนะคะถึง3สายด้วยกันกับดอกชบาสีแดงนะคะต้องขอบคุณพี่อ้อมสุราษฎร์พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็พี่ขวัญจากสุโขทัยด้วยนะคะฝากดอกชบาสีแดงมาเดี๋ยวตันขออนุญาตจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตแล้วก็ต่อด้วยอีก1งานเพลงที่มีทั้งทาง SMS แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะกับงานของน้องเพชรคทาวุฒินะคะอ่านเกมไม่ขาดค่ะล่าสุดนะคะอัปเดตกันนิดนึงนะคะสำหรับดอกชบาสีแดงนะคะกับมหานครชาร์ตอยู่ในฮิตที่7นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะคะก็ขอบคุณที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเยอะเลยจนทำให้เพลงยังอยู่ในชาร์ตนะคะทั้ง2เพลงเลยนะขอบคุณแทนน้องเพชรด้วยเลยกันละกันนะคะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: คนที่รอคอยนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่หนุ่มจอลำพูนนะคะตอนนี้23:53นะคะคุณผู้ฟังโอ้โหในไลฟ์ยังอยู่กันหนาแน่นเลยอ่ะวันนี้นะคะสวัสดีทั้ง70ท่านนะคะในไลฟ์ของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายค่ำคืนนี้เช่นเคยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงของพี่โจพี่ก้องนูโวนะคะส่งท้ายแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมธิชาเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะช่วงนี้ฝนตกนะคะเยอะมากๆเลยนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องออกไปข้างนอกนะคะร่มเอ่ยนะคะเสื้อกันฝนเอ่ยนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะดูแลรักษาสุขภาพของเรานะคะนะความห่วงใยนี้นะคะส่งตรงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านจากดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกัน2 ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้เจอกัน4 ทุ่มวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: วลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3ผลงานเพลงนะคะหายไป2วันไม่รู้ว่าคิดถึงกันหรือเปล่านะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้นะคะชีวิตเมียเช่าจากพราวภัทรวดีค่ะตามมาด้วยไม่อยากพกเมียจาก MC2 ฟีเจอริ่งกับเอกชัยศรีวิชัยนะคะและปิดท้ายด้วยเมียพี่มีชู้นี่ต้องบอกเลยว่าอาชัยเมืองสิงห์นี่ในน้ำเสียงเขานะมีความเจ้าชู้มากกว่าผู้หญิงที่จะเอ๊ยเมียพี่มีชู้นี่ทำไมแบบผู้ชายถึงมีน้ำเสียงที่ดูเจ้าชู้จังเลยขนาดนี้นะคะและแน่นอนว่าเพลงนี้นะคะฟิชเชอริ่งกับ2ศิลปินสาวแสนสวยสุดเซ็กซี่นะคะไม่ว่าจะเป็นใบเตยอาสยามและจ๊ะอาสยามนะคะน้องเมย์จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงในช่วงนี้นะคะใครที่อยากฟังผลงานเพลงอะไรตอนนี้โทรมาได้เลยค่ะ022481366ค่ะขอบคุณกระสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
0: เที่ยงคืน15นาทีนะคะเวลาดีๆแบบนี้สำหรับชาวมหานครคนนอนดึกค่ะใครที่อยากจะพูดคุยกันกับสายหน้าไมค์โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่นะจ๊ะวันนี้ฝนตกอีกแล้วพื้นที่ไหนที่ฟังเสียงชัดหรือเปล่านะคะก็อยู่กับพวกเรา Mcot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะโอ้ถ้าจะไล่จังหวัดนี้ก็บอกเลยว่าเยอะแยะมากมายนะถ้าว่าจังหวัดตัวเองฟังคลื่นไหนเนาะเอาเป็นว่ามันเป็นคลื่นอสมทนั่นแหละ Mcot นั่นแหละเออนะแล้วปกติน้องเมย์ก็จะมีอ่านข่าวด้วยนะคะกับการเล่าข่าวแบบเป็นเล่าข่าวชาวบ้านก็จะมีพูดถึงเรื่องของการประกอบอาชีพอาหารอะไรเด็ดๆดังๆจะพาไปมูที่ไหนดีเนี่ยต้องดูรายการนี้เลยกับเรื่องพลบค่ำนะคะจัดตั้งแต่17นาฬิกา

15นาทีแต่วันนี้อยู่กับน้องเมย์ยาวไปจนถึงตี2กันก่อนนะคะในช่วงนี้มีคนบอกว่าฝนตกทางนี้หนาวถึงคลื่น FM 95มั้ยนะ หนาวอยู่ค่ะเพราะว่าวันนี้ปล่อยๆแล้วเมื่อกี้เดินตากฝนมาใช่มั้ยมันก็จะมีความแบบตัวเปียกๆนิดนึงพอเข้าห้องแอร์ปั๊บเป็นไงขนลุกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหนาวไปหมดเอาขออนุญาตขอทักทายบ้างนะเดี๋ยวชาวแอฟฟ้าเขาจะน้อยอกน้อยใจสวัสดีพี่เมตตานะคะบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์เมตตาหวานเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมพี่แมวเซาจากสุราษฎร์ธานีบอกว่าอากาศร้อนมากครับจริงหรอสุราษฎร์ร้อนเหรออุ้ยนี่มาแบ่งฝนไปไหมไม่ได้เดี๋ยวเขาตัดยางกันไม่ได้สวัสดีพี่สุรยุทธ์นะคะสวัสดีพี่เอกอินทิราพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ค่ะพี่ดาวพระสุขครับผมสวัสดีไปยังพี่วีรวัฒน์นะคะบอกว่า2วันไม่เจอคิดถึงมากๆเลยสวัสดีพี่ตุ๊บแจงบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของนันอนันต์ด้วยนะแล้วก็มีพี่วีรวัฒน์นะคะมาแล้วจ้ะเจ็บที่ยังรู้สึกชื่อมันเศร้าอะไรขนาดนี้ขอเพลงเสกโลโซเดี๋ยวกันคือหนูมันเป็นคือลูกทุ่งเดี๋ยวสวัสดีพี่ตลาดน้องไบรท์นะคะสวัสดีน้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ไตรัตน์ค่ะสวัสดีไปยังพี่สมคิดบอกว่าแนะนำตัวครับเด็กขอนแก่นอีสานบ้านคอยเนี่ยจริงเปล่าฝนตกหรือเปล่าแล้วมาบอกกันมั่งนะคะพี่สุจิตราบอกว่าคิดถึงตลอดเลยจ้าน่ารักมากจ้าเพราะว่าวันนี้20ที่ผ่านมาเราเพิ่งไปร่วมกิจกรรมกันมาใช่มั้ยเออมีใครที่ไปร่วมกิจกรรมไล่มาที่นี่บ้างยังอยู่หรือเปล่าเนาะเออบอกว่าขอเพลงอยากโทรหาเมย์ใช่เหรอมันชื่อเพลงนี้เหรอสวัสดีพี่สมหมายค่ะบอกที่บ้านน้ำท่วมแล้วชาวบ้านนี่มิดคณาเลยแถวบ้านน่ะหรอทำไมใหญ่อยู่แถวไหนอ่ะอาหารที่ชอบที่สุดคือเมนูอะไรครับชอบปลาแซลมอนค่ะชอบซาซิมิเออแล้วก็มีอะไรนะจริงๆถ้ากินได้ทุกวันก็น่าจะกะเพราแหละนะแล้วก็ล่าสุดวันที่19พูดผิดวันที่19นะคะมีกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายนใช่ไหมเออเราไปเที่ยวกันมาแล้วนะคะฟู้ดแอนด์ไลท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะเราก็มี2ศิลปินหลักๆเลยที่มาให้ความบันเทิงกับเราคือแบมพิชญานินทร์และเอ็มเอ็มปวีนะคะเขาบอกว่าฝากผลงานเพลงของหนูๆด้วยนะจ๊ะคุณพี่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณผู้ฟังแบบเมตตาว่าพวกหนูมาร่วมกิจกรรมน่ะก็ขอเพลงหนูบ้างขอเพลงน้องบ้างอะไรอย่างงี้นะคะบอกว่าที่ถามอ่ะจะลองไปกินด้วยเผื่อจะสวยเหมือนพี่อ๋อชอบกินอะไรถึงสวยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยชอบกินข้าวโพดอะไรอ่ะไม่รู้ คิดไม่ออกคิดเมนูอาหารไม่ออกอ่ะช่วงนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าแบบนั้นนะจะโทรติดสักทีนึงก็ลองโทรมานะ022481366อ่ะผลงานเพลงนี้ลอยมาหาแน่แล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะแล้วยังไงเอ๊ะเนาะก็มนุษย์งงนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะโทรสายหน้าไมค์กันไม่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงสายที่สองนะเพราะว่ามีบางท่านที่ถามว่าเอ๊ะเราปกติเราจะโทรได้ถึงเมื่อไหร่ก็จะโทรได้จนถึงสายที่สองค่ะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วในช่วงของสายชิวฮิวใจสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเด็กชายอะไรครับ
2: เด็กชายธนพลครับ
1: แอบเปิดวิทยุหรือเปล่า
2: ไม่เปิดหรอกมันใช้โทรศัพท์สองเครื่องครับ
1: หรอแล้วอีกเครื่องนึงมันเหมือนได้ยินเสียงตัวเองอยู่ไกลๆอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ปิดก่อนได้ไหมปิดก่อนได้ไหมปิดอันนั้นก่อนได้ไหมปิดเสียงปิดเสียงแป๊บนึง
2: ผมเดินมาข้างล่างข้างล่างแล้ว
1: นี่ขนาดเดินมาข้างล่างยังได้ยินเสียงชัดขนาดนี
2: ้ผมได้ก็ได้บอกเครื่องรับเครื่องวิ่งของน้องเมย์ครับผมให้ลูกสาวทำให้ครับ
1: เออนั่นแหละปกติแบบว่าเวลาโทรเข้ามาจะบอกว่าให้ปิดโทรศัพท์ปิดเครื่องอะไรปิดวิทยุก่อน
2: ครับผมเดินมาถึงหน้าบ้านเลยครับ
1: โอ้โห
2: จริงจริงผมเดินมาถึงหน้าบ้านเลย
1: เด็กชายอะไรนะ
2: เด็กชายธนบลครับ
1: โอ้ยขอชื่อเล่นได้ไหมอ่ะ
2: พี่พลนะผมไม่มีชื่อเล่นขอเรียกไอ้พลนี่พลนะครับผมชื่อธนบลครับ
1: เรียกพี่พลอย่างเงี้ยหร
2: อครับผม
1: พี่พลอยู่จังหวัดอะไรคะ
2: สุโขทัยครับ
1: สุโขทัยสุโขทัยฝนตกไหมจ๊ะ
2: 2-3วันที่ผ่านมาตกครับแต่วันนี้ไม่ตกครับ
1: เอ้าทำไมอ่ะ
2: เหนื่อยแล้วมั้ง
1: โอ้ไม่แบ่งจากกรุงเทพไปหน่อยล่ะ
2: พี่หัวเขาเหนื่อยแล้วครับ
1: ขี้เกียจตกแล้ว
2: ขี้เกียจตกแล้ว
1: ขี้เกียจตกแล้วเนาะเพราะบางพื้นที่เขาตัดยงตัดยางไงเขาก็ไม่อยากให้ฝนตกหรอก
2: โอเคครับบางทีคือเทวดาขอพี่จะทำยังไงครับบางคนก็ขอฝนบางคนก็ไม่ฝนตกอะไรเงี้ยเทวดาพี่จะทำยังไงครับ
1: นะแต่ว่าเวลาฝนตกข้อดีก็คือนอนสบาย
2: ข้อดีก็คือต้นไม้สดชื่นแต่ว่าบางครั้งเราต้องทำงานบางทีอ่ะมันไม่บาลานซ์กัน
1: มันไม่บาลานซ์กันถ้าเลือกได้
2: ใช่ใช่
1: ถ้าเลือกได้อยากให้ตกช่วงกี่โมง
2: ถ้าเป็นเลือกได้ให้ตกตอนข้ามตอนเย็นแล้วพวกเวลาทำงานครับ
1: แต่บางคนเขากำลังกลับบ้านนะสิ
2: ก็ใช่ว่าบางคนโรงเรียนเลิกฝนกำลังตกอะไรเงี้ยแต่เราก็ให้เลือกได้เนาะมันเลือกกันไม่ได้ครับ

0: โอเคโอเคพูดถึงเรื่องฟ้าฝนอ่ะแล้วตอนนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ว้าวผมน้องเมริชาครับ
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรสบายดีปะเนี่ย
1: สบายดีอยู่แต่ว่า
0: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะ
1: ฮะ
0: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรใช่ไหม
1: เออถ้าพูดถึงโรคประจำตัวก็มีโรคหอบครับ
0: โรคหอบเป็นตั้งแต่กี่ขวบ
1: โอ้โหตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: แรกเกิดเลยไหม
1: เออตั้งแต่พันธุกรรมครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อแต่เราก็ดูแลตัวเองดีมียาพ่นไหม
1: มีครับ
0: มีนะพกเอาไว้ตลอดใช่ไหม
1: ทุกวันแล้วก็มียาเม็ดสีชมพูชมพูแก้โรคหอบครับ
0: ครับผมครับได้เลยก็อย่าแบบก็กินยาตามหมอสั่งเนาะ
1: ไม่ครับรักหมอกินครับ
0: แน
1: ่ก็หมอสั่งก็มาสั่งมันไม่ตามที่เจ้าต้องการครับบางทีเรามาแอบกินเองครับ
0: เนี่ยเนี่ยดูดีๆดูดีๆอะไรที่มันไม่จำเป็นหรืออะไรที่มันมากไปน้อยไปอ่ะมันไม่มีอะไรมันต้องทำให้มันพอดีเน
1: า
0: ะ
1: เข้าใจครับน้องเมย์แต่ว่าบางทีก็คือเราทำแล้วเราหายแล้วเหนื่อยแล้วเราหายเหนื่อยแล้วทำงานได้ครับ
0: อ่ะก็เอาเป็นว่ารู้ตัวเองแต่อย่าทำอะไรที่ผิดแปลกไปนะมันจะไม่รู้ตัวเองเอานะไม่ใช่หมอด้วยนะ
1: จ้า
0: จ้าฟังเพลงอะไรนะ
1: เพราะว่าของน้องเมย์จ้ะเพราะน้องเมย์ไม่ใช่หมอน้องเมย์เป็นกู้ภัยครับ
0: ใช่หนูไม่ใช่หมอหนูเป็นกู้ภัยหนูก็เลยให้คำแนะนำเรื่องยาไม่ได้เหมือนกัน
1: โอเคครับเป็นเภสัชครับ
0: จ้าหนูไม่ใช่หมอแล้วหนูก็ไม่ใช่เภสัชหนูเป็นกู้ภัยหนูก็เลยไม่สามารถบอกอะไรแบบนี้ได้เลยแต่ว่าดูแลตัวเองดีๆนะคะลองไปปรึกษาหมอดูดีกว่าไม่ใช่หมอดูนะมาถึงไปให้ลองไปปรึกษาหมอลองดูดีกว่าจะพูดยังไงดีวะวอนใช่ไหม
1: อะไรนะ
0: วอวอนใช่ไหมอยากฟังเพลงวอวอน
1: ใช่ใช่จ้าของน้องเมริชาจ้าน
0: ักร้องยังอยู่เหรอคะ
1: ยังอยู่เห็นเมื่อกี้ยังสวยอยู่เลยอยู่ในโทรศัพท์ผมเนี่ย
0: อ๋อนักร้องยังอยู่นะย
1: ัง
0: ไม่ไปไหนเน
1: า
0: ะ
1: ได้ได้ได
0: ้ฝากละครด้วย
1: มีละครด้วย
0: นี่ละครเทิดพระเกียรติ
1: ใช
0: ่ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวบอก
1: โอเคโอเค
0: ชื่อนี้รันดอนนะคะฝากด้วยนะคะ
1: ชื่อนี้รันดอน
0: ใช่หนูจะโผล่มาแวบเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องจับตามองดีๆเพราะมันเป็นละครสั้นมากน้องเมย์จะออกมาแค่วับแล้วหายไปเลย
1: แวบเดียวเลย
0: ใช่
1: ถ้าละครเรื่องนี้เนี่ยผมจะขี่รถไปกรุงเทพเลย
0: ได้เลยได้เลยวอวอนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ทุกเสียงทุกสายน้องหลังไมค์น้องกวางหลังไมค์วันนี
0: ้ได้เลยจ้ะ
1: ช่วงลูกชายเขาเป็นน้องแป๊กโขใช่โอเคทุกเสียงทุกสายของ95เลยจ้ะ
0: ได้เลยจ้ะเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ
1: นี่อาศัยแต่โทรศัพท์แฟนเลยเนี่ยโทรศัพท์ผมอยู่นี่คร
0: ับโอ้ยงั้นรีบวางเลยจ้าสวัสดีนะจ้า
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาเขินอะเพลงตัวเองด้วยวอลวอนจากเมธิชานะคะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ทำงานอาบน้ำแบบว่ามันยังไม่สดชื่นนะหรือว่ารู้สึกว่าเราทำงงทำงานหนักๆมาเราก็ต้องการความแบบสดชื่นหอมเฟรชตั้งแต่หัวหน้าตัวเนี่ยโอ้ต้องใช้สุขสกินเลยค่ะสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดเลยคุณผู้ฟังช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะทั่วทั้งร่างกายอย่างที่บอกไปว่าล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้เป็นสุดเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะคะแล้วก็มาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้เป็นอย่างดีเลยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคานี้ราคาพิเศษเพียง999บาทนะคะ1ใบเทามีทอนค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทใครที่สนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะบางคนบอกเอ้ยทำไมมันเยอะไปทำยังไงดิบริจาคก็ได้จ้ะบางคนที่เขาเอาไปอ่ะล่าสุดที่น้องเมย์ไปใช่ไหมมันจะมีแบบคนไร้บ้านมีอะไรตรงนั้นอ่ะเออก็ซื้อไปเป็นแพ็คแบบนี้ก็บริจาคได้นะเยอะด้วยแล้วก็ถูกด้วยนะคะแบ่งปันกันไปจะได้หอมๆฟุ้งๆทั่วราชอาณาจักร ไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ช่วงนี้นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะเมื่อกี้นักจัดรายการสาวเมธิชาร้องไปแล้วขออีกสักหนึ่งคนแล้วกันเนาะพิมดามหานคร

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

โดยเมที่ชาได้เวลากอดกันแล้วหลังจากไม่ได้กอดตัวเองมา2วันใช่ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆคนอ่ะกางแขนออกค่ะมือขวาแต่ไหล่ซ้ายมือซ้ายแต่ไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆแล้วก็ไม่ต้องตบรุนแรงมากเอาเป็นว่าเรารู้แหละว่าโลกมันโหดร้ายโลกมันใจร้ายใครจะใจร้ายกับเราก็ไม่ว่าแต่อย่าใจร้ายกับตัวเองเข้าใจใช่ไหมเสียงพัดลมเข้าอ่ะเต็มหูเลยอ่ะช่วงนี้นะคะเรามาพูดถึงสาระดีๆกันดีกว่าสาระดีๆวันนี้นะคะเกี่ยวกับโลกออนไลน์คือการโพสต์การแชร์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบไม่ยั้งคิดอาจจะมีการเขาเรียกว่าผิดมีความผิดทางกฎหมายได้ด้วยเหมือนกันนะคะการโพสต์หรือการแชร์ข้อมูลโดยไม่ยั้งคิดนะเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยการกระทำอย่างเช่น 1. การโพสต์ให้ร้ายคนอื่นนะคะ 2. การโพสต์ภาพ

ข่ายผิดกฎหมายด้วยการกระทำอย่างเช่น 1. การโพสต์ให้ร้ายคนอื่นนะคะ 2. การโพสต์ภาพอนาจาร 3. ภาพตัดต่อล้อเลียนผู้อื่นใครชอบเอารูปหนูไปทำ AI อ่ะระวังไว้นะ มีเยอะเลยก็มีแอบอ้างสิทธิ์แอบอ้างตัวว่าเป็นคนนี้คนนั้นคนนู้นคนนี้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างเช่นล่าสุดนี้มันมีอะไรนะที่ชอบเอามาโพสอะเกี่ยวกับเรื่องแบบเดี๋ยวแผ่นดินไหวตรงนู้นตรงนี้คือสร้างความหวาดกลัววิตกกังวลให้กับประชาชนหรือคนหมู่มากโดยเป็นข้อมูลนั้นเป็นเท็จนะไม่ใช่เรื่องจริงอะแล้วไปโพสเพื่อให้ประชาชนแตกตื่นหรือเคยมีครั้งหนึ่งที่เขามาโพสทำนองว่าอะไรนะช่วงที่มีการกราดอ่ะการกราดนั่นแหละปังปังปังอ่ะนั่นแหละเขาก็มีคนอ่ะมาโพสเหมือนทำนองว่าอีกแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีเหตุการณ์แต่ว่ามันเป็นการซ้อมแผนแต่เขาโพสพอโพสทำไงอ่ะพ่อแม่ผู้ปกครองพออ่านปั๊บตกใจรีบมารับลูกโอ้รถติดยาวเลยแต่จริงๆอ่ะเขาซ้อมแผนเฉยๆแต่ไปโพสแบบนั้นนะพ่อแม่เขาก็แตกตื่นใช่ไหมล่ะเนาะหรือว่าการโพสภาพผู้เสียชีวิตผิดกฎหมายนะคะดังนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังแม้แต่พี่ๆกู้ภัยเองก็เหอะปกติเวลาเขาลงเกี่ยวกับเอกสารรับราชการข้อมูลทางราชการพวกแบบโอเคบางทีเราไปเจอเคสที่เขาเป็นสีดำเราหาญาติไม่เจอใช่ไหมแล้วมันต้องโพสหาซึ่งมันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของแบบบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องแบบโพสให้เห็นเป็นในมุมของเครื่องใช้แหวนสร้อยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ให้ญาติเขาพอจะจับสังเกตได้ว่าอ๋ออันนี้คือของญาติเขาก็ลองเลี่ยงดูละกันผู้กระทำผิดที่เข้าข่ายแบบนี้นะคะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่พุทธศักราชเป็น 2,550 มาตรา 14 นะคะผู้ใดที่กระทำความผิดที่ระบุไว้ก็ต้องมีโทษจำคุกเหมือนกันทั้งหมดนี้ที่อ่านไว้เลยนะใครที่หรือแม้แต่ใครที่โดนเอารูปไปทำเอาอะไรไปใช้อย่างเงี้ยอุ๊ยดารานักแสดงอะโดนใช้เยอะน้องเมย์อะเจอบ่อยมากที่แบบว่าเอาไปบอกว่าขายของอะทั้งนั้นที่เรายังไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยลองใช้สินค้านั้นเลยแล้วก็เอารูปของเราเอาวิดีโอของเราไปบอกว่าเนี่ยเราใช้สินค้าอันนี้อันนั้นเอา before after มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยทำให้หน้าเนียนใสขึ้นจริงๆบางทีเขาอาจจะใช้ฟิลเตอร์กับหน้าเราก็ได้นึกออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องดูแลดีๆระมัดระวังในการใช้โซเชียลแล้วที่สำคัญ มีเรื่องนึงที่อยากจะออกมาเตือนกับหลายๆคนที่ชอบจริงๆเลยคอมเมนต์อะไรที่แบบไม่สร้างสรรค์น่ะนะอย่าลืมนะคะ3ข้อก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรข้อแรกเลยก็คือก่อนที่เราจะโพสอ่ะเราต้องคำนึงถึงก่อนว่ามันกระทบต่อจิตใจใครหรือเปล่าเราไปทำร้ายใครหรือเปล่าเราไปคือบางครั้งอ่ะเราเอาสัญชาตญาณดิบของเราออกมาใช้จนเกินไปอ่ะเกินขอบเขตของมนุษย์ปกติที่ควรจะเป็นอย่างเช่นบางคนพอรู้ว่าเป็นโลกออนไลน์โอ้ยเขาไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครมันรู้ค่ะมันสามารถตามไปได้เลยถึงที่ได้เลยบางคนอ่ะใช้คำพูดรุนแรงหรือบางคนหื่นกามมาเลยอ่ะทักอินบ็อกซ์มาส่งรูปอะไรโป๊เปื่อยมาส่งรูปของตัวเองมาอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งอะไรเงี้ยเนี่ยมันกระทบต่อจิตใจหนูบอกเลยไม่ต้องส่งนะคะไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากเห็นแล้วก็ข้อ2นะคะก่อนจะส่งอ่ะคิดเสมอว่ามีประโยชน์หรือเปล่าถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยไม่ใช่เป็นการเตือนภัยไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นการทำร้ายคนอื่นบูลลี่คนอื่นพูดในมุมไม่สร้างสรรค์ไม่มีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อันเนี้ยไม่ต้องเม้นนะคะไร้สาระคนอ่านเขาก็รำคาญเปล่าเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะเวลาจะคอมเมนต์จะโพสอะไรก็ตามคิดเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนอะแล้วคุณเจอเขาต่อหน้าคุณกล้านั่งแล้วพูดกับเขาแบบนั้นไหมอะถ้าคุณไม่กล้าพูดอะอย่าโพสอะไรแบบนั้นเลยค่ะมันบ่งบอกถึงอะไรก็ไม่รู้บ่งบอกถึงการเลี้ยงดูบ่งบอกถึงคำสอนการเลี้ยงการเติบโตว่าเติบโตมาเป็นยังไงอะเคยมีคนอันนี้แบบยกตัวอย่างได้ไหมไม่รู้นะแต่ว่ามัน

อนาจารประมาณหนึ่งว่าประมาณว่าขอได้ไหมให้10,000อะไรอย่างเงี้ยก็พอแจ้งความไปว่าเหมือนเป็นการดูถูกอะว่าว่าเราขายบริการหรือเปล่าอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นมันต่อให้ผู้หญิงคนนั้นขายจริงๆนะอันนี้พูดตรงๆนะต่อให้คุณรู้มาว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้ขายจริงๆนะแล้วคุณก็ไปขอซื้อบริการแล้วถ้าเขาไม่ยินยอมหรือถ้าเขาไม่โอเคนะแล้วเขาแบบไปแจ้งความอ่ะคุณก็ผิดนะเพราะฉะนั้นเวลาจะพิมพ์จะโพสจะอะไรอ่ะมันอันตรายอ่ะมันโลกออนไลน์มันไปไกลแล้วมันแคปหน้าจอได้นะมันสามารถตามได้ว่า IP นี้คนที่พิมพ์อันนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายคุณอย่าไปดูถูกใครอย่าไปพิมพ์อะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ควรยิ่งใครเขาไม่ได้ทำอ่ะแล้วคุณไปพูดแบบเนี้ยยิ่งถือว่าเป็นการแบบว่าไปละเมิดเขาไปพูดจาไม่ดีใส่เขาไปใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยพวกเนี้ยผิดกฎหมายหมดเลยดังนั้นนะคะระมัดระวังตัวเองก่อนที่จะพิมพ์อะไรคิดเยอะๆเยอะๆเลยเพราะว่าวันนั้นเคยตามไปแล้วสรุปอะไรรู้ป่ะสรุปคนที่พิมพ์มาหาหนูอ่ะเป็นคนพิการแล้วหนูก็แบบไม่อยากเอาเรื่องแต่ก็เอาแหละเพราะว่าหมั่นไส้ขอโทษไม่หายด้วยบอกเลยแล้วเขาก็บอกอย่ามาคิดเงินเขาเลยเพราะว่าเขาหาเช้ากินข้ามเขาไม่มีเงินทองจะมาให้หรอกอะไรเงี้ยหนูก็คาคดีไว้อย่างนั้นแหละถึงวันนึงก็ติดคุกไปแล้วกันถ้าไม่มีตังค์จ่ายอ่ะก็ประมาณนั้นนะคะบางทีใจดีมากเกินไปไม่ได้บางทีก็ต้องให้บทเรียนเหมือนกันและยิ่งเป็นคนในบุคคลสาธารณะมันไม่ใช่ว่าใครจะมาพูดอะไรกับเราก็ได้จะมาพูดแบบมาขอมีอะไรด้วยหน่อยได้ไหมให้10,000เนี่ยอันเนี้ยโดนแน่โดนหนูแน่ๆเจอหนูแน่ๆนะหนูก็พร้อมเนี่ยตอนนี้มีใบแจ้งความอยู่4ใบแล้วอะใครที่รู้ตัวก็ตามนั้นนะคะก็รอหมายศาลเอาละกันเนาะ ไม่ได้ขู่นะเพราะว่าทำไปแล้วจริงๆจนกว่าจะมันรอลงอาญา10ปีมั้งใช่ไหมไอ้คดีความมันจะเอาเรื่องได้10ปีปะก็รอไปสัก9ปีแล้วกัน ก็ลองดูนะเอาเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่ให้เกียรติคนอื่นแล้วจะมาขอโทษแล้วมันง่ายเกินไปอ่ะนะประมาณนี้นะคะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจช่วงนี้คนไทยขาอะไรที่เป็นของไทยเราจงรักเราจงหวงแหนสบายไทยเสื้อไทยชุดไทยของไทยจงหวงแหนประเทศของไทยแผ่นดินของไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไทยจงหวงแหนอะไรก็ตามที่เราสามารถปกป้องได้จงบอกเขาไปว่านี่คือของไทยเราคือคนไทยทิ้งท้ายเอาไว้ในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจหากเธอคือไทยจากหลงลงลายแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาพูดคุยกันใส่หน้าไมค์นะจ๊ะใครที่ทิ้งเบอร์เอาไว้รอสายด้วยนะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาช้าแต่มานะอ่ะมารับสายหน้าไมค์กันดีกว่านี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: แนะนำตัวยังไง
3: เด็กชายอะไรคะ
4: แล้วคุณเด็กหญิงอะไรอ่ะ
3: เด็กหญิงเมธิชาค่ะเด็กชายอะไรคะ
4: เมธิชานี่ชื่อแบบไหนอ่ะ
3: ชื่อที่พ่อแม่ตั้งค่ะ
4: ใช่เหรอ
3: เอาหนูชื่อเมอะไรนะ
4: เด็กชายศักดิ์ครับ
3: พี่ศักดิ์นะคะพี่ศักดิ์จากจังหวัด
4: จังหวัดอะไรอ่ะ
3: เอา
4: พ่ออยู่ขอนแก่นแม่อยู่อุดรน่ะ
3: เอาบ้านเกิดตัวเองอ่ะเอาตอนนี้ก็ได้ตัวเองอยู่จังหวัดไหนอ่ะ
4: เสียงน้องเมย์เป็นเสียงไฟเบอร์ปะเนี่ยอยู่ดอน
3: อยู่ดอนเหร
4: อมันไม่เหมือนน่ะ
3: อ้าวแล้วทำยังไงถึงจะเหมือนน่ะ
4: พี่เปียดวิทยุพี่ไม่ได้ฟังวิทยุพี่ฟังโทรศัพท์อ่ะ
3: แล้วท่านทำไมพูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
4: เปลี่ยนเพลงเป็นหนุ่มนักข้าวสาวนักเรือได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
4: ร้องคู่ได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะ
4: แบบอยากร้อง
3: ไม่ได้ค่ะ
4: อยากร้องไม่ได้น้องเมย
3: ์ไม่ได้ค่ะไม่ได
4: ้ทำไมไม่ได้
3: ร้องเพลงไม่เป็น
4: ไม่เป็นไม่มีเพลงไงว่ายน้ำมาได้ไง
3: ร้องได้เฉพาะเพลงตัวเองร้องเพลงคนอื่นไม่ได้ติดลิขสิทธิ์พี่จ่ายให้หนูค่ะพี่จ่ายให้หนู
4: ร้องคนอื่นมันไม่ผิดลิขสิทธิ์เสียงเราร้องเนื้อเพลงเขา
3: ใช่
4: เสียงเราอะ
3: เนื้อเพลงเขาเราผิดลิขสิทธิ์
4: ไม่ใช่
3: ร้องได้แค่7คำ
4: เพลงเขาก็จริงอ่ะแต่เสียงเราอ่ะร้องเห็นไหม
3: แต่พี่ไม่รู้กฎหมายใช่ไหมล่ะขนาดกระแตทุกวันนี้ยังร้องเปิดใจเสาแตไม่ได้เลย
4: เกี่ยวกับคนหมายก็เลยเอ็มควอด
3: อ่ะอะไรนะ
4: มันยังไงอ่ะมันจะหมายยังไง
3: มันร้องไม่ได้ไง
4: เหรอกระเดชไปไหนกระเดช
3: พี่ณเดชเหรอลาออกไปตั้งนานแล้ว
4: ฝากมาเท่าไหร่นะ
3: ฮะ
4: นาเดชฝากมาเท่าไหร่นี่นะ
3: คืออะไรฝากมาเท่าไหร
4: ่ขอบใจมากนี่นะ
3: ฮะพี่อยู่กับใครอ่ะ
4: อยู่คนเดียว
3: อ๋อแล้วพี่คุยกับหนูป่ะเน
4: ี่ยคนเดียวดิไม่มีแฟนก็อยู่คนเดียวดิต้องเจ็บต้องมีเนี่ย
3: อ
4: ๋
3: ออย
4: ู่
3: คนเดียว
4: ฟังเพลงวันหน่อย
3: อ๋อ
4: ทำไมในโซเชียลพี่เห็นน่ะไม่หน้าน้องมีเป็นหน้าของไอ้แจ่มกบิลตาโพธิจักรอ
3: ่
4: ะ
3: ใครอ่ะใครอ่ะเขาคือใครอ่ะสวยใช่ไหม
4: คุณน่ะแก้มกบิลตรา
3: ไม่แล้วเขาสวยไหมเขาสวยไหม
4: มันก็สวยอยู
3: ่สบายใจแล้วแค่นั้นแหละที่อยากรู้แล้วพี่อยากฟังเพลงอะไรบอกกวางไว้ว่าอยากฟังเพลงอะไร
4: หมอเชนยังคอย
3: ฮะ
4: หมอเชนยังคอย
3: ไม่ใช่แล้ว
4: ก็เพลงนั่นแหละก็บอกชื่อกวางใช่ไหม
3: ไม่เมื่อกี้พี่บอกว่าสายหน้าไมค์พี่จะฟังเพลงอะไรมันบอกแล้วห้ามเปลี่ยนแล้วชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรก็แค่นั้นแหละเฮ้ยทำไมนายจำไม่ได้อ่ะนายอยากฟังเพลงอะไรทำไมนายจำไม่ได้อ่ะ
4: ซึ่งสิ่งที่จะพิรุธไปเนี่ยดังที่พันแต่ยอมรับว่าดังเก็บไปเสียใจเองนะคืนนี้มอบให้ลูกตาลนะ
3: มอบให้พี่ลูกตาลแต่โทรมาขอเมธิชา
4: จะมอบให้เมย์ก็มีแฟนแล้วล่ะแฟนเป็นหนุ่มนักวิจัยไม่ใช่เหรอ
3: ใครวะใครอ่ะ
4: ใครเงียบเปิดเงียบนะ
3: เดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนใครแฟนหนูเป็นนักวิจัยใคร
4: ก็คุณเมย์เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอครับ
3: ว่าน
4: ี่ผมอยู่ไม่กว้างเนี่ย
3: ค่ะ
4: เวลาเนี่ย
3: พี่ย้ายบ้านหนีไม่ได้เลย
4: ทำไม
3: เอาดีแฟนเดี๋ยวก่อนแฟนหนูเป็นนักวิจัยคือใคร
4: แฟนหนูเป็นหนุ่มนักวิจัยไหม
3: ใครอะ
4: แฟนหนูอยู่ไทยธานีไหม
3: ใคร
4: อยู่ตลาดแกลงก็ไม่บอก
3: เดี๋ยวบ้านหนูอยู่ไหนนะ
4: ฝากถึงนายเอสระบา
3: เ
4: ลยนะ
3: เดี๋ยวบ้านหนูอยู่ไหนเดี๋ยวเคลียร์ก่อนทีละอย่างเคลียร์อย่างบ้านหนูอยู่ไหนนะ
4: เธอบอกเธออยู่อุทัยธานี
3: ไม่มีอ่ะคุณผู้ฟังหนูไม่มีใครบอกว่าบ้านหนูอยู่อุทัยธานีเลยพี่ได้ที่พี่ฟังผิดคืนมั้ยเนี
4: ่
3: ย
4: แล้วเธออยู่พี่โดนแฮกจังหวัดอุดร
3: ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ด้วยเขาอุดรธานี
4: ขนมพรไง
3: เดี๋ยวพี่คุยกับหนูป่ะเนี่ย
4: ก็คุยกับเมย์นั่นแหละ
3: อ๋อแป๊บนึงนะพี่ช้าๆหน่อยฟังไม่ทัน
4: น่าอัดอัดไว
3: ้เออ
4: พี่มี32ร่องเสียงนะ
3: ค่ะ
4: เสียงที่เอามาเปิดเนี่ยอาจจะไม่เสียงพี่ก็ได้
3: เฮ้ยจริงอ่ะ
4: จริง
3: เฮ้ยเสียงใครอ่ะ
4: เสียงคนเบาอยู่นี่ล่ะ
3: อ๋อเสียงคนเบาอยู่นี่ล่ะ
4: อืม
3: ไผล่ะ
4: มันมันเสียงมันแน่ได้นี
3: ่บ่ฮู้คือกันในจ้มหยังกระดอกกระเดี่ยเน
4: าะเฮ้ยบ่ได้จ้มดอกเข้าจ้มอ่ะ
3: แล้วสรุปน้องเมย์อยู่จังหวัดอะไรสรุปน้องเมย์อยู่จังหวัดอะไรน้องเมย์เป็นคนจังหวัดอะไร
4: อุทัยธานี
3: มั่วแล้วไปฟังมาจากไหนอ่ะ
4: ไม่ได้ก็ไม่ได
3: ้คุณพ่อเป็นคนนครสวรรค์แม่เป็นคนจีนเมย์เกิดที่กรุงเทพตอนนี้มีบ้านอยู่ปทุมธานีอุทัยมาตอนไหน
4: อยู่ปทุมมานั้นพ่อแม่อยู่รัตโย
3: ก็ใช่ไงพ่อแม่อยู่รัตโยไง
4: เออ
3: เออ
4: โอเคโอเคอ
3: ุทัยธานีมาตอนไหนตลาดไทยนั่นคือที่อสมทไปจัดงาน
4: งั้นโทรไปถามยายก่อนจริงป่ะ
3: ยายอยู่ไหนแล้วน่ะ
4: บุญพาราม
3: แล้วยายจะคุยรู้เรื่องไหม
4: รู้ดิ
3: หรอ
4: ยายบอกว่ามาเที่ยวมังกะลูกนะ
3: ครับอ๋อแล้วทำไมไม่ไป
4: มันติดไข่สารคามอยู
3: ่เออจะคุยกันรู้เรื่องกี่โมง
4: เปิดเพลงยังฮักคือเก่า
3: ไม่อ่ะยังฮักคือเก่ายังฮักคือเก่ามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
4: จะมอบให้ใครเลยไม่มีแฟน
3: เอองั้นก็ไม่ต้องมอบให้ใครงั้นมาใครอะไรไ
4: ม่ใช่นัทพรเตมีรักก็แล้วกันน้องแก้ว
3: นัทพรคือใครอะ
4: แก้วไง
3: แก้วไหนอะ
4: คำแก้ว
3: อ๋อคำแก้ว
4: อืมอ๋อเตมีอะโอเค
3: ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อนเร็ว
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกแม่ประนอมไม่ใช่เหรอ
3: เร็วๆๆๆๆอย่าเล่นอย่าเล่น
4: ไม่บอกอย่าง
3: งั้นเ
4: นี่ย
3: อย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวเขาถอนสปอนเซอร์เรื่องใหญ่อีก
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอเคนั้นแหละโอ้ยคุยอ้อมโลก
4: เลยเดี๋ยว
3: เดี๋ยวอะไร
4: เมื่อไหร่จะเลือกปลอมแปลงเนี่ย
3: ปลอมแปลงว่า
4: การปลอมและแปลงธนบัตรมีความผิดต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมาย
3: แล้วหนูไปปลอมแปลงธนบัตรได้ยังไงถ้าหนูปลอมแปลงได้หนูรวยไปแล้ว
4: ก่อนใช้ธนบัตร
3: อะไรอ่ะ
4: ธนบัตรนี้เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
3: พี่คุยกับใครอ่ะ
4: คุยกับไอ้กวาง
3: เออ
4: กัดฟันด้วยกวางอ่ะ
3: กวางเหรอกวางกวางฟังอยู่ว่า
4: ที่ไรสุนอนยังไง
3: ก็มันอะไรนะ
4: เปิดเพลงเรียกเนี่ยเล่นด้วยกันไม่ได
3: ้เออเขามีคนเขาบอกว่าเล่นอะไรไม่รู้จะฟังเพลงอะไรนะ
4: กี่บาทแล้วไป
3: อะไรอ่ะเมื่อไหร่หนูจะคุยกับพี่รู้เรื่องเดี๋ยวหนูเอาไมค์ก่อนหายใจเข้าแป๊บนึงนะ
4: 0944802แปลเบอร์ใครเนี
3: ่
4: ย
3: ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงอ่ะแฟนพี่เปล่า
4: วางสายแป๊บเนี่ยโทรกลับติดเน
3: ี่ยอ่าโอเคไปโทรกลับก่อนนะแค่นี้นะสวัสดีค่ะ
4: เดี๋ยว
3: โอ้ยวางให้หน่อย โอเคไปแล้วไปฟังเพลงกันดีกว่าแล้วจ้า

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานเพลงนี้นะคะจากวงแอลกอฮอล์ฟีเจอริ่งกับแอดคาราบาวทำไมต้องเป็นเรานั่นสิมันเป็นคำถามที่ตอบยากมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอความทุกข์เจอความท้อแล้วมานั่งถามตัวเองว่าทำไมพระเจ้าอย่างนี้ต้องส่งปัญหานี้มาให้กับเราด้วยนะเขาบอกว่าพระเจ้าเลือกแล้วนะคะว่าคุณเนี่ยเหมาะสมกับการทำโจทย์ยากๆที่สุดเลยดังนั้นเขาก็เลยส่งโจทย์นี้มาให้นะคำร้องทำนองค่ะโดยอาจารย์ศรีสกลสมทรงนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล์จากสังกัดTMG Record นะคะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค
1: ่
0: ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง

0: ที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าอัปเดตราคายางกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุน87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย73บาทน้ำยาง79บาทนั่นเองจ้าวันนี้ไม่มี SMS เข้ามานะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกเบอร์โทรทุกการซัพพอร์ตนะคะเพราะว่าถ้าออกเอ็กเซนไม่ถูกต้องจะโดนดราม่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ซัพพอร์ตลิ้นเป็นอะไรอะไรเงี้ยเออขอบคุณมากๆสำหรับทุกการซัพพอร์ตด้วยก็แล้วกันนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาแลเข้ามาชมไม่ปล่อยให้หนูเหงาเลยนี่นะเข้ามาพูดคุยเข้ามาแบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยมากๆหันมาก็ยังเจอคุณผู้ฟังเสมอเลยเนาะนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆกับทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามาด้วยนะคะพี่จงรักจากกระบี่แนะนำผลงานเพลงรอเธอเข้ามาด้วยนะคะมีพี่บอยจากนครศรีธรรมราชขอหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือมาเออวันนี้เขาเป็นอะไรกับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเนาะมีแต่คนอยากฟังแล้วก็มีพี่แมนสิงห์บุรีนะคะบอกว่าขอเพลงเนเน่นายแน่มากพยายามโหลดแล้วแต่มันเข้าเครื่องไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันติดอะไรสวัสดีพี่วันชัยนะคะจากนครศรีธรรมราชขอเพลงกระเป๋าสมปองจากจ่อยด้วยนะแล้วก็มีพี่ดาจากพักขนงนะคะขอเพลงเสียงครุ่ยเรียกนางจากหนูมิเตอร์พี่ไก่ประจวบขอเพลงว่าวจากมีนตาอินทิราพี่พลสุราษฎร์ขอเพลงเผื่อใจรักจากยอดรักด้วยนะคะพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีขอเพลงติดฝนทั้งปีโอ้ยติดทั้งปีเลยนะจนแย่เลย เอาตังไปเป็นน้องฝนหมดสวัสดีพี่พลนะคะจากพิษณุโลกด้วยนะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมพ์ดามหานครนะคะแต่น้องเมย์เปิดอีกเพลงหนึ่งไปนะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์พี่อนันต์นะคะจากโคราชขอเพลงฝนพรำที่ลำนารายนะคะจากชยาแล้วก็มีพี่อ้อนจากสุราษฎร์นะคะขอเพลงคิดถึงยันฮีด้วยนะแล้วก็อีกมากมายที่ขอกันเข้ามานะคะวันนี้หมดหน้าที่แล้วของน้องเมย์หมดเวลาหมดแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วฉันคงต้องไปกับคำเชยๆค่ะบางครั้งรักกันไม่ยังหายใจหันไปมองหน้าคนข้างๆแล้วก็บอกรักเขาบ้างอาจจะเป็นคำที่ดูเชยๆแต่ว่าถ้าพูดเนี่ยมันมีความหมายด้วยนะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะที่แถมให้นะคะหยุดตรงนี้ที่เธอจากฟอร์ดด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสี่เพลงเมื่อกี้นี้จบไปแม้ว่าจะเป็นบทเพลงโลกของผึ้งของแม่ผึ้งผู้บนดวงจันทร์นะครับนักสู้เลือดพญาหงส์นะครับจากลม

0: บุรพาแล้วก็ดีใจที่ได้รักเธอนะครับจากคุณแม่เจนเจนแล้วก็วอไอ้นี่นะครับจากคุณพี่เพียวเพียวนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับยาวๆในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับทักทายครับไปถึงพี่สุวรรณีนะครับพี่บุญกรองสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องสุจิตราสวัสดีค่ะนะมาแล้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่ระวิกรพี่เดวประสุขนะครับทักทายครับผมพี่เออินทิราพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชมบุรีในชั่วโมงแรกนะฮะทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่รัตดาวันอายกว้างนะหรือว่าอายมิตรชัยมาทักทายกันนะครับในชั่วโมงแรกขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่วุฒิกรครับพี่คิวเองเจ้ากกนี่มาแล้วครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ปัญญาสวัสดีพี่ชนินใช่ไหมครับทักทายนะครับผมพี่สว่างครับพี่ปาวาปราริตานะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับน้องแบมสวัสดีค่ะในชั่วโมงแรกเนาะสวัสดีครับทักทายครับพี่บางปลาแล้วก็พี่บีรวัตรนะครับพี่รามิดานะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังเป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าใหม่นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลัมโซนเมลซาเฟอร์ 2.5% เชื้อแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อนะฮะ02-248-1366นะครับจัดไปครับผม
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: วิกฤต

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับโกหกหน้าตาจากประเทศอุเทนพอมินและก็ก่อนหน้านี้ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับเพลงคลื่นแต่ว่าเป็นเวอร์ชันจากวง My Eyes นะครับสี่สาวที่น่ารักจัดไปอ่ะทักทายทุกท่านนะครับที่ทักทายกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพอนะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยได้ความสีนะครับ
2: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างครับแถวนั้นฝนตกไหม
2: ตกครับวันนี
1: ้ฝนตกใช่ไหม
2: ตกตกวันนี้ตก
1: ครับผมแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็นั่งฟังเครื่องก้าวครับ
1: นั่งฟังเพลงสบายสบายเนาะ
2: สบายสบายชิวๆก็ต้องไปด้วย
1: เข้าใจเลยเข้าใจอย่าได้เช็คแคนมากเลยตอนนี้เราเข้าใจกันเนาะเราเข้าใจกันนะฮะเบรกกูดเบรกกูดนะฮะแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรฮะ
2: นาข้าวสอนเสือ
1: บทเพลงจากคุณสอนเพชรแล้วก็น้องนุชเนาะ
2: ครับผม
1: เป็นเพลงที่แบบคลาสสิกมากๆนะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มือน้องเมริชาเ
1: ลยให้กับน้องเมย์นะ
2: ครับ
1: ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับ
2: ครับผม
1: ครับผมน้องบอยขอบคุณมากๆครับขอให้มีความสุขในทุกวันนะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมนะครับน้องบอยนครศรีนั่นเองนะครับจัดไปบทเพลงนี้ฮะหนุ่มนักเข้าสาวนักเกลือเป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆนะครับสอนเพชรและก็น้องนุชนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมนะทักทายทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ทั้ง LTM FM 95นะครับพี่ยูนิคยูนิคนะครับพี่ไรมิดาสวัสดีครับพี่จุลารัตนะครับบอกว่าขอเป็นเพลงเก่านะครับน้องเพชรนี่พี่ดาวประสุขนะครับทักทายครับพี่วุฒิชัยบอกว่าน้องเพชรง่วงครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพระราชนีนะครับทักทายครับพี่จิมจิมใช่ไหมฮะพี่มิตรชัยไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับทักทายครับเพราะว่าขอเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายของพี่ต่ายอรทัยนะครับพี่เทพวันพี่วันวิสานะครับพี่ไตรรัตน์ทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันอ่ะจัดไปครับก่อนหน้านี้ก็มีบทเพลงงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุธิราชนะครับแล้วก็ฟีเจอริ่งของน็อตทอยนะฮะแล้วก็ขึ้นฮอตกลับมาได้จากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะครับตอนนี้ครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนั่นก็คือเรื่องของสุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นนี้ตึงไม่ว่าจะเป็นนั่งนอกนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมเล็กไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายและก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทรเลยครับ02-114-3990นะฮะ02-114-3990นะครับผมค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะตัดไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักไปสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้นั่งกวางรอรับสายอยู่ครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของ Pirate Thing Hit ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับเวลาเดิมที2ถึงที่5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่พินโยพี่สุนิสานะฮะสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ของชลบุรีในชั่วโมงที่2ทักทายนะครับผมพี่สาวครับนะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่สังสุราษฎร์ครับพี่อาทิตย์นะครับผมน้องสุจิตรารักทายนะคะนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายน้ำมันกันต่อเลยนะฮะหนึ่งสายพร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วนะฮะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ยนานแล้วเนาะแทบไม่ได้คุยกันเลย
2: ใช่โทรมารับสายเลยโทรหลายครั้งมาสาย
1: สงสัยว่าอาจจะมีสายแบบเขาเรียกว่าสายซ้อนเยอะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะพี่นะ
2: ค่ะถามอะไรก
1: ันวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: พ่อแง่แม่งอนของมนต์สิทธิ์กับประกุลคู
1: ่พ่อแง่แม่งอนจากคุณอามนต์สิทธิ์แล้วก็พี่ฝนธนสุนทรเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ทุกคนฟังการค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: ไม่ได้เลย
1: จำไม่ได้ไม่เป็นไรฮะพูดตามเพชรนะ
2: ค่ะค่ะ
1: น้ำพริกเผาบันท้าย
2: น้ำพริกเผาบันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับพี่
2: มอบทุกคนมาเป็นการจะน้องกวางมอบคลิปด้วยค่ะ
1: ขอบพระคุณมากๆครับพี่ใหญ่ลืมรักษาสุขภาพนะ
2: ค่ะค่ะ
1: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่อินั่นเองนะครับจากปัตตานีอ่ะจัดไปฮะบทเพลงพ่อแง่แม่งอนของป่ามนต์สิทธิ์และก็พี่ฝนธนสุนทรนะครับผมขออนุญาตยกเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่3เหมือนกันครับอ่ะจัดไปครับในช่วงของ Private Pinkit ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย4เพลงนะฮะยาวๆครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะสี่เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงระพินภูไทยครับงอนเหลือเกินสางกอนหนุ่มง้ออารังสีเสรีชัยและก็นาทราเซนทรานิยากรนะครับพ่อแง่แม่งอนจากคุณอาพลมนสิทธิ์ป๋ามนสิทธิ์แล้วก็พี่ฝนธนสุนทรนะครับแล้วก็เสรีรุ่งสว่างนะครับอาต้อมนะฮะงอนเกินงามนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงแนวคลาสสิกลูกทุ่งแบบแท้ๆนะแบบสมัยยุคทองของลูกทุ่งเนาะจัดไปนะครับทักทายครับไปถึงพี่คำเตยแล้วก็สวัสดีครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่คิวเองช่างแจ็คเทวาทักทายครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ชนินทักทายครับผมขอไปสุขแค่แสนรักของแม่พุ่มพวงนะครับผมบอกว่าฟังน้องไปทุกคืนเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพอดีวันนี้เปิดไม้พึ่งไปแล้วนะครับเอาไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่อาทิตย์นะครับจากเชียงใหม่เนาะทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับพี่คำเตยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเบโอครับราคาบอบอท้ายรองยอดขายกว่า300,000,000ครับวันนี้เพลงอะไรเนาะขอดูสิพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะครับจากพี่นุสุวีนาครับสังกัดไอบูมมิวสิกคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์อานนท์เปล่งจำรัดเรียบเรียงโดยอาจารย์ชาญณรงค์กลิ่นศรีสุขครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพลงฮิตติดชาร์ตกันต่อนะครับผม
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเสียงหวานครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะจัดไปครับ4เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของเพลง Hit Story ไม่ใช่เพลงที่ติดชาร์ตใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาลนะครับแล้วก็คนึงนิดจากน้องปรางทิพย์ครับแล้วก็ต่อเลยนะฮะนิดหน่อยจากโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็ Use Ever นะครับบทเพลงจากวง Cocktail นั่นเองครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะทักทายครับผมพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่ดาวประสุขครับพี่คิวเองแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แมมภูวการสวัสดีครับผมนี่แล้วก็พี่สุวรรณีครับพี่จุ๊บแจงทักทายครับพี่ชนินครับพี่อุดรนะครับสบายดีเด้อนะครับโดยสบายดีนะครับทักทายครับผมพี่ชายสปป.ลาวของเรานะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่คำเตยครับช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับพี่คิวเองครับทักทายทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมครับ022481366ในช่วงของเพลง History เพลงช้างเผือกใช่ไหมฮะแล้วก็เพลง All I Hit นะครับมาในของซุปเปอร์ฮิตด้วยนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366ครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของ All the Hit และก็ Playing It Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับผมนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะทักทายครับผมทุกท่านนะครับก็ต้องขอกราบอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้เวลา 4:42 นาทีแล้ว Good morning ตอนเช้าด้วยนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ทักทายครับผมพี่พินโยครับพี่ดาวพระสุขนะฮะพี่รัตติยาสวัสดีครับผมพี่บรรเทาพี่สาวขามน้องแชมป์นะฮะสวัสดีครับพี่น้องพี่อะไรนะทิศนุพงศ์นะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มะลาหรือว่ามะละอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่คิวเองนะฮะแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับทักทายครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะพี่สุชาดาครับพี่สุภัตราครับพี่จรูนนะครับผมพี่บรรเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์อากาศดีมากๆเลยครับน้องเพชรครับผมนี่กระช่วงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงฤดูเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนะครับกำลังเปลี่ยนไปสู่หน้าหนาวนะฮะหลายๆท่านก็อย่าลืมครับรักษาสุขภาพกันด้วยยิ่งช่วงนี้ไข้หวัดก็ระบาดแล้วนะครับในกรุงเทพคือแบบ

หลายคนแบบติดไข้หวัดกันแล้วก็มีโควิดด้วยนะครับก็นั่นแหละครับยังไงก็อย่าลืมครับรักษาสุขภาพนะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดนะครับพี่นงนุชนันทครครับพี่แมมโพไว้พี่สุวรรณีสวัสดีครับแล้วก็พี่มงคลพี่ณรงค์นะครับบอกว่ารับฟังอยู่ที่นครศรีนะครับนครศรีธรรมราชนะฮะพี่จรูนครับสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลง Hit Story อีกสัก2บทเพลงนะฮะจะเป็นบทเพลงแนวไหนเราไปฟังกันดูนะครับอีก2เพลงครับ

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับผมอ่ะจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายสบายกันมากดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะฮะทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีไปถึงพี่นิ่มนะครับมารายงานตัวแล้วบอกว่าตื่นมาก็ทักทายก่อนลงไปทำงานเอาเสียงเพลงใส่สมองจะได้ทำงานสบายๆใช่ไหมครับผมพี่ดาวพระศุกร์นะฮะทักทายครับผมพี่สามารถพี่สุภัตราพี่โอไรอันนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สว่างครับพี่อมราแล้วก็คุณพี่เจ็บอะไรนะเจ็บจบทุกอย่างนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แมมผู้วายพี่จรูนพี่ณรงค์นะฮะทุกท่านครับพี่สุวรรณีพี่สุชาดาพี่รัตเตีย

พิดาพระศุกร์นะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับพี่เจมส์อัครินครับหาดใหญ่ฝนตกครับพี่เพชรสวัสดีครับน้องก็ต้องเรียกว่าน้องเจมส์ละกันนะฮะทักทายครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังกรีดยางอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทำงานอะไรก็แล้วแต่ขับรถบ้างพี่รปภ.บ้างหรือว่าทุกอาชีพนะครับที่รับฟังกันอยู่ก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันหน่อยสัก3เพลงแล้วกันจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วรับรองว่าเคลิ้มแน่นอนนะฮะยิ่งวันจันทร์แบบฝนตกสบายๆอย่างงี้นะฮะจัดไปครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเต็มความหมายในทุกคนของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่างรสแท้กาแฟไทยนะครับว้าวว้าวมันมีว้าวสมบัติรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไปเพลงสบายๆนะฮะมีชอบเธออย่างแรงนะฮะ MC Tool นะครับแล้วก็บักแตงโมวงคาเนลสุขยิ่งใจนะครับบุกสุปการสุปการนะครับทิดแอมแล้วก็มอสขมักบินนะครับทั้ง3เพลงจัดให้ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook กันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่ละอายครับสวัสดีไปถึงน้องแสงเดชน้องแสงเดชที่แผดเผานะครับบอกว่าเป็นเมียอ้ายตกลงค่ะใครน้อวาสนาผู้ใดเนาะสวัสดีครับไปถึงพี่บุญทรัพย์บอกว่าน้องเพชรวันนี้ไม่มีใครนั่งด้วยเหรอไม่ง่วงนอนหรอกนะฮะมีครับเต็มเลย เต็มเลยนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่รัตดาครับพี่ใครนะยายชูบอกว่าดูเหมือนจะง่วงนอนแล้วนะครับแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างเพื่อสุขภาพนะคะน้องเพชรนะครับพยายามดูครับจริงๆนะฮะยิ่งจับเวลาช่วงนี้ด้วยนะครับก็นั่นแหละก็พยายามหลับให้เต็มที่นะครับแล้วก็อย่างห้องผมเนี่ยนะผมใช้ฟิล์มปิดมืดทึบให้มืดที่สุดเพราะว่าผมใช้เวลาช่วงกลางวันใช่ไหมในการนอนผมตื่นอีกทีก็คือช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นประมาณนั้นเอ้ยกำลังจะตกดินประมาณนั้นนะครับผมอ่ะก็อาจจะคนละเวลากันนะครับแต่ว่าหลายท่านที่ทำงานกะกลางคืนใช่ไหมครับก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่เยเฮอร์นะครับนะพี่สมชายบอกว่าตื่นแล้วครับผมพี่สุนทรพี่คิวเองสวัสดีครับพี่คณิษฐาครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่ดาวพระสุขแล้วก็สวัสดีแม่เพนครับพี่ธีรยุทธบอกว่าระยองฝนหยุดแล้วนะฮะพี่สายฝนนะฮะพี่หนึ่งรองก๊อกนะครับพี่โอตีสุวรรณภูมินะฮะทักทายครับผมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมพี่อิลิสาบอกว่าเพิ่งได้ตัดยางวันแรกค่ะนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับสำหรับการตัดยางแล้วกันเนาะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับขอบคุณมหานคร

0: ฟังเพลงอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เพลงช้างเผือกและเอกีสิงเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

0: เทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

ครับผมนะฮะกลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมทักทายครับไปถึงทุกท่านด้วยนะครับเพียงเมื่อกี้นี้บอกสักคำครับจากวงกลานะฮะสวัสดีคุณยายพอเพียงครับพี่ละอายครับพี่สุภาพนะครับผมพี่บุญโชติพี่ศรีวัยทักทายครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่สุนีพี่สันทัศน์ครับพี่ปราโมทนะฮะแล้วก็ใครอีกพี่สุชาดาพี่แก้วทากูด้านะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่ลำดวนนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่เอาละฮะตอนนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ2-5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: คร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: วไทยโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมาแล้วมาแล้วนะคะ 5:11 นาทีเช้าวันอังคาร22กันยายนค่ะกลับมาพบกันเหมือนเดิมวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเราเพิ่งจะตัดไลฟ์สดในช่วงของน้องเพชรไปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะไลฟ์ใหม่ขึ้นมานะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดแชร์กดไลค์ได้เหมือนเดิมนะคะหรือจะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้หมดนะคะทุกช่องทางที่ LTM FM 95นะคะช่วงซุปเปอร์สเตชันค่ะ 5:00-10:00 โมงเช้านะคะเราก็จะมามีเพลงมีข่าวนะคะมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะกับเช้าวันนี้หรือเตือนประกาศฉบับที่1ก่อนนะคะทั่วไทยวันนี้โดนถล่มโอ้โหฉบับที่1ของสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่23ไปจนถึง27นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะที่จะกระทบก็คือพรุ่งนี้วันนี้ก็มีแต่ว่าไม่ถึงขนาดหนักมากนะคะนี่เป็นประกาศฉบับใหม่นะคะ23ถึง27เนี่ยภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยค่ะก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็จะหนักบางแห่งก็จะเริ่มจากอีสานตอนล่างก่อนนะคะแล้วก็มาภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะก็เหมือนเดิมต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะคะน้ำป่าไหลหลากได้พื้นที่ลาดเชิงเขานะก็หลายท่านก็ทราบนะว่าตรงจุดไหนเนาะคือถ้าน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นเป็นพื้นที่ลุ่มอันนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนการเดินทางนะคะการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังก็ติดตามการประกาศเป็นระยะนะสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เข้าไปเช็คที่เว็บก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้สะดวกเรามีมือถือแล้วก็เช็คได้เลยจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเว็บไซต์ของกรมอุตุก็ tmd.go.th นะคะหรือว่า1182ค่ะนี่โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เวรพยากรณ์นะคะคอยที่จะตอบคำถามให้กับทุกท่านนะคะ1182ค่ะ24ชั่วโมงนะคะวันพรุ่งนี้ที่จะหนักเลยนะคะหนักสุดๆบุรีรัมย์ตุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะนี่ภาคอีสานถ้าภาคตะวันออกก็จันทบุรีและตราดนะคะอันนี้หนักมากประมาณ6จังหวัดนี้

นหนักทั่วไปหนักธรรมดาก็มียะโสธรชัยภูมิโคราช101อำนาจเจริญสุรินทร์แล้วก็อุบลก็ยังหนักอยู่ส่วนภาคกลางก็หลายจังหวัดอยู่นะคะกรุงเทพด้วยค่ะนะปริมณฑลทั้งหมดอุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครพนมและสมุทรสงครามถ้าภาคตะวันออกก็มีนครนายกปราจีนสระบุรีจากแก้วจากเชิงเซาชลบุรีระยองภาคใต้ก็มีเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ระนองและพังงานะคะนี่คือสำหรับในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนี่ไม่หนักแล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะหนักไปทางภาคอีสานเนาะก็ตามนั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องฝากกันก่อนเลยนะคะแล้วก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาก็มันก็ดราม่าได้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะเอาเครื่องแต่งกายกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะไปนำเสนอบนเวทีประกวดนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของเขาแต่มีการใช้ภาพที่มีแหล่งที่มาจากประเทศไทยนะเพราะนั้นกระทรวงวัฒนธรรม ก็เห็นว่านี่เป็นการนำเสนอในลักษณะที่คือไม่ได้แค่รู้เท่าไม่ถึงการนะแต่เหมือนแจ้งอะเป็นการนำภาพเอาไปใช้ในโดยไม่ระบุแหล่งที่มาแล้วอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจว่านั่นคือการแต่งกายของกัมพูชาเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกำกับดูแลกรมศิลปากรสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ขอให้เวที Miss Universe ของกัมพูชายุติการเผยแพร่ข้อมูลนี้แล้วก็ขอให้ใช้ข้อความในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะการระบุแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องนะคะคือภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรบันทึกไว้ที่กำแพงเพชรเมื่อปี2449ค่ะในสมัยรัชกาลที่5โน่นและเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานก่อนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะเมื่อปี60แล้วก็เป็นภาพเขาเรียกเป็นภาพฟิล์มนะต้นฉบับเนี่ยเป็นฟิล์มที่มีตราประทับหรือว่าลายน้ำเรียบร้อยของกรมศิลปากรแต่ว่าที่ทางมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชาเอาไปใช้บนเวทีประกวดเนี่ยเอาไปลบตราประทับออกเรียบร้อยเหมือนกันก็เป็นประเด็นสำคัญที่กระทรวงวัฒนธรรมจะต้องดำเนินการนะคะก็เห็นบอกว่าส่งจดหมายตักเตือนไปแล้วส่งหนังสือเนาะแล้วก็ทักท้วงไปที่กองประกวดของเขาเพื่อขอให้มีการแก้ไขข้อมูลแล้วก็นำเสนอถ้ายังไม่แก้ไม่ดำเนินการอะไรกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะก็เป็นไปได้เนาะเนี่ยค่ะในระยะต่อไปเดี๋ยวกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าจะเร่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับนานาชาติที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยเอาชุดไทยไปจัดรถโชว์นะไปจัดนิทรรศการในต่างประเทศมาก็หลายประเทศอยู่นะล่าสุดก็ไปเนี่ยค่ะญี่ปุ่นไปเนเธอร์แลนด์ไปฝรั่งเศสก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับที่มาแล้วก็พัฒนาการของชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงการแต่งกายของสตรีในอดีตนะคะมีชุดไทยพระราชนิยมทั้งหมด8แบบด้วยกันนะคะซึ่งก็ไม่รู้ยังไงเนาะแต่คือเขาทำได้ทั้งนั้นแหละเนาะกัมพูชาน่ะก็แต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ควรปล่อยผ่าน

นะคะไม่ใช่ว่าก็เอาไปใส่ประเดี๋ยวประดาวขึ้นเวทีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านเรื่องนี้สำหรับเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะนี่ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงต้องช่องทางการทูตจะมั้งเนาะตอนนี้ก็ตักเตือนไปแล้วเตือนผ่านสื่อใช่ไหมหรือยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าในมุมของรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีคนว่าต่อขานท่านอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าโอ้ยดูแล้วรู้สึกเหมือนกับยังไม่จริงจังอ่ะทางโน้นก็เลยได้ใจมันต้องชัดเจนนะคะต้องชัดเจนในการดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมท่านบอกว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐค่ะแต่ในกรณีที่ภาคเอกชนไม่ดำเนินการปิดเบือนข้อมูลอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูนะคะจริงๆก็ไม่รู้วิธีการอ่ะเนาะว่าจะต้องทำยังไงนะคะสำหรับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพเหรอก็มาอยู่ในกรมศิลปากรแล้วนี่ใช่ไหมพอเป็นภาพในอดีตเมื่อสมัยรัชกาลที่5นะคะคาดหวังว่าจะได้รับการคำขอโทษจากกัมพูชาไหมเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณสบิดาไทยเศษนะก็บอกว่ามีความคาดหวังในรูปแบบนั้นค่ะตอบประมาณนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ใจของบรรดาคนที่แบบชอบเรื่องของวัฒนธรรมเลยนะนะคะท่านรัฐมนตรีก็เร่งหน่อยก็บอกว่าอย่างนั้นนะเร่งหน่อยน้องกวางสายยังว่างอยู่นะคะ022481366ค่ะช่วยบอกข่าวเล่าความโทรมาได้นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรมาคุยนะคะช่วงรอสายมาเช็คลิสต์การเลือกตั้งและวิธีเช็คหน่วยเลือกตั้งกันนิดนึงนะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายนแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะแค่5วันก็จะถึงวันเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมนะคะวันนี้ก็อยากจะมาช่วยเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านนะคะด้วยเช็คลิสต์สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนวันเลือกตั้งจริงกันนะคะข้อแรกเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนนะคะใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะทั้งบัตรประชาชนนะหรือว่าบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีก็ได้ใบขับขี่นะคะหรือใบขับขี่ดิจิทัลผ่านแอป DLT ก็ได้นะคะหรือจะเป็นบัตรประจำตัวอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐก็ได้เช่นกันค่ะข้อที่2ขอให้รู้จุดหน่วยเลือกตั้งของตัวเองเพราะว่าแต่ละสถานประกอบการนั้นมีหน่วยเลือกตั้งไม่เหมือนกันอย่าเผลอไปผิดที่นะคะข้อที่3วางแผนเวลานิดนึงนะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้มีการเปิดรับลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นไม่มีการหยุดพักเที่ยงค่ะข้อที่4รู้กติกาการลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน7เบอร์เบอร์1ช่องเขียนได้1หมายเลขเท่านั้นนะเลือกบอร์ดประกันสังคมนี่คือเราสามารถเลือกได้ไม่เกิน7เบอร์นะคะ1ช่อง1หมายเลขเน้นย้ำนะคะต้องเป็นเลขอาราบิกค่ะเป็นเลขอาราบิกนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งของตัวเองได้เลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะสาขาพื้นที่ได้ทุกที่เลยค่ะนี่คือการเข้าไปเช็คลิสต์เลือกตั้งและวิธีเช็คหน่วยเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือคณะกรรมการประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะขอให้ทุกท่านใช้สิทธิ์ของตัวเองกำหนดอนาคตกองทุนนะคะเป็นกองทุนเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้อย่างพร้อมเพรียงจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานต้องร้องมาหรือยังยังนะคะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนค่ะ

0: ุณพี่ฤทยานะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่ศรี
0: สวัสดีค่ะอยู่เชียงใหม่เราเคยคุยกันไหม
1: น่าจะยังนะคะ
0: น่าจะยังเนาะเสียงใสๆเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งจากเชียงใหม่เป็นเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: หนูอยากจะถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้พิการค่ะเขาจะขึ้นให้ไหมคะ
0: เบี้ยยังชีพผู้พิการตัวไหนก้อนไหนเอ้าหนูไม่ทันได้คุยเลยเดี๋ยวกวางติดต่อมาใหม่นะคะเบี้ยผู้พิการหมายถึงว่าเข้าวันไหนหรอก็ทุกวันที่10นะที่เขาโอนผ่านบัญชีกันใช่ไหมคะต่ำกว่า18ได้ 1,000 ต่อเดือนน่ะตัวนี้หรือเปล่าพี่นิตยา18ปีขึ้นไปก็800ต่อเดือนถ้าวันที่10ตรงกับวันหยุดเขาก็จะเลื่อนจ่ายเป็นวันทำการก่อนหน้านะคะอันนี้สำหรับเบี้ยยังชีพแต่ว่ามีก้อนอื่นไหมหรือยังไงเดี๋ยวพี่นิตยา
1: ค่ะ
0: อีกทีนึงเมื่อกี้ยังไม่ชัดมันเป็นเบี้ยก้อนไหนคะเบี้ยยังชีพเนี่ย
1: หนูอยากจะถามว่าเขาจะขึ้นจาก800บาทเขาจะขึ้นให้ไหมคะ
0: อ๋อยังค่ะยังตอนนี้ก็ยัง800อยู่เหมือนเดิมได้18ปีขึ้นไปยังค่ะ
1: ตอนนี้ตอนนี้อายุ52แล้วค่ะ
0: อายุ52ก็ยัง800อยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วอยู่กับใครคะ
1: หนูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็
0: อ๋ออยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ทำอย่างอื่นได้ไหมไม่มีอาชีพอื่นเนาะ
1: ไม่มีอาชีพอย่างเองค่ะ
0: ไม่มีอาชีพอย่างอื่นนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะทำงานหรือเปล่า
1: คุณพ่อเป็นข้าราชการบำนาญค่ะ
0: อ๋อก็มีเงินบำนาญนะคะอยู่กัน3คนแล้วดูแลตัวเองได้ทุกอย่างไหมคะ
1: ดูแลตัวเองได้ทุกอย่างค่ะ
0: อ๋อสามารถเข้าห้องน้ำได้ไปนู่นไปนี่ไปซื้อของได้ใช่ไหม
1: ถ้าไปซื้อของอ่ะพี่สาวไปซื้อให้ค่ะ
0: อ๋อขอโทษนะนี่คือเป็นผู้พิการทางสายตาเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเคก็ยังไม่ขึ้นค่ะยัง800อยู่เหมือนเดิมนะคะ
1: ค่ะ
0: ยัง800อยู่เหมือนเดิมก็เดี๋ยวถ้ามีแนวโน้มว่าจะขึ้นก็เดี๋ยวจะแจ้งค่ะจะแจ้งให้ทราบถ้าเผื่อว่าพ.ม.เขาแจ้งมานะคะ
1: เมื่อตอนต้นปีเห็นเขาบอกว่าเขาจะขึ้นให้เป็น 1,000 บาทแล้วก็ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อ 2-3 วันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะเขาโอนรอบพิเศษให้ที่รับไป200อ่ะได้ไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเข้าไหม
0: คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะรับเงินเพิ่ม200อ่ะที่โอนเข้าพร้อมเพย์ได้แล้วนะคะรอบพิเศษเมื่อวันที่18ได้กันหรือยังยังใช่ไหม
1: น่าจะเข้าแล้วนะคะ
0: เข้าแล้วใช่ไหมคะโอ้ยินดีด้วยนั่นแหละค่ะ ยินดีด้วยนะคะแต่ว่าไอ้ที่จะขึ้นแบบถาวรเลยจาก800 1,000 เนี่ยยังค่ะยังนะคะรอเผื่อว่าณเขากำลังพิจารณาอยู่แหละก็คงดูงบด้วยนะคะแล้วก
1: ็
0: วันนี้ก็มีการประชุมครม.แต่วันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินผู้พิการนะคะวันนี้เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะค่ะขอให้
1: วันนี้พี่สีอยู่คนเดียวเหรอคะ
0: แรงเดี๋ยวคุณน้องด้งจะตามมาค่ะรอสักครู่ค่ะนะคะค่ะขอบคุณนะคะ
1: ฝากความคิดถึงน้องด้งนะ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: พี่ทอดทุกคนเลยค่ะน้องโดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีผู้ฟังครับ
2: มาแล้ว
0: พี่ทอดทุกคน
1: โอ้เพลงเพราะจังเลยฮะ
0: เนาะเพลงเพราะจริงแล้วเพลงนี้เราก็ชอบนะคะชอบมากด้วยนะนี่เชื่อไหมว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเปิดทันทีนะมนแคนเนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนกันนะคะอัปเดตไทยช่วยไทยพักเฟส2ให้นิดหนึ่งนะวันนี้จะเข้าสู่ครม.แล้วก็เป็นการต่อมาตรการอีก2เดือนแต่ว่าเขาจะให้2เดือนนี้วงเงิน 1,000 เท่านั้นค่ะน้องรุ่งนะคะก
1: ็คือ
0: จับจ่ายได้ตามเกณฑ์

0: เดิมนั่นแหละ60/40นะคะก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้700จะไม่ได้1,000แล้วนะแต่ว่าพอไปรวมกับสิทธิ์ปกติ300ของคุณก็จะเป็น 1,000 บาทเหมือนเดิมส่วนระยะเวลาหรือว่าอะไรเดี๋ยวรอครม.ครบวันนี้นะคะนิดนึงแล้วกันนะคะ
1: เขาจะให้เป็นเดือนละ500 2เดือนหรือว่าให้มัน 1,000 เริ่มเลยแล้วก็ยาวไป2เดือนอย่างเงี้ย
0: ก็บอกว่าให้วงเงินมาเลย 1,000 ทยอยใช้ได้ยาวนานถึง2เดือนแล้ววงเล็บนะถ้าใช้ไม่ถ้าใช้เงินคงเหลือจะถูกดึงกลับระบบให้หมดเลย 1,000 2เดือนใช้ยังไงให้ยาวนานให้ได้นะฮะ
1: ใช้ยังไงนะ
0: นี่เฟส2วันนี้นะก็น่าจะให้เลย 1,000 บาทใช้หมดก็หมดเลยใครแบบว่าอยากจะสแกนวันละ20 50บาทก็ได้ไม่มีปัญหาเขาให้ไปจนถึงนู่นเลยค่ะปลายเดือนพฤศจิกายน
1: เขาก็ไม่ว่าไม่ต้องรีบซื้อของแบบวันละเป็นหลักร้อยนะแล้วค่อยใช้ก็ได้แล้วแต่คน
0: ใช้แบบเข็มอะแต่ว่าระวังนะใช้ไปใช้มาเดี๋ยวร้านค้ามันปิดหนีเพราะว่าเบื่อ เดี๋ยวพอไปใช้ปลายเดือนหน้า ใช่ไหมเอ้าร้านค้าบอกไม่รับแล้วดังนั้นก็ระวังนะคะ
1: ครับ
0: แล้วแต่เพราะบางคนอย่างที่บอกอ่ะมีไว้อ่ะก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ไปใช้เอาช่วงปลายเดือนซื้อของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้
1: มีคนไม่ใช้เหรอมีใช่ไหม
0: มีพี่สาวดิฉัน
1: อ๋อ
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย22ใช่มั้ยยังเหลือเต็มเลยเนี่ยยังเหลือเต็มเลย 1,000 กับ 1,000 อ่ะ
1: ไม่ค่อยได้ออกไปซื้อของนี่ใช่มั้ยพี่ใช่มั้ย
0: ใช่ไ
1: ม่ซื้อประเภทแบบยังไม่ได้ใช้เลยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: นั่นแหละแล้วพอเราขอมือถือเค้าก็ไม่ค่อยจะให้อ่ะแล้วก็เอามาสิมือถืออะไรฉันจะไปสแกนเองบอกรหัสมาก็กันคือแบบว่าก็ทําเขียนๆอยู่อย่างนั้นน่ะวันนี้จะไปขโมยมือถือของเค้ามา
1: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาให้สั่งพวกแต่มงไลแมนไลแกร็บได้ด้วยเนาะเขาจะมีพวกแบบ
0: ได้ใช่แต่กรุงเทพอะได้ไงแต่ต่างจังหวัดไม่ค่อยจะมี
1: อ๋อจังหวัดไม่ค่อยมีครับ
0: นั่นแหละก็ตื่นก็ต้องไปสแกนร้านค้าอย่างเดียวนั่นน่ะมีถามว่ามีไหมคนที่ไม่ใช้ยังมีเดือนที่แล้วน่าจะถูกลิฟเงินเข้าระบบอยู่หลายบาทเลย
1: ครับ
0: มีคนประเภทนี้มีค่ะมีแน่นอนเขารีไซน์นะวันนี้22แล้วนะคะของเดือนนี
1: ้
0: แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็รับกันช่ำๆว้าวๆเลย 1,000 บาทใช้60วันใช้ยังไงให้พอ 1,000 บาท60วัน
1: 6วันแรกก็หมดแล้วคร
0: ับแล้ว200ก็หมดแล้ว5วันนี่แหละนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะเจอแล้วคนนี้เราตอนแรกนึกว่าน้องเบ้งหรือเปล่านะหนุ่มน้อยใจเมียวิ่งเข้าป่าแล้วหลงทาง
1: ตอนที่หายไป
0: ไม่ได
1: ้ที่เมื่อกี้หายไปครึ่งชั่วโมงแล้วหนีเข้าป่า
0: น้อยใจเมียวิ่งเข้าป่าแล้วจึงสงสัยชื่อจามอนเปล่านางสาวบีนามสมมติโทรแจ้งตำรวจ191ขอช่วยตามหานายแม็กสามีให้หน่อยเอาทำไมล่ะสามีจะไปไหนสามีวิ่งเข้าป่าไปที่ป่าดงเค็งนะคะอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตรงข้ามโรงงานผลิตน้ำแข็งเกรงว่าจะได้รับอันตรายเชื่อไหมว่าแค่สามีผัวเมียงอนกันเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องใช้ตำรวจ10คนน่ะระดมค้นหาเดินเท้ากัน
1: โอ้ย
0: เดินค้นหากู้ภัยก็มาช่วยโทรศัพท์ติดแต่มันไม่รับสายยิ่งสร้างความกังวลตำรวจก็บอกว่ามันจะใกล้ค่ำแล้วเอาฮะก็เดินปูพรมนะคะเตะก็ปรากฏว่าผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่เจอนะคะจนกระทั่ง5ชั่วโมงนายแม็กตอบแชททางเฟซบุ๊กกับกู้ภัยว่าผมอยู่ครับแต่ลุกไม่ขึ้น
1: เอ้า
0: จะอยู่ตรงไหนแล้วออกมาสิส่งเสียงอยู่ตรงไหนอ้าวคราวนี้ก็ระดมค้นหาอย่างหนักอีกรอบนึงนายแม็กก็บอกว่าเดี๋ยวผมโทรแชทก็ได้นะก็คุยกัน แต่ไม่สามารถลุกได้เหมือนเดิม

0: เดิมเอ้าทำไมเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วยังลุกไม่ได้ยังอยู่ที่เดิมคราวนี้กู้ภัยก็ปูพรมเข้าไปค้นตามที่นายแม็กบอกก็พบร่างของนายแม็กนอนแน่นิ่งอยู่ในลักษณะหมดแรงกู้ภัยก็พยายามจะปฐมพยาบาลก่อนจะฟื้นขึ้นมาได้นะคะเขาเล่าว่า
1: โ
0: อ้จริงๆอ่ะน้อยใจเมียแล้วก็กะว่าจะเดินออกไปคือแบบไม่ปะทะสักแป๊บนึงแต่มีอาการปวดหัวอยู่ด้วยแล้วหน้ามืดมันเหมือนมีเงาดำมาบังหน้าก่อนจะหมดสติลงไปแล้วก็ลุกไม่ไหวไอ้เงาดำนั่นแหละมาบังเอาไว้ล
1: ุ
0: กไม่ไหวลุกไม่ขึ้นเลยมีสติทุกอย่างเอาไว้อย่างนั้นซึ่ง
2: เมียจะมีเมียจะมีพิเศษ
0: เข้าป่าไปเลยอ่ะแค่น้อยใจเมียบอกหลังจากนี้ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแม็กบอก
2: เออแล้วใจเมียไปที่อื่นที่โอ้โห
0: ไม่เข้าป่าเนาะอย่าเข้าป่าเออเข้าเมือง
2: ออกจากบ้านจะไปเข้าป่าทำไมน้อยใจเมียเราต้องไปที่อื่น
0: คือตอนนั้นมารู้สึกว่าน้อยใจไงเข้าใจมาคิดอะไรไม่ออกเออวิ่งเข้าป่าหนีเมียวิ่งเข้าป่าเออนั่นแหละเออโดนเงาดำมาบังหน้าลุกไม่ไหว
2: ไม่ออกจากบ้านทั้งที
0: อ
2: ่
0: ะวิ่งเข้าเมืองต้องวิ่งเข้าเมืองนะแม็กรอบต่อไปนะแม็กอย่าทำอย่างนี้แต่แม็กบอกว่าไม่เอาแล้วเข็ดหลาบแล้วต่อไปจะน้อยใจที่ตายก็ไม่หนีอย่างนี้ละจะสู้ละ
2: โอ้ไม่ใช่หรอกนี่ถ้ามือถือแบตหมดหรืออะไรพอดีนะพี่เรียบร้อยเนี่ยนะเกือบไม่มีสัญญาณมือถือแบตหมด
0: ใช่เพราะว่าเคยมีคนอ่ะเข้าไปคือเข้าไปแล้วไม่ออกอ่ะเออจริง
2: เออ
0: มีเคยมีค่ะ
2: ฝ่ามันอันตรายโอ้
0: ใช่ก็เมื่อวานนี้ทางมูลนิธิกู้ภัยเจ้าพ่อหลวงอุดมคูเมืองนะคะคุณพิชยาดวงตารำหัวหน้าชุดแกบอกว่าจริงๆบริเวณที่แม็กนอนอยู่ตอนไปเจอ
1: เ
0: จ้าหน้าที่เดินวนแล้วหลายรอบนะไม่ใช่ว่าไม่เดินหานะตรงเนี้ยมาแล้ว
1: ใช่
0: ที่
2: พอล้มไปนอน
0: ตั้งแต่กลางวัน5ชั่วโมงอ่ะเออเดินแล้วไม่พบเดินวนอยู่หลายรอบตรงนั้นก็ไม่เจอจริงๆ5ชั่วโมงกว่านั่นน่ะป่าแห่งนี้มีหน้าที่กว่า 5,000 ไร่ชาวบ้านเนี่ยออกมาหาของป่ากันเป็นประจำแล้วมีคนเคยหลงป่าแล้วเกิดอาการแบบนี้คือปวดหัวก่อนแล้วหน้ามืดมันเหมือนมีสิ่งมาบดบังไม่ให้ออกจากป่านะอันนี้คือหัวหน้าชุดของกู้ภัยก็พูดเองว่าไม่ช่วยไม่หาตรงนั้นน่ะเดินไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เจอไหนไหม
2: โอ้ไม่ใช่อย่าลบหลู
0: ่
2: เงาดำที่พี่จะว่าละมั้งบางอยู่น่ะบางตาน่ะอืม
0: นะนั่นแหละ
1: ครับ
0: โอ้ยเกือบผิดแน่ๆแม่อย่าทำนะแม่คนหลังเนาะน้อยใจเมียวิ่งเข้าป่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็
0: ฉลาดอยู่นะเอามือถือไปด้วยนะแต่ว่าจะไปนั่งเล่นทิกตอกให้ชำชำในป่านะไม่ได้เล่นก็นอนกำลุกไม่ขึ้นแต่เขาก็สามารถที่จะแบบสุดท้ายอ่ะตอบแชทได้อ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละเจอแล้ว
1: โอ้ครับผมคนนั้นเข้าป่าไปแต่คนนี้ครับที่พัทยาเมื่อคืนนี้ครับที่มีดราม่าเด็กออทิสติกอายุ18นะครับขึ้นไรเดอร์ผิดคันแล้วโดนปล่อยไว้กลางทางอ่ะพี
0: ่เอ้า
2: ทำไมพี่ไรเดอร์ถึงใจร้ายจังเนาะคือน้องเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบวัยรุ่นปกติทั่วไปนะครับน้องเขาเนี่ยสื่อสารได้ไม่กี่คำนะเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยพัฒนาการทางสมองช้านะครับเป็นเด็กออทิสติกนะฮะก
0: ็
2: เรียกรถนะครับเรียกรถมารับที่คอนโดนะครับปรากฏว่าขึ้นรถไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะไรเดอร์มารู้ว่าเอ้าน้องไม่ได้เรียกคันพี่นี่ผิดคันนี่นะแกปล่อยกลางทางเลยฮะแกปล่อยทิ้งเลยฮะเพราะว่าแกบอกเดี๋ยวพี่ต้องไปรับผู้โดยสารของพี
0: ่พี่นัดเอาไว้ที่เรียกรถคันนี
2: ้ใช่เดี๋ยวพี่ส่งงานไม่ได้นะครับโอ้โหแกก็ปล่อยน้องคนนี้ไว้เนี่ยฮะครึ่งทางประมาณเขาบอกตรงวงเวียนถนนสุขุมวิทยังโชคดีว่าระหว่างที่น้องคนนี้ยืนอยู่

0: ถามถ่ายดูว่าจะไปไหนเออนะครับก็เลยพากลับไปส่งนะพากลับไปส่งที่จุดเดิมนะครับแล้วก็โทรศัพท์หาคุณแม่ของน้องนะครับเออโทรศัพท์หาคุณแม่ของน้องให้มารับตัวไปโอ้โห
1: ปลอดภัย
0: ครับผมโอ้นะคือตอนที่สื่อสารกันเนี่ยเห็นบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะว่าจะไปไหนเนี่ยน้องก็ยังตอบไม่ค่อยได้นะครับตอบได้แค่ว่าเขาก็เลยใช้วิธีเหมือนกับเอากระดาษมาให้เขียน
1: เ
0: จ้าตัวก็วาดเป็นรูปวงกลมนะทีนี้กู้ภัยเห็นมีมือถือติดตัวนะฮะก็เลยขอมือถือน้องให้น้องปลดรหัสให้แล้วก็โทรศัพท์ไปหาคำว่าแม่กดคำว่าแม่ก็เลยได้คุยกันก็เลยได้ทราบใจความแม่ก็เลยบอกว่าอ๋ออ้าวลูกอยู่นั่นเหรอทำไมเรียกรถมาให้แล้วนู่นนี่นั่นก็เลยรู้ว่าขึ้นผิดคันนะครับ
1: oh.
0: แม่ก็เลยบอกงั้นฝากให้มาส่งที่คอนโดหน่อย
1: oh.
0: เออนะครับห่างจากจุดที่เจอตัวประมาณทั้ง2กิโล
1: oh.
0: โอ้โหนะครับ
1: ก็โชคดีที่ไปไม่ไกลเท่าไหร่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: โอ้แล้วทำไมเลยได้เป็นกลับมาส่งจุดเดิมอ่ะก็ในเมื่อรู้ว่าผิดคันแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคนนี้คือเป็นคนพิเศษนี้หรอ
0: โอ้เขาจะรีบไปไม่รู้ว่าเขารู้ว่าน้อง
1: ก็ทิ้งไว้ตรงนั้น
0: น้องจะไปไม่ถูกอ่ะ
1: โอ้
0: นะครับโหเห็นบอกสุดท้ายเนี่ยหายเท่ากับว่าจากจุดที่ไรเดอร์มารับนะครับแล้วก็กว่าจะได้กลับมาถึงคอนโด2ชั่วโมงอ่ะพี่หายแบบต้องไปเผชิญชะตาคำอยู่ข้างนอก2ชั่วโมงอ่ะ
1: ค่ะ
0: ฮะโอ้คุณแม่บอกว่าทันทีที่ทราบว่าลูกชายเนี่ยนะขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกจากคอนโดไปเนี่ยก็ตกใจพยายามประสานเพจนะครับประสานเพจให้ช่วยดูแอปพลิเคชันของไรเดอร์นี่หน่อยนะครับว่าเอ๊ะมีข้อมูลมีอะไรหรือเปล่านะฮะจนนั่นแหละมีไรเดอร์โทรมาก็เลยแบบโอ้โหดีใจมากที่ตามลูกชายเจอนะ
1: ค่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โอ้โ
0: หคือไรเดอร์คนนี้เขาก็มารอรับลูกค้าแล้วปรากฏว่าตัวของน้องเนี่ยนะครับก็อยู่ๆก็เดินไปขึ้นรถเลยเดินไปขึ้นรถเลย
1: ไม่รู้
0: ไรเดอร์คือว่าอ้าวเรียกรถเขาไว้เขาก็พาออกจากคอนโดไปนี่ครับคุณแม่เลยฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับผู้ที่ฝากถึงคนที่ขี่ไรเดอร์ว่าเนี่ยถ้ายิ่งเจอว่าผู้โดยสารที่มีความผิดปกติทางร่างกายทางพัฒนาการทางสมองไม่สามารถสื่อสารได้เนี่ยนะครับควรพากลับไปจุดที่จุดเดิมนะอย่างน้อยอ่ะไม่ควรแบบจะทิ้งเขาก็ทิ้งเลยอ่ะแบบโอ้โหเสียเวลาจริงทิ้งเลยอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ควรต้องคือถ้าผิดต้องพากลับไปจุดเดิมอย่าทิ้งเขา
0: ส่วนคุณแม่เขาต้องดูแลให้ดีนะทีนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เขาบอกก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายเขาอ่ะเคยขึ้นรถแท็กซี
1: ่
0: เคยขึ้นรถแท็กซี่ไปคนเดียวเนี่ยนะบอกไปส่งที่โรงเรียนนิดหน่อยครับแท็กซี่ก็พาไปนะปรากฏว่าพอแท็กซี่รู้ว่าเป็นน้องแบบว่าดูแล้วสื่อสารไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยพามาส่งที่เดิมแล้วรอบนึงตอนนั้นเนี่ยแท็กซี่ไม่ทิ้งไว้กลางทางแท็กซี่กลับมาส่ง
1: ใ
0: ช่แท็กซี่กลับมาส่งแต่ครั้งนี้ที่ไรเดอร์ไม่กลับมาส่งฮะไรเดอร์บอกโอ้เสียเวลาจริงๆ
1: ก็เลยปล่อยตรงนั้นเลยค่ะก็จำได้ไหมที่ไอ้น้องที่ขับรถมาชนน่ะอุบัติเหตุอ่ะนั่นแหละเด็กอ่ะคดีไปถึงไหนก็ไม่รู้นะ
0: โ
1: อ้นั่นแหละนี่ค่ะเป็นอย่างเงี้ยนะต้องพ่อแม่ต้องดูแลแบบใกล้ชิดเลยจริงๆ
0: ใช่ใช่ใช่
1: สำหรับ
0: ช่วยกันทั้งคู่เลยเจอแบบนี้ใช่ไหมถ้าเจอไรเดอร์ดีๆเขาก็มาขับมาส่งที่เดิมแต่ว่าอย่างเงี้ยบางคนเขาก็รีบทำมาหากินเหมือนกันจะไปว่าเขาทั้งหมดจะไม่ได้อยู่คุณขึ้นรถเขาเองอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เมืองระยองค่ะ นำตัวผู้

0: 2คนเป็นวัยรุ่นนะคะอายุ18ปีทั้งคู่เลยค่ะก็คือก่อเหตุใช้ปืนยิงคู่อริจนเสียชีวิตไป1บาดเจ็บไป3ในงานเทศกาลหาดแม่ลำพึงปีสันภาคตะวันออกเมื่อกลางดึกคืนวันที่18นะคะทีนี้พอหลังก่อเหตุเนี่ยทั้งคู่ก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งที่ปลวกแดงระยองตำรวจก็ตามไปจับมาได้ล้อมกับปืน9มม.ทีนี้จากการสอบสวนขยายผลเนี่ยนะคะ1ใน2คนอายุ18นี่นะเคยต้องโทษคดีปืนมาแล้วแล้วก็เคยถูกขังอยู่ที่สถานพินิจจังหวัดระยองเมื่อปี67ปี67แสดงว่าเขาอายุแค่16เองโดนขังแต่หนีออกมาได้ดูสิเออห นีออกมาจากสถานพินิจเมื่อปี67แล้วปีนี้เขาอายุ18เออก็มาก่อเหตุซ้ำก็คือใช้ปืนยิงคู่อริก็บอกว่าก็ให้การตามเดิมตามวัยรุ่นว่าอ๋อมางานที่ระยองนี่แหละที่หาดแม่ลำพึงแล้วเจอคู่อริเก่าเกิดมีปากเสียงกันเอาปืนยิงใส่จนตายและบาดเจ็บเอ้าดูให้การแบบนี้ธรรมดามากสำหรับเด็กอายุ18คนนี้นะคะทีนี้ตำรวจก็เลยนำทั้ง2คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะแต่ว่ามีตำรวจอยู่นายหนึ่งไปยืมมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านแล้วเป็นรุ่นเดียวกันสีเดียวกันกับรถที่ใช้ก่อเหตุมาประกอบการทำแผนน้องดงเออ
1: ครับครับ
0: คือพอทำแผนเสร็จเนี่ยตำรวจก็คุมตัววัยรุ่น2คนกลับไปที่โรงพักปรากฏว่าสำนักข่าวเพจต่างๆก็ไลฟ์สดด้วยนะตอนนั้นน่ะทีนี้ผู้หญิงเจ้าของรถก็เกิดความกังวลใจเพราะว่าโอ้โหดีดินะรถของฉันน่ะก็มีไลฟ์สดมีออกข่าวไปทั่วเลยนะคะเกรงว่าประชาชนที่ดูข่าวอยู่จะเข้าใจผิดคิดว่ารถคันนี้แล้วก็ป้ายทะเบียนของตัวเองเนี่ยจะเป็นรถคนร้ายเธอก็ต้องรีบเดินทางไปเจอผู้กำกับบอกว่าให้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้หน่อยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถของชาวบ้านที่ตำรวจยืมของหนูมาใช้ในการทำแผนนะไม่ใช่รถคนร้ายนะอะไรอย่างเงี้ยนะเออตำรวจบอกว่ามันก็ผ่านไปแล้วทำแผนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ต้องฝากว่าให้ผู้กำกับสภ.เมืองระยองช่วยแจ้งหน่อยว่าอันเนี้ยไม่ใช่รถคนร้ายรถของชาวบ้านที่ตำรวจยืมแล้วมันเป๊ะเลยนะรุ่นเดียวกันสีเดียวกันอะไรเหมือนกันหมดเลยอ่ะน้องบุ้งนะก็ดูเธอบอกว่าโอ้ยดูสิอยู่ก็มายืมแล้วเอาไปทำแผนแล้วทำแผนเสร็จก็กลับตำรวจก็คืนรถชาวบ้านไปแต่ว่าไอ้เจ้าของรถตัวจริงอ่ะเขาก็กังวลสินค้านี้ไปดูในไลฟ์สดโอ้โหหลาเลยทั้งทะบงทะเบียนเป็นของหนูนั่นน่ะ
1: เออ
0: นี่อ่ะก็เมื่อวานจริงๆก็ต้องใช้กำลังเยอะเพราะว่ากลัวญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจะมาลุมประชาทันเหมือนกันนะคะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะมีเด็ก18นะมีสถานพินิจออกมาเมื่อปี67แล้วมาก่อเหตุซ้ำโอ้โหแสดงว่าไม่กลัวอะไรเลยนะกฎหมายเนี่ยนะสักกับเด็กพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: โอ้
1: โห
0: เอาสมมติถ้าเป็นเด็กคนอื่น
2: หนีออกมา
0: แล้วก็หนีออกมาด้วยก็ต้องหนีต่อถูกปะไม่ควรมาก่อเหตุอะไร
1: โอ้โห
2: ไม่รู้ติดจริงกี่ปีอยู่กี่ปีแล้วหนีออกมานะ
1: โอ้พวกนี
2: ้ครับ
0: สุดท้ายก็ไม่ต้องตามนะฮะเดือดจับได้เรียบร้อยแล้วค่ะพบก่อเหตุซ้ำแล้วตายด้วยนะคะตายดึงบาดเจ็บ3นะที่ยิงเขาเนี่ย
1: ค่ะผมเมื่อคืนนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะพี่นะครับผู้ใหญ่บ้านซิ่งรถฝ่าสายฝนนะฮะเขาบอกว่าหักหลบรถสิบล้อนะครับพุ่งมาชนรถขายปลาหมึกย่างนะฮะเสียชีวิต1บาดเจ็บ1คือรถปลาหมึกย่างเป็น2สามีภรรยานะครับขายปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นรถเหมือนกับรถพ่วงข้างจอดอยู่นะครับใช่แล้วก็ถูกรถตู้คันนี้นะครับพุ่งชนแบบไม่มีเบรกเลย

0: ็เลยส่งผลให้แม่ค้านะครับภรรยาเนี่ยเสียชีวิตส่วนสามีเนี่ยรอดแต่ก็บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บนะฮะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยตัวผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยมามอบตัวแล้วนะครับที่สภ.ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับเออเขาบอกว่าเขาไม่ได้เมานะเขาบอกว่าเขาเนี่ยหักหลบรถบรรทุกคันหนึ่งก็เลยเสียหลักพุ่งเข้าชนแบบเต็มๆนะฮะเขาบอกเขาไม่ได้เมานะแต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยมีพลเมืองดีเนี่ยเดินตามไปถ่ายเขาเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ๆเขาเดินคือหลังจากชนคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับเขาเดินออกไปเป็นกิโลเลยเขาเดินออกไปจากจุดเกิดเหตุไปกิโลนะครับ
1: เดินทำไมอ่ะ
0: ก็เนี่ยคนก็บอกโอ้พี่ไม่เมาไหมพี่ไม่ดูเขาหน่อยอ่ะพลเมืองดีเขาอัดคลิปไป
1: แล้วมันไม่ดูช่วยเหลือที่เกิดเหตุก่อนไหม
0: มันผิดวิสัยของคนที่คนปกติอ่ะนะครับเขาก็เดินออกมาสุดท้ายก็โดนตามกลับไปนะครับอ่ะแล้วอีกวันหนึ่งก็ไปมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะล่าสุดนักข่าวไปเจอตัวสามีนะครับสามีเนี่ยนั่งวีลแชร์ยังได้รับบาดเจ็บอยู่นะไปร้องไห้ที่หน้าศพของภรรยาครับสามีเนี่ยฟื้นขึ้นมายังไม่รู้เลยนะว่าภรรยาจากไปแล้วตอนฟื้นขึ้นมาเนี่ยในโทรศัพท์สามีเนี่ยไลน์หยิบโทรศัพท์มาได้ไลน์หาภรรยาเขาเลยเธออยู่ไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็สลบไปแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาสุดท้ายก็เลยเนี่ยเขาก็เลยพาตัวสามีเนี่ยนะจากโรงพยาบาลมาวัดโอ้โหยืนไม่ไหวเลยนะฮะร้องไห้ต่อหน้าศพภรรยา
1: ค่ะ
0: นะครอบครัวนี้มีลูก3คนพี่สิง
1: ห์โอ้โห
0: 6ขวบ8ขวบแล้วก็16
1: กำพร้าแม่ไปเลยเด็ก
0: เออแล้วปกติ2คนก็ช่วยทำมาหากินอย่างเนี้ยโอ้โหเหนื่อยนะพี่เขาเหลือตัวคนเดียวแล้วเนี่ยเขาก็เลยวอนให้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้มารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำด้วยแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่เมา
1: อืม
0: ไม่เชื่อว่าผู้ใหญ่เมา
1: ค่ะครับเขาคิดว่ายังไงก็เมาขับขนาดนั้นเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ขับรถตกปลากันก็นั่นแหละต้องระมัดระวังนะคะ
0: ครับผม
1: คนเดินถนนคนข้ามถนนยิ่งกลางคืนเนี่ยวิสัยทัศน์มันไม่ได้เหมือนกลางวันหรอก
0: ใช่
1: ค่ะยิ่งเมาก็ไปอีกเนี่ยโห
0: หนักเลยนะ
1: หนักเลยนะคะมีข้อหาเสียชีวิตเป็นนักต่อนักแล้วพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของมีเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ย้ำ

0: ยูฮูมาแล้วนะมาแล้วนะคะอาจจะมีช้าๆง่วงๆบ้างนะคะหลังใหม่ของเรานะคะเข้าเวรมา128วันแล้วยังไม่ได้หยุดนะคะก็6นาฬิกา16นาทีชั่วโมงที่2ค่ะเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะวันจันทร์วันนี้พรุ่งนี้8โมงเช้าว่าเวลาประเทศไทยเนเน่ก็จะขึ้นเวทีใช่ไหม
1: ครับ
0: ถูกเนาะ
1: มันวันนี้อังคารนะพี่พรุ่งนี้พุธใช่ไหม
0: พรุ่งนี้แปดโมงนะคะ
1: ผม
0: เนเน่ก็จะขึ้นเวทีประกวดขอย้ำว่าเป็นการประกวดนะไม่ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตอะไรนะคะ
1: ครับ
0: เป็นการประกวดเพราะว่า มีวงประจำของเนเน่อะวินไปจากภูเก็ตด้วยนะเด็กๆโอ้โหลาโรงเรียนพ่อแม่ลูกบินไปเชียร์กันทั้งวงเลยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผมต้อง
0: คงกำลังใจ
1: ไม่เหลือเชียร์ด้วยครับ
0: ค่ะเนาะกำลังใจล้นเหลือก็หลายคนก็เข้าไปดูคลิปนะคะบรรดายูทูบเบอร์นะเขารีแอคกันยังไงโอ้โหพอได้ยินเพลงเมื่อสักครู่ค่ะที่น้าแอดแต่งจริงๆมันมีสองเวอร์ชันนะเวอร์ชันนี้น้าแอดร้องกับคุณปานธนพรอีกเวอร์ชันนึงก็เป็นรวมศิลปินนะคะเขาก็รีแอคว่าดูสิศิลปินเหล่านี้เนี่ยเป็นศิลปินแบบตำนานในเมืองไทยนะคะมารวมตัวกันเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้กับเนเน่นะคะที่ไปแข่ง AGT รอบชิงชนะเลิศที่สหรัฐอเมริกานะเขาร้องไห้ด้วยนะคะเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้ละคนนี้มีคนตามเขาเยอะมากเลยเขาร้องไห้เลยพอเขาได้ยินเพลงนี้ของน้าแอดน้ำตาเขาไหลก็บอกว่าเนี่ยคนเขาบอกว่าอย่างนี้นะคนอเมริกันเนี่ยคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาพูดอย่างนี้เลยเขาบอกว่าไม่มีใครทำแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะคนไทยส่งกำลังใจให้กับเนเน่นะคะตอนนี้ก็เนเน่รอยัลนะคะมีผู้ติดตามบนโซเชียลมากกว่า3ล้านคน
1: นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
0: 3ล้านเนาะก็เดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละนะคะที่ดูมั่นใจนะคือหลายคนลุ้นนะว่าเธอจะใช้เพลงอะไรในการร้องนะกว่าที่จะเอาชนะทั้งผู้ชมได้ทั้งหมดนะคะน้องรุ่งเนาะเราไม่ถูกเลย
1: รายการเขาก็จะไม่บอกเลยนะพี่เนาะ
0: ไม่บอกแต่เขาให้โจทย์มาสำหรับผู้แข่งนะคงรู้กันแล้วนะคะคงให้โจทย์มาค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: ก็ต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมพี่ตามเวลาบ้านเรา
0: พรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมตามเวลาในบ้านเราค่ะนั่นแหละรอติดตามดูนะคะ
1: ครับผมรอติดตามรอติดตามนะฮะ
0: น่าลุ้นเนาะได้ลุ้นเดี๋ยวได้ลุ้น
1: คร
0: ับ
1: ส่วนบันเทิงอื่นๆใช่ไหมพี่นะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้มีอะไรบ้างนะครับ
0: นี่ไงสาวมั่วหน้างาน
1: อ๋องานจะเข้าแล้วเนาะดูเหมือนว่าทนายไพศาลนี่จะรับเป็นแม่งานละในการฟ้องดำเนินคดีตัวเธอ
0: แล้วจะข้อหาอะไรอ่ะแล้วเธอเอาจริงๆเราก็ดูว่าก็อาจจะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรมากมายไม่ได้หลอกใช่ไหมแต่ว่า

0: คือไปทุกงานนี้เหรอ
1: ก็เจตนาพี่เจตนาเขาบอกว่าคือมุ่งหวังจะเข้ามาถ่ายรูปกับคนดังๆเพื่อเหมือนกับไปแอบอ้างจะไปหาผลประโยชน์ต่อหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวสิ่งน่ากังวล
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เห็นล่าสุดเนี่ยทนายไพศาลก็ประชุมระดมทีมทนายนะครับแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับเธอ
0: ค่ะ
1: เออลักษณะเหมือนไปแอบอ้างอ่ะแอบอ้างคนรู้คนนี้ไปทั่วนะครับ
0: อือฮึ
1: เออเขาบอกอยู่ดีนะเนี่ยเขาดูบอกอยู่ดีไม่ว่าดีใช่ไหม
0: เออไม่ทั่วจริงๆนะขอโทษนะไม่เว้นแม้แต่คนเอกบุญสิน
1: ก็ยังโดนเอารูปไปแอบอ้างนะ
0: ไม่ไปถ่ายรูปเลยไม่ได้เอารูปก็คือไปถ่ายรูปเ
1: ออ
0: ท่านอดีตแม่ครับอ่ะก็โดนก็ไปถ่ายรูปเหมือนกันนะคะเออมีในรูปด้วยนะแล้วก็อันนี้ตอนที่เป็นทหารนะคะไม่ใช่ตอนบวชตอนนี้นะเออน
1: ี
0: ่ค่ะเออคนเอกบุญสินภาคกลางใช่เออรู้สึกว่านักข่าวก็ถามท่านนะท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้จักใครถ่ายก็ถ่ายหมดแหละเออใครถ่ายก็ถ่ายหมดนะคะซึ่งเจ้าตัวนะคะเอาคุณนุชละกันเจ้าชื่อคุณนุชนะตอนนี้กลายเป็นนามสกุลมั่วบ้านงานเขาก็บอกว่าเธอเนี่ยทำงานด้านโฆษณาและงานออร์แกไนซ์การเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าอะไรก็ตามนี่นะคะเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่มีเจตนาไม่ดีเลยไม่ได้ต้องการแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ใดๆแต่ทำไปเพราะความชื่นชอบส่วนตัวก็เลยขอโทษกับทุกคนนะคะหลังจากนี้ยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแน่นอนนะคะก็ตอนแรกคือขอโทษคุณหนุ่มกันชัยทนายแก้วทนายตุ๋ยทนายไพศาลทนายกุ้งที่ทำให้เกิดเรื่องนะเธอก็ว่าอย่างนั้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษจริงๆค่ะอะไรอย่างนี้บอกว่าทุกคนก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเจอกันในงานอะไรอย่างนี้บางท่านน่ะก็อาจจะโทรปรึกษาเรื่องคดีบ้างนะคะเจอกันที่ศาลบ้างอะไรอย่างนี้
1: ครับ
0: แต่คือประวัติอย่างนั้น
1: เมื่อวานเนี่ยใครได้ดูโหนกระแสนะครับก็จะเห็นว่ามีการนำผู้เสียหายนะฮะที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเลยนะครับมานั่งออกรายการด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่แหละทนายไพศาลเขาเลยบอกว่าผมเอาแน่นอนเนี่ยคุณอยากเรียนรู้ความโหดจากผมนะครับคุณรอได้เลยผมเล่นได้แต่ไม่ตลกด้วยนะครับนี่แต่สิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยทั้งการถ่ายรูปกับคนดังเอาภาพไปโพสแล้วแอบอ้างทำให้บุคคลหนึ่งเกิดความตื่นตระหนกจนเป็นแพ้นี่อันนี้เขาหมายถึงน่าจะแฟนเก่าเขานะพี่คือแฟนเก่าของผู้หญิงเนี่ยนะเมื่อวานเขามาออกรายการด้วยอันนี้ก็เหมือน
0: แฟนเก
1: ่
0: าก
1: ็
0: คือเป็นผู้หญิงนะคะแฟนนี่คือคุณนุชจะเป็นสาวหล่อเอางี้แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อวานนะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งมาออกรายการด้วยก็บอกว่าเขาแอบอ้างจนเธอเนี่ยเป็นแพนิคไปหมดแล้วอ่ะคือพอเลิกลากันเนี่ยเลิกลากันเนี่ยเหมือนกับเธอก็โดนคุณนุชเนี่ยเรียกร้องค่าเหมือนกับที่เคยเลี้ยงดูปูเสือกันมาเนี่ยค่าห้องค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรไม่รู้อ่ะก็เลิกกันแล้วนี่ก็เรียกเงินเขาหมดอ่ะตัวเธอก็เลยแบบโอ้คุณนุชเขาก็คอยส่งไลน์มาเนี่ยนะถ้าไม่อยากมีปัญหากับป๋านะนี่โน่นนี่นั่นรู้จักคนโน้นคนนี้คนนั้นเธอถ่ายรูปส่งมาให้ดูเนี่ยก็มีทั้งคนรอบข้างนะมีทั้งเป็นแพนิคนะครับเห็นว่าอีกคนเนี่ยโดนไล่ออกจากบ้านก็มี
0: อ
1: ีกคนเสียเงิน5 ล้านจนเกือบจบชีวิตตัวเองก็มีนะฮะก็เขาบอกหลังจากนี้เนี่ยพี่ทนายไพศาลบอกคุณจะได้รู้ว่าคุณทำอะไรไว้บ้างเดี๋ยวผมจะสอนคุณ

0: เองนี
1: ่ก็แสดงว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนอย่างนี้เหรอ
0: ใช่
1: โอ้ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปเฉยๆแสดงว่าต้องสร้างความเดือดร้อนถ้าทนายพูดแบบนี
0: ้
1: คร
0: ับ
1: ก็เป็นไปได้นะคนเราเมื่อวานนี้มีคนปล่อยคลิปขนาดแม่ของแม่สามีของคุณชมพู่อารยาก็เปิดคลิปให้ดูนะสาวนุชเนี่ยก็จะเดินไปยืนอยู่ข้างหลังแล้วทำตัวแบบสนิทแล้วก็ถ่ายรูปด้วยเหมือนกันนะ
0: อ๋อครับ
1: นั่นแหละเขาก็ทำเนียนๆเข้าไปเราเห็นแล้ววิธีการเข้าไปก็คือว่าก็จะเดินอ้อมไปข้างหลังเวลาเขากำลังจะถ่ายรูปรวมคนถ่ายรูปแบบคนสนิทกันอะไรเงี้ยเธอก็จะอ้อมไปแล้วก็ไปถ่ายรูปแท้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นเลยวิธีการนะคะวิธีการก็จะเป็นแบบนั้น
0: ตอนนี้คนเราวันหนึ่งนะมันก็ต้องถูกทำอะไรไม่ถูกต้องนะมันก็ต้องถูกเปิดโปงขึ้นมานะพี่เนาะ
1: ค่ะก็งงจริงว่าแล้วเขาจะได้อะไรเหรอไปเอาลูกไปอวดเหร
0: อ
1: วิธีการเนี่ยไม่รู้นะหรือว่าเขาถ่ายสวยๆอย่างนี้ยังไงคืออย่างนี้เอาอดีตแม่ทัพท่านพระบุญสินหรือว่าพลเอกบุญสินภาคกลางอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้มาจากว่าเมื่อวานเนี่ยนักข่าวถามท่านแบบจริงจังนะว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านพระบุญสินรู้จักคุณนุชเป็นการส่วนตัวไหมแล้วก็จะถ้าไม่รู้จักเนี่ยจะมอบหมายให้ผู้ดูแลหรือตัวแทนท่านเนี่ยไปดำเนินการอะไรหรือไม่ท่านบอกว่าไม่แต่ว่าการมีภาพถ่ายกับบุคคลสาธารณะผู้มีชื่อเสียงหรือแม้แต่พระไม่อาจใช้ยืนยันโดยอัตโนมัติถึงสถานะความไว้วางใจหรือการได้รับมอบหมายเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นภาพถ่ายควรอยู่ในขอบเขตของภาพและไม่ควรถูกนำไปตีความเกินกว่าข้อเท็จจริงพลเอกบุญสินก็เลยบอกว่าน้อมนำเป็นคำสอนสำคัญว่าศีล5เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะศีลข้อ4การเว้นจากมุสานะมุสาวาทนะซึ่งเตือนให้เราพูดความจริงไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวปิดเบือนไม่กล่าวสิ่งใดจนทำให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดการรักษาศีลไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่พูดเท็จเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการมีสติในการกล่าวถึงผู้อื่นไม่เติมแต่งไม่กล่าวอ้างเกินจริงและไม่ใช้ชื่อเสียงของบุคคลอื่นมาเป็นเครื่องสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเองนะคะเพราะฉะนั้นภาพถ่ายเป็นเพียงภาพแต่ข้อเท็จจริงต้องมีความจริงเป็นเครื่องยืนยันท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องของสาวนุชเนี่ยนะคะท่านก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้มอบหมายให้ใครไปดำเนินการใดๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่รับรองความสนิทเลยท่านบอกว่าภาพถ่ายไม่ใช่ใบรับรองความสนิท
0: ครับ
1: ก็จำได้ว่าตอนที่แบบเรากำลังหึ่มหั่นอยู่กับทางเพื่อนบ้านนะโอ้พระบุญสินนี่แบบเหมือนพระเอกเลยจริงๆน้องๆนะไปที่ไหนนะเด็กๆโอ้ชอบเนาะใครๆก็อยากจะถ่ายรูปกับท่าน
0: ใช
1: ่ค่ะแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าสาวนุชเนี่ยจะเจอข้อหาอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเอารูปต่างๆเหล่านี้ไปทำอะไรนะฮะไปเรียกผลประโยชน์ไปข่มขู่ไปอะไรก็เดี๋ยวรอดูเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปยังไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรบ้างนะพี่นะ
1: ค่ะแล้วแปลกนะทำไมเขาอยู่ไปได้ทุกที่เลยเหรอเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้จะไปที่นั่นจะไปที่นี
0: ่อือครับ
1: เนาะแต่เขาก็แต่งตัวดีอยู่นะดูเนียนๆนะเกลียนตื่นกลืนอ่ะเนียนๆเลยดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ติดตามคนนั้นคนนี้อะไรอย่างงี้นะคะ แต่ว่ามันก็ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยก็แสดงว่าอานาถึงจะเป็นดาราคนดังก็เข้าถึงไม่ยากหรอกถ้าอย่างนั้นนะ
0: ครับ

0: ยังไงเมื่อวานพอจบรายการนะพวกเราทนายที่เขาบอกตอนนี้เขาเป็นชื่อว่าทนายดีมทีมของคุณหนุ่มอ่ะเนาะนะครับเขาก็บอกว่าถึงจะออกมาขอโทษตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเพราะว่าพฤติกรรมของคุณนุชเนี่ยมันชัดเจนมันชัดเจนว่าเจตนาเนี่ยไม่มีเจตนาดีเลยครับการมายืนถ่ายรูปมาเข้าเฟรมสัมภาษณ์กับทีมทนายเนี่ยนะครับมันเป็นการขอโทษเพื่อเอาตัวรอดนี่นะฮะพี่บีทนายเขาว่ากันนะแต่มันสายเกินไปเพราะพฤติกรรมเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคุณต้องการที่จะเข้ามาถ่ายรูปและเอารูปเนี่ยไปแสดงถึงความโชว์เหนือไปหลอกคนไปคุยกับคนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เนี่ยตรงเนี้ยเขามองว่ามันผิดเอาละนี่แหละนะก็ทีนี้นุชคงจะไปถ่ายรูปกับใครคงแบบโอ้ไม่ละครับไม่เอานุชจะเข้าไปขอถ่ายรูปกับใครทุกคนคงแบบตอนนี้คงแบบโอ้ไม่เอาครับเออเนาะคงไม่มีใครกล้าให้เธอถ่ายแล้วล่ะ
1: มาอัปเดตคดีทัวร์โกงเงินของคุณซิปวัสุแสงสินแก้วหรือว่าซิปลอดอกับภรรยาคุณจ๋าพิมพ์ตะตานะคะผ่านไปปีนึงแล้วนะจำได้เราปีที่แล้วเราอ่านข่าวนี้ว่าสองคนนี้เนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วปรากฏว่าไม่มีทัวร์ที่จองไปไม่มีอยู่จริงนักข่าวก็เจอว่า1ปีแล้วเป็นยังไงบ้างขึ้นหน้าไหมทั้งคู่บอกว่าตอนนี้นะคะคดียังไม่คืบหน้ายอมรับเลยแต่ก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องวอนว่าคู่กรณีอย่าหลบหนีขอให้ติดต่อกลับมาเจรจาแล้วก็บอกว่ามีผู้เสียหายรายอื่นด้วยรวมมูลค่าของบริษัทนี้ที่โกงทัวร์ไปนี่นะคะ10ล้านค่ะน้องโด่ง
0: โอ้โห
1: 10ล้านนะคะแล้วก
0: ็
1: ความเสียหายไม่ได้เกิดแค่ทริปนี้ที่คุณทริปกับคุณจ้าจ๋าจะเดินทางนะก่อนหน้านั้นอีกซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู่นะคะถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้เสียหายแล้วมีการอัปเดตข้อมูลกันเรื่อยๆกับกลุ่มที่โดนบริษัทนี้เนี่ยโกงแล้วก็ที่สำคัญคือมันน่ากลัวตรงที่ว่าเขาเปิดหน้าเพจเพื่อขายทัวร์ขายการท่องเที่ยวเป็นลักษณะรับจัดทัวร์นะคะแล้วก็สองคนเนี่ยคุณทริปกับคุณจ้าจ๋าก็ชอบเที่ยวใช่ไหมบางทีก็จัดเองบ้างบางทีก็เพื่อความสะดวกก็เลยใช้บริการก็เลยพลาดไปเจอบริษัทนี้นะคะเนี่ยค่ะคือตอนนั้นเนี่ยจะไปงานประจำปีของประเทศมองโกเลียซึ่งเขาเป็นเทศกาลใหญ่นานาชาติจัดแค่ปีละครั้งเดียวก็เลยต้องการว่าจะจองแบบคอนเฟิร์มล่วงหน้าให้เยอะๆหลายวันหน่อยแล้วก็เขาจะไปดูแลพื้นที่เฉพาะให้อย่างชัดเจนต้องการผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ปรากฏว่าตอนแรกก็คิดว่าชัวร์มากแล้วนะไม่น่าเชื่อว่าโดนเนี่ยตอนนี้ผ่านมาปีนึงแล้วนะคะความเสียหายถามว่าเท่าไหร่ต่อ1ทริปต่อคนเนี่ยก็6หลักอ่ะน้องดงเป็นแสนหลายคนรวมกันก็10กว่าล้านนะคะตอนนี้ยังไม่คืบหน้าเนี่ยค่ะยังไม่คืบหน้าก็เขาบอกว่าทราบว่าเขามีประวัติมาก่อนล่วงหน้าแต่ตอนที่โอนให้เขาเนี่ยไม่ทราบจริงๆตอนนี้ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงทราบประวัติก็เลยขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยช่วยเอาสำนักทะเบียนราษฎรมาดูเอาประวัติต่างๆมาดูปรากฏว่ามีก็คือว่าจะทำอะไรไม่ได้อ่ะเอามาดูแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครที่เปิดบริษัททัวร์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่คืบหน้ารวมตัวกันสำหรับผู้เสียหายตอนนี้นะคะก็เลยบอกว่าอย่าให้เขามาเจรจาให้ติดต่อกลับมาพูดคุยนะคะให้กลับมาพูดคุยถามว่าเขาอยู่ในวงการท่องเที่ยวไหมอยู่ในวงการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้อยู่ในวงการศิลปินดารานะอีกคนที่ทำธุรกิจนี้โอ้โหเนี่ยค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเข็ดขยาดแล้วตอนนี้เวลาจะไปภูฐานไปญี่ปุ่นหรืออะไรพวกเนี้ยก็ไปเองดีกว่านะคะไม่ต้องผ่านแล้ว

0: คือจริงๆระดับนี้ก็ไปเองได้นะเพราะว่าอะไรคุณพี่จิ๊บเนี่ยก็เคยทำงานกระทรวงการต่างประเทศเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็คือไปทัวร์มันสะดวกดีนะมีรถมีลารับส่งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ต้องจองเองไม่ต้องอะไรล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่แต่ก็โดนแบบนี้เขาก็บอกว่าเข็ดจริง
1: ๆครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นอุทาหรณ์ให้ใครจะจองทัวร์ดูดีๆนะครับมาดูกีฬาสักหน่อยนะพี่นะช่วงนี้เอเชียนเกมนะครับนะก่อนที่จะไปดูผลงานทัพนักกีฬาไทยเนี่ยนะฮะไปดูนี่ก่อนนะครับนักว่ายน้ำชาวจีนนะฮะคว้าเหรียญทองที่2ในเอเชียนเกมถามว่าอันละแปลกอะไรเธอเพิ่งอายุ13เองพี
0: ่ อ
1: ายุ13คือประมาณม2นะนี่ม2นี่เป็นเจ้าเอเชียแล้วนะฮะน
0: ี
1: ่คือจีนเขาปั้นมาเพื่อเดี๋ยวเตรียมไปเป็นโอลิมปิกแน่นอนนะฮะโอ้โหน้องเนี่ยอายุแค่13ปีนะฮะนักว่ายน้ำสาวคว้าเหรียญทองที่2จากท่าผสม200เมตรทำลายสถิติเอเชียด้วยนะครับโอ้โหนะฮะว่าย200เมตรเนี่ย2นาทีกับอีก6วินาทีเขาบอกว่าขาดอีกแค่ 0.4 วิจะทำลายสถิติโลกนะครับเด็กอายุ13นะฮะ
0: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเพิ่งคว้าเหรียญทองนะครับผีเสื้อ200เมตร
0: โอ้
1: นี่มาคว้าอีก1เหรียญนะในท่าผสมนะครับ200เดี๋ยวเธอจะลงทำการแข่งขันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะอ๋อลงไปแล้วอันนี้ผลัดฟรีสไตล์4คูณ200นะครับได้เหรียญทองแดงได้เหรียญทองแดงนะ
0: คร
1: ับก็ถือว่าเป็นนักว่ายน้ำที่อายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาแล้วนี่ฮะแล้วเธออายุ13ได้เหรียญทองแล้วนะ2ทองนะเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้นะพี่ว่าเขาฝึกเด็กเขายังไงนะฝึกตั้งแต่กี่ขวบใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยไหมหรือยังไงนะครับต้องทำยังไงอ่ะกีฬาว่ายน้ำเราจะได้จับมาเก่งเด็กไทยจะได้มีอย่างนี้บ้างนะคิดดูว่าอายุ13นี่อย่างน้อยเล่นได้เนี่ยผมว่ามีอีกสามครั้งเลยนะเอเชียนเกมได้อีก3ครั้งนะ
0: ค่ะอ
1: ีก3ครั้งเธอเพิ่งอายุ25นะพี
0: ่เ
1: ออสบายสบายเลยคู่แข่งคือถ้าใครแพ้เธอเที่ยวนี้เนี่ยเตรียมนั่งทำใจยาวเลยครับว่าถ้าเห็นชื่อแล้วเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยใครอยากได้เหรียญทองเนี่ยก็คงจะยากแล้วล่ะเพราะว่าเธอต้องอายุ13ยังพัฒนาไปได้อีกไกลนี่แหละนะครับทีมสตาร์โค้ชไทยต้องไปศึกษานะว่าเขายังไงอ่ะ13เขาปั้นขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเขาจับมาซ้อมตั้งแต่กี่ขวบยังไงนะครับเน
0: าะโอ้เขาปั้นเหมือนเก่งมากเ
1: หรอใช่อายุ13ได้2เหรียญทองไปแล้วนะครับ
0: โอ้โหสุดจริงๆเนาะเป็นพ่อเป็นแม่นี่แบบภูมิใจมากนะคะ
1: ครับ
0: ไปดูนักกีฬาคนหนึ่งนะคะน้องพิงค์ทิชามนโอภาสนิพัฒน์นี่คือเป็นข่าวสำคัญสำหรับแบดมินตันเลยนะคะถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวน้องโด่งเพราะว่าตรวจพบสารบัญชีสารต้องห้ามก็คือฟูโรซิไมด์สารตัวนี้เป็นสารต้องห้ามก็เลยส่งผลให้ไม่สามารถลงแข่งเอเชียนเกมได้นะคะ
1: โอ้โห
0: โดน
1: ไอทีเอนะคะอะไรฮะ
0: ครับก็ ITA คือองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาตินะคะเนี่ยดำเนินการในนามของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ระบุว่าตัวอย่างของน้องพิงค์พิชามนนักกีฬาแบดมินตันไทยอันนี้เป็นการเก็บตัวอย่างจากการตรวจนอกการแข่งขันเมื่อ17กันยายนที่ผ่านมาก็ผลทางห้องปฏิบัติการออกมาแล้วเป็นบวกสำหรับสารฟูโรซีไมด์

0: ่เป็นสารต้องห้ามอยู่ในหมวด S5 ยาขับปัสสาวะและสารบดบังห้ามใช้ตลอดเวลาทั้งในและนอกการแข่งขันก็เลยต้องพักการแข่งขันชั่วคราวมีผลทันทีนะคะไม่สามารถแข่งได้ไม่ต้องซ้อมไม่ร่วมกิจกรรมในเอเชียนเกมระหว่างที่คำสั่งยังมีผลค่ะห้ามทำอะไรทั้งสิ้นห้ามทำหน้าที่ฝึกสอนด้วยนะเออห้ามไปสอนคนอื่นด้วยคือสิ่งสำคัญตรงนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณานะคะแต่ว่ายังไม่ใช่คำตัดสินลงโทษขั้นสุดท้ายก็ยังมีสิทธิ์คัดค้านได้ศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬาแผนกต่อต้านการใช้สารต้องห้ามรวมถึงสามารถจะร้องขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างใหม่ตามขั้นตอนก็ได้แต่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก็เลยคิดว่าน่าจะชวดแล้วสำหรับการลงแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกม
1: ครับ
0: เออ
1: น
0: ี่เน
1: ี่ยต้องไปทบทวนดูนะพี่ว่าสารตัวนี้มันอยู่ใน
0: ยา
1: อะไรในเออในยาในเครื่องดื่มบำรุงอะไรยังไงเออมันอยู่ในไหนอ่ะครับ
0: เออค่ะ
1: มันจะพลาดลงแข่งขันเลยใช่ไหม
0: พลาดเลยค่ะไม่ได้แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้สาวไทยเราแพ้จีนครับเรียกว่าจีนเขามาเหมือนเพื่
0: อ
1: เขาเรียกอะไรนะล้างตานะพี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขามาเนี่ยหวังที่จะล้างตากับไทยเลยล่ะ
0: 5-0เลยนะคะ
1: ครับก็เท่ากับที่เราชนะเขาในชิงแชมป์เอเชียนะครับ5-0แต่ครั้งนี้เขาชนะเราแทนนะครับ
0: ได้เขาคืนอ่ะ
1: ก็ครับโค้ชออสนะครับโค้ชออสก็กล่าวแสดงความยินดีกับจีนด้วยนะครับบอกว่าเขาแสดงศักยภาพได้ดีมากนะครับเป็นเกมที่มีคุณภาพนะฮะจุดแข็งของเขาเนี่ยทั้งเสิร์ฟดีทั้งบล็อกดีผู้เล่นตัวหลักเนี่ยสามารถทำคะแนนได้นะครับก็ทำให้ไทยเราเล่นยากขึ้นนะฮะก็คุณออสก็ยอมรับนะครับในความพลาดแพ้ให้แพ้แล้วก็ขอโทษแฟนนักกีฬาแฟนกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะครับที่ไม่สามารถที่จะคว้าเหรียญทองมาให้กับทุกคนได้นะฮะโอ้เขาบอกว่าเป็นการหยุดสถิติชนะรวด16แมตช์ของสาววอลเลย์ไทยด้วยนะในทุกรายการนะครับโอ้โหอ่ะกีฬามีแพ้มีชนะว่าคือวันนี้เราไม่รู้ว่าไหนดีกว่ากันนะคือวันนั้นเราชนะเราได้ไปโอลิมปิกแต่อันนี้เขาชนะเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้เหรียญทองเอเชียนเกมอันไหนยิ่งใหญ่กว่าอันไหนยิ่งใหญ่กว่ามันก็ยิ่งใหญ่ทั้งคู่นะพี่นะถ้าเลือกได้เขา
0: ใหญ่ทั้งคู่อ่ะยิ่งใหญ่ค่ะก็นี่เหรียญทองแดงเราก็ไม่ได้นะใช่ไหม
1: เดี๋ยวไปชิงก่อนพี
0: ่ก็บอกว่าไม่น่าไม่ได้แล้วก็ น่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นเกาหลีจีนนี่แหละสามประเทศนี
1: ้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอคู่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใครชนะเขาก็เข้าชิงแล้วก็แพ้มาเจอเราป่ะพี่
0: ค่ะแต่ลง
1: ไ
0: ปก็คือไปชิงทองแดงระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใช่ไหมวันนี้ต่อใช่เออยังไม่ชวดนะคะ
1: ครับผม
0: โอ้โหก็
1: ยังมีลุ้นได้เหรียญ
0: มีลุ้นทองแดงนะคะค่ะก็ถ้าจะให้เดานะคิดว่าญี่ปุ่นจะไปเข้าไปชิงทองกับจีน
1: ใช่ดูทรงแล้ว
0: ว่าไหมดูทรงแล้วก็ไทยก็ชิงทองแดงกับเกาหลีไปนะคะก็ต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าอันดับโลกแล้วก็เนาะต่ำกับเขาอ่ะ
1: ใช่วันนั้นเราก็สร้างผลงานไว้อย่างสุดๆแล้วไปตบที่จีนแล้วไปชนะเขาได้แล้วคว้าตั๋วไปโอลิมปิกนี่ก็โอ้โหแฟนคนเล่นจีนเขาก็เงียบไปทั้งประเทศแล้วนะคือเราก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วล
0: ่
1: ะ
0: สุดยอดแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็ปิดเนาะ
1: ครับผม

0: สู่ระดับภูมิภาคนะครับล่าสุดเปิดงานแถลงผลในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่นครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All นะครับก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรมีนายเอกพงศ์ลิมเจริญนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานนะครับแล้วก็มีคุณธีรพงศ์ช่วยชูนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยนะครับเข้าร่วมด้วยเขาบอกว่างานนี้นะครับเป็นการนำเสนอแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรและที่อยู่อาศัยในภาคใต้พร้อมกับเปิดเวทีเสวนาเจาะลึกมิติเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแรงงานนะครับเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ใช้ข้อมูลสถิติเป็นเครื่องมือวางแผนพัฒนาแล้วก็จัดสรรทรัพยากรได้ตรงจุดนะครับการจัดงานครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจนะครับเพื่อขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้และส่งเสริมด้านการนำข้อมูลสัมมโนไปใช้ประโยชน์ใน3ภูมิภาคนะครับได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับเพื่อนำข้อมูลจริงไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบยั่งยืนนะครับ
1: ค่ะจากภาคอีสานก็มาภาคใต้นะคะ
2: ครับผม
1: ไปฟังเพลงสดกันเลยเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาช่วง

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: ที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการ

ร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ประมาณช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับผมก็สุดท้ายทิ้งท้ายด้วยเรื่องมันก็เป็นถือว่าเป็นปัญหาสังคมเป็นด้านกันนะพี่จีก็คือพวกพ่อเลี้ยงอ่ะนะพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงเนี่ยนะฮะบางทีคนที่เป็นคนที่มีลูกติดเนาะไปคบผู้ชายคนใหม่เนี่ยบางทีก็ต้องจะว่ายังไงอ่ะจะว่าอย่าไว้ใจนะพี่นะ
2: ต้องระวังต้องระแวงเอาจริง
3: ๆใช่จริงคือถ้ารักลูกมากกว่ารักผู้ชายเนี่ยต้องดูดีๆนั่นแหละอ่ะอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณเป็นห่วงลูกคุณมีลูกเนี่ยนะฮะถ้าคุณไปคบผู้ชายคนใหม่เนี่ยคุณต้องดูหัวนอนปลายเท้าเขาให้ดีๆเพราะเมื่อคืนนี้นะครับคอมมานโดฮะเขาไปจับกลุ่มพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดเด็ก10ขวบ
2: ลูกเลี้ยง
3: นะใช่ลูกเลี้ยงอายุ10ขวบเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหก็อายุไม่น้อยนะพ่อเลี้ยงเนี่ยอายุ61นะครับลูก11ละถูกจับเนี่ยแถวๆพระโขนงเนี่ยนะครับตำรวจเขาบุกไปช่วยเด็กคนนี้ไว้ได้นะครับคือพ่อเลี้ยงเนี่ยมีพฤติกรรมชัดเจนเลยนะครับมักจะเอาเด็กมากอดจูบลูบคลำอะไรอย่างเนี้ยนะฮะจริงๆรายละเอียดเขาบรรยายไว้โอ้โหลงลึกเลยนะฮะแต่เอาเป็นว่ามีพฤติกรรมไปล่วงละเมิดลูกเลี้ยงแล้วกันนะครับจนเนี่ยแหละคนในบ้านเนี่ยนะเขาจับความผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเด็กดูซึมดูเงียบเหงาไปได้นะครับจริงๆอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่น้องเนี่ยขวบหนึ่งนะจนตอนนี้10ขวบนะก็ไม่รู้ว่าทำมาตั้งแต
2: ่จริงๆก็น่าจะผูกพันแบบเป็นลูกเลยเนาะ
3: ใช่ใช่ก็เห็นมาตั้งแต่ขวบหนึ่งก็เหมือนกับเลี้ยงมากับมือแต่ก็ไม่รู้อะไรเข้าสิงนะครับทำให้ไปคิดไม่ดีกับเด็กได
2: ้
3: แถมยังบอกนะว่าจริงๆเนี่ยตั้งใจรักเขาเนี่ยเหมือนลูกเลยเพราะว่าจะฝากผีฝากไข้เวลาตัวเองเนี่ยอายุเยอะขึ้นจะไปทำอย่างนี้เด็กมันคงจะเคารพหรอกนะฮะนี
2: ่
3: โอ้ครับแต่เบื้องต้นตัวจะปฏิเสธนะแต่ตำรวจก็มีหลักฐานนะครับมีหลักฐานในการเอาผิดได้นะคร
2: ับ
3: อย่างที่เราบอกแหละตำรวจเขาก็ฝากเตือน
2: คนเป็นแม่ด้วยยังไงบ้าง
3: แม่ก็ช็อกกันเหมือนกันนะพี
2: ่โอ้หมายถึงว่าไม่รู้มาก่อนเหรอไม่ระแคะระคายเลยอย่าง
3: นี้ใช่ใช่จนหลังๆเนี่ยเด็กซึมเด็กเริ่มซึมเด็กเริ่มเงียบแม่ก็เลยเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเด็กน้องถึงเล่าให้ฟังครับบางทีเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยอุ้มมานั่งไว้บนตักแล้วก็แบบอุ้มตักบนตักเสร็จก็เหมือนกับจับหนูโยกไปโยกมาอะไรประมาณอย่างเนี้ย
2: เออ
3: กระทำอนาจาร
2: นี่คือแบบเขาเล่าอะเนาะ